0: ใครมาขอก็ไม่เอาคนนี้เขาชอบปฏิบัติก็บอกแม่ไม่โกรธแล้ว
1: เอาจริงเหรอจริงไม่โกรธไม่ตีใครเลยขอเลาะอย่างเดียวเลยวันหลังอาตมาไปเยี่ยมนะฮัลโหลบอกไม่โกรธแล้วอย่างนี้ไม่โกรธไม่ตีใครไอ้ติงกาหายหมดเลยนะคน70ติงกาหายหน้าตึงเลยหน้าตึงยังคนไปดึงมาเลยนะบอกโอ้แสดงว่าแกทำใจได้แกไม่โกรธเลยแล้วพออายุ70กว่าแกก็ตายนะลูกสาวเล่าตอนนั้นอาตมาก็ไปเทศงานศพแต่ว่าเขาเอาศพเก็บไปในโรงแล้วลูกสาวบอกแม่ตายอย่างสงบเลยไม่เจ็บไม่ไข้มากเลยและหน้าแม่นี่อิ่มบอกไม่มีเหี่ยวเลยตายไม่น่ากลัวแกก็ไม่รู้หนังสือแกพูดโทอย่างเดียวไอ้ติงกาหายได้นะฉะนั้นเรียกว่าพอหนาก็ช่วยแต่ที่อาจจะมาเห็นจริง

ายอย่างสงบเลยไม่เจ็บไม่ไข้มากเลยหลับแล้วหน้าแม่นี่อิ่มบอกไม่มีเหี่ยวเลยตายไม่น่ากลัวแกก็ไม่รู้หนังสือแกพูดโทอย่างเดียวไอ้ติงกาหายได้นะฉะนั้นเรียกว่าพอหนาก็ช่วยแต่ที่อาจจะมาเห็นจริงอาจารย์เนี่ยสองคนที่คนที่เหี่ยวเนี่ยมีคนเศรษฐีคนหนึ่งก็เหี่ยวเนี่ยมาวัดถ้ามาเลยชวนมาอยู่วัดสามเดือนหายด้วยนะเพราะคิดมากคิดดอกคนนั้นต้นตรงนี้โหยี่สิบคิดจนเหี่ยวเลยกูจะมันก็ไม่ได้อะไรมันคิดทุกวันทุกคืนมันก็แล้วคนอายุมากก็ต้องคิดมากมันก็ไม่บัญชีอยู่ในหัวใจอ่ะบางคนไปตั้ง40ล้านไม่คืนเงี้ยแต่แค่ให้รู้ลูกหลานแค่นั้นแหละแต่พอมาภาวนาแล้วก็หายอัศจรรย์นะธรรมะข้อนี้เรียกงามไวงามงามไวถ้าไม่ภาวนานี่เดี๋ยวก็หมดแหละนะเดี๋ยวก็หมดดีลูกหลานก็บอกทนส่งไม่ได้เพราะว่าเขาภาวนาไม่เป็นไอ้วิญญาณไอ้สิ่งเหล่านี้มาขวางใจทั้งหมดทำสมาธิไม่ได้พวกนี้ทำให้เขาคิดจิตออกนอกมันเลยต้องตายเป็นอย่างนั้นไปเขาก็ไม่รู้นะเราก็พูดเขาไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อเราพอพูดเขาจะแสงขึ้นมาเหมือนไอ้วิญญาณอะไรของเขาคอยสู้กับเราอยู่ไม่ยอมให้เชื่ออะไรก็ต้องตายไปก็สังฆทานต้องให้ทุกอย่างไม่คิดเอาดอกไม่คิดเอาสิ่งตอบแทนเพื่อสงเคราะห์กันสงเคราะห์ญาติคนไม่มีก็มาอาศัยคนมีก็ไปสงเคราะห์คนไม่มีมันก็อยู่กันได้สังคมนี้ถ้าพระเวสสันดรไม่มีคนจนนะเวสสันดรก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมพระเวสสันดรมาเกิดอยู่ระหว่างคนกำลังเดือดร้อนข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมีคนขอทานเยอะพระเวสสันดรก็เลยได้สร้างบารมีถ้าเกิดว่าทุกคนรวยกันหมดเนี่ยไม่ต้องสร้างบารมีแล้วไม่ได้ให้ทานบางคนนี่มาเล่าน่าสงสารชีวิตคนเรานี่นะน่าสงสาร มีเมียอุตส่าห์ไปเก็บผู้หญิงที่เขาทิ้งมาแล้วมาเอามาดูแลอย่างดีเอามาย่องทนุถนอมไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็สบายเพราะผู้ชายรักมากแล้วก็ผู้หญิงก็เลยสบายก็เลยไปเรียนกรรมฐานไม่ไปเรียนกับพระเราไปเรียนกับคารวะด้วยกันไอ้คารวะคนนั้นก็เป็นผู้ชายก็บอกคุยหญิงคนนี้มีคุณธรรมชั้นสูงแล้วจะนอนกับสามีไม่ได้หรอกไอ้นี่กลับมาก็ไม่อยากนอนกับสามีเลยบอกฉันมีคุณธรรมแล้วนะเธอนะไอ้สามีบอกเอ๊ะเขาก็ปฏิบัติกรรมฐานเอ๊ะคุณธรรมอะไรว่าอยู่กับสามีไม่ได้ทำไปทำมาแล้วเข้าภรรยาเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาต้องหย่าแล้วหย่าก็อยากก็ไปอยู่กับอาจารย์คนนั้นไปอยู่กับอาจารย์ไอ้นี่ก็แค้นเนี่ยไม่อยู่กับเราไปอยู่กับอาจารย์ก็เลยไปเป็นเมียอาจารย์ก็เลยอาจารย์ก็คงเก็บพวกเจ้าส่งอะไรพวกนั้นนะพวกผู้วิเศษแกก็ถามว่าจะตกนรกชั้นไหนเมียแกคนเนี้ยแกก็อยากจะรู้ว่ามันตกนรกลึกไหมนะ แกก็เสียใจเราบอกไม่ใช่หรอกโยมคนเรามันก็มีข้อบกพร่องตัวเองถ้าเราไม่รู้จักข้อบกพร่องตัวเองก็คิดว่าคนอื่นไม่ดีเราต้องเชื่อผลของกรรมมันต้องมีกรรมกันไว้โยมต้องทำใจให้สบายแล้วก็โยมก็หาเพื่อนใหม่ที่เขาเข้ากับเราได้หาเพื่อนผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ที่เขาคุยกับเรารู้เรื่องเพราะเราเป็นคนที่มีโอกาสก็อย่าไปคิดถึงคนนี้คนเดียวเพราะคนนี้เขาไม่มีวาสนาจะอยู่กับเราหรอกอย่าไปคิดเอาเขามาผูกพันเลยงั้นให้เขาไปเถอะงั้นก็คุยกันก็สบายใจก็คงจะดีขึ้นไม่งั้นก็ทุกข์อ่ะก็ผู้ชายจะมีน้อยทุกข์เรื่องผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงทุกข์เพราะเรื่องผู้ชายเยอะผู้ชายต้นเหตุเยอะ ผู้ชายไปทางผู้หญิงเดือดร้อนมากกว่ามีภรรยาหลายคนมีบ้านหลายบ้านอะไรเงี้ยไม่รับผิดชอบอะไรเงี้ยก็จะมีมากกว่าคนไทยเรานี่สังคมมันยังไม่มีกฎหมายควบคุมถ้าอย่างเมืองนอกนี่ถ้าเมืองนอกอย่างพวกเมืองอังกฤษเนี่ยอเมริกาถ้าผู้หญิงไปมีแฟนเขาฟ้องแหละถ้าผู้ชายไปมีแฟนเขาก็ฟ้องแล้วพอฟ้องเสร็จแล้วก็สมบัติก็ไม่ได้เลยต้องรับผิดชอบเลี้ยงลูกอีกฉะนั้นจึงว่ากฎหมายเขาช่วยผู้หญิงช่วยคนที่เดือดร้อนแต่เมืองไทยแล้วนี่กฎหมายไม่ได้เข้าช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เมืองนอกกฎหมายเขาช่วยได้งั้นคนก็ทิ้งกันหมดอย่างคนไหนไปมีคนใหม่เขาก็ฟ้องเอาหมดเลยนะถ้าเราก็ต้องช่วยตัวเราเช่นบางคนผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็ต้องมีเงินทอง

0: มาเก็บไปอย่าไปให้ผู้ชายเก็บเงินผู้หญิงจะต้องมีเงินเก็บไม่ให้ผู้ชายผู้ชายต้องมาขอค่ากาแฟค่ากับข้าวมีคนกำนันมีที่บ้านมีคนนะกำนันวงเป็นกำนันแกกำนันแกผู้หญิงคนเนี้ยรวยเป็นสาวแก่ไม่ยอมแต่งงานรวยมากเลยกำนันวงกูจีบคนนี้ดีกว่ากูจะสบายกำนันวงไปจีบจนได้นะพยายามไปเอาใจผู้หญิงแต่ข้าผู้หญิงคนนี้ใจอ่อนเพราะว่าอยู่คนเดียวรวยไงพอได้จะแล้วกำนันวงก็นึกว่ากูตกถังข้าวสารสบายผู้หญิงฉลาด มากรุงเทพเจอกันมากรุงเทพหากำนันวงกำนันวงเป็นไงได้แฟนคนรวยสบายไหมสบายอะไรแล้วทำไมมันให้เฉพาะค่ารถกับค่ากาแฟเท่านั้นเนี่ยมันไม่ให้ผมมากกว่ายังไงกำนันวงก็ไม่สบายเลยไม่สบายแบบใช้เงินมันไม่ได้มันฉลาดกว่าเราก็ให้ไปกรุงเทพก็ให้นี่นะกินเท่านี้นะเท่านี้นะจัดสรรให้เลยขากลับกี่กลางวันกินเท่านี้เย็นกินเท่านี้ค่ากาแฟวันเท่านี้ค่ารถเท่านี้จัดเรียบร้อยเกินไม่ได้เลยกำนันวงไม่มีจะไปทิปใครได้เลยหาเรื่องเดือดร้อนตัวเองเนี่ยผู้หญิงฉลาดใช่ไหมกำนันนี่หลอกไม่ได้วางแผนจะไปหลอกเขาตีเขาก็ไม่ให้บางคนให้เขาหมดโอ้อยากจะให้เขารักตัวเองให้เขาหมดเลยเสร็จเลยเขาเอาแล้วเขาก็ไล่เราไปผู้หญิงคนนี้ฉลาดกำนันวงก็เลยต้องทำตัวง่ายๆไปเลยผมฟุ่มเฟือยก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยก็ไม่มีกระตังเพราะผู้หญิงเขาให้ไม่มากแกก็เลยกลายเป็นคนสันโดษมากรุงเทพมารัฐสภายังเอาผ้าขม้าเกียนพุงมาเลยกำนันแต่เป็นคนมีคุณธรรมเหมือนกันคนดีชอบช่วยคนแสดงว่าผู้หญิงฉลาดไม่ให้อำนาจผู้ชายต้องมีเงินและเป็นพระเจ้ากับครอบครัวตัวเองผู้ชายจะเกรงใจยิ่งเป็นลูกกับภัยคนจีนนะโยมนะจนไม่ได้เลยนะพูดตรงจนไม่ได้นะจนไม่อยากให้เข้าบ้านหรอกเป็นลูกกับภัยคนจีนต้องรวยแต่งตัวสวยๆมีทุกอย่างโห้ยแม่ผัวชอบมากเลยชอบมาเยี่ยมจังเลยรักมากเลยเขารักคนรวยอ่ะก็เหมือนกันแหละที่ไหนในโลกนี้ก็ต้องการสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องกำลังใจเราจะคบคนมันก็ต้องเป็นเนี้ยคนสังคมก็มองกันตรงนี้ดังนั้นเราต้องเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งถึงเราจะมาบวชเราก็ต้องมีก้อนหนึ่งเราอยู่บ้านเราก็ต้องมีก้อนหนึ่งอย่าไปให้ผู้ชายเขาหมดแล้วเราก็จะอะไรกินเขาทิ้งเราทำไงเราก็ต้องมีอำนาจตัวเราอย่างน้อยก็ต้องเป็นชูชีใช้เห่าชูชีใช้เห่าผู้ชายกลัวหมดเลยคนไม่ยอมแพ้ชีวิตต้องลงไงเอางามไว้นะภาวนาขี้เกียจไม่ได้นะไปนั่งคิดจนหน้าเหี่ยวไม่ได้นะปัญหาเรื่องเดียวคิดอยู่นั่นเองไม่ได้ต้องปล่อยวางเป็นกำลังใจสำคัญไอ้วังนะวัง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศในที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดมีแพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเราสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมิให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ทำท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับ

0: ที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
1: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
0: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคุณจะพูดอย่างไรเมื่อจะขอให้ฝรั่งลงนามในเอกสารต่างๆเช่นเซ็นหลักฐานการใช้บัตรเครดิตหรือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมนะครับเรื่องนี้ไม่ยากและสนุกด้วยเพราะพูดได้หลายวิธีเช่น Would you please sign here? Would you please sign here? Would you please เป็นการขอให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสุภาพมากเลยนะครับ Would you please ส่วน sign S-I-G-N ก็คือเซ็นและ here ก็คือที่นี่ Would you please sign hereSign หมายถึงเซ็นนะครับแต่ signature แปลว่าลายเซ็น Could I have your signature please? Could I have your signature please? ผมขอลายเซ็นของคุณได้ไหมครับลองพูดตามผมนะครับ Would you please sign here? หรือ Could I have your signature please?ขอแถมอีกประโยคหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ชอบใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือยและที่สำคัญเป็นข้อความสั้นๆครับเราจะบอกว่า your signature please อีกครั้งหนึ่งครับ your signature please ความหมายของข้อความนี้คือขอลายเซ็นของคุณหน่อยครับ your signature pleaseผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจช้าช้าได้พระเล่มงามทำงานรีบร้อนนักมักไม่ดีงานมักมีบกพร่องต้องแก้ไขเปรียบตีพระเร่งเร้าเอาเร็วไวถึงตีได้ยากจะหาพระเล่มงามเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าช้าช้าได้พระเล่มงามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคล้ายกับช้าเป็นการนานเป็นคุณคือไม่ให้รีบร้อนทำงานเสร็จไปควรตั้งใจทำอย่างประณีตเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีค่ะ

กน้อยทำรังแต่พอตัวไม่มอมัวเตรียมพร้อมบินจักได้คนยึดติดบ้านเงินทองต้องหมองใจยึดตนไร้ใจไม่สุขทุกทั้งปีพระท่านว่าคนใจบุญมาจากสวรรค์แค่สองวันเทียบอายุก็ร้อยกว่าลงมาเที่ยวชมโลกสิงมายาพระธรรมพาใจสงบพบนิพพานจากเด็กหญิงกัญญรัตน์วรรณสุขผู้อ่านค่ะ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันประสูติ

หลังจากพระโพธิสัตว์ทรงอยู่ในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาครบ10เดือนแล้วพระนางสิริมหามายาก็มีพระประสงค์จะเสด็จไปหาพระญาติที่กรุงเทวทหะจึงเสด็จไปพร้อมข้าราชบริพารจำนวนหนึ่งเมื่อผ่านสวนลุมพินีวันพระนางมีพระประสงค์จะทอดพระเนตรต้นสาละที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งครั้นมาถึงโคนต้นสาละเพียงแค่มีพระประสงค์จับกิ่งสาละกิ่งสาละก็ได้น้อมลงมาใกล้พระหัตถ์ให้จับได้โดยง่ายขณะที่ทรงจับกิ่งสาละอยู่พระคันก็เกิดปั่นป่วนขึ้นด้วยลมกรรมมัชวาทอันเป็นลมที่เกิดจากกรรมเหล่าข้าราชบริพารจึงตั้นบังตาเพื่อทำการคลอดพระโพธิสัตว์ได้ประสูตินครต้นสาละสวนลุมพินีวันในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นี้เองขณะนั้นท้าวมหาพรหมทั้ง4จากชั้นสุทธาวาสได้ถือตาข่ายทองคำรองรับร่างของพระโพธิสัตว์แล้วทูลพระนางสิริมหามายาว่าพระราชบุตรผู้มีศักดาใหญ่ทรงอุบัติขึ้นแล้วด้านพระโพธิสัตว์เมื่อออกจากครรภ์มาแล้วก็เหยียบพระหัตถ์และพระบาททั้งสองข้างยืนอยู่และทั้งที่อยู่ในครรภ์เหมือนทารกทั่วไปแต่ร่างกายไม่แปดเปื้อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลพลันก็มีสายน้ำสองสายพุ่งขึ้นจากอากาศลดลงอาบพระสรีระของทั้งพระโพธิสัตว์และพระพุทธมารดาหลังจากนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่แห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาก็นำผ้าที่มีสัมผัสอ่อนนุ่มมารับพระโพธิสัตว์จากท้าวมหาพรหมทั้งสี่เหล่าข้าราชบริพารก็นำผ้าทุกกุลพัสซึ่งเป็นเบาะผ้าเข้ามารับพระโพธิสัตว์จากท้าวมหาราชทั้งสี่อีกทีหนึ่งพระโพธิสัตว์ประทับยืนบนพื้นดินมีเท้ามหาพรหมกั้นเสเวตฉัตรให้ร่มเงามีเท้าสุยามะผู้เป็นราชาของเทวดาในสวรรค์ชั้นยามาเป็นผู้ถือพัดวาลวิชนีก็ไม่ได้เห็นผู้ใดที่เสมือนกับพระองค์จึงทรงบ่ายหน้าไปทางทิศเหนือย่างพระบาทไปเจ็ดก้าวแล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาคือวาจาอันยิ่งใหญ่ในขณะที่พระโพธิสัตว์ประสูตินั้นพระนางยโสธราพระอานนท์นายฉันนะกาลุทายีอัมมาตย์ม้ากันตกะต้นพระศรีมหาโพธิ์และขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับพระองค์จึงเรียกว่าสหชาติทั้งเจ็ดวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันตรัสรู้การตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเกิดขึ้นในวันเดียวกันนี้แต่ต่างปีกันณโพธิบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือต้นอัสสัทธะทรงตรัสรู้อริยสัจ4คือเรื่องทุกข์การดับทุกข์และทรงค้นพบหนทางที่ดับทุกข์ทั้งปวงให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงก่อนที่จะตรัสรู้ทรงอธิษฐานว่า
เนื้อและเลือดในสรีระนี้แม้จะแห้งเหือดไปหมดสิ้นเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบนั้นเราจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ในเวลานั้นพญาวัสวัตตีมารและไพรพลมารจำนวนมากก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อขัดขวางไม่ให้ตรัสรู้ต่างส่งเสียงโห่ร้องดังกึกก้องเทวบุตรมารขี่ช้างคีรีเมษสูง150โยชน์หรือ 2,400 กิโลเมตรทั้งยังเนรมิตแขนออกมาถึง 1,000 ข้างถืออาวุธต่างชนิดกันบริวารมารก็มีรูปร่างต่างๆกันถืออาวุธมาต่างชนิดกันทั้งหมดเคลื่อนพลเข้ามาจู่โจมพระโพธิสัตว์บรรดาพญามารและเสนามารนั้นบรรดาอิทธิฤทธิ์ต่างๆหมายจะให้ทรงลุกจากโพธิบัลลังก์แต่ด้วยบารมีสิบที่พระองค์ทรงสั่งสมมาหลายภพหลายชาติจึงทรงกำจัดพญามารและไพรพลมารให้พ่ายแพ้ไปได้ในที่สุดตอนนั้นเป็นเวลาพลบค่ำพอดีเมื่อถึงปฐมยามช่วง18นาฬิกาถึง22นาฬิกาส่งสำเร็จญาณระลึกชาติถึงมัชฌิมยามช่วง22นาฬิกาถึง2นาฬิกาส่งบรรลุญาณที่รู้การตายและการเกิดของสัตว์อื่นและเมื่อถึงปัจฉิมยามช่วง2นาฬิกาถึง6นาฬิกาทรงใช้ญาณดูปฏิจจสมุปบาทและพิจารณาการเกี่ยวเนื่องเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลต่อกันของทั้ง12บทอย่างละเอียดทั้งตามลำดับและย้อนกลับด้วยอำนาจของการเวียนว่ายและการไม่เวียนว่ายในตอนนั้นจักรวาลทั้งหลายสั่นไหวถึง12ครั้งจนจรดน้ำรองแผ่นดินจากนั้นทรงเข้าฌาน4ด้วยการพิจารณาอานาปานสติดูลมหายใจแล้วอาศัยฌานนั้นเจริญวิปัสสนาจนบรรลุอาสวัคคายานทรงกำจัดกิเลสทั้งปวงให้สิ้นไปด้วยอรหัตตมรรคและได้สำเร็จสัมพันยุตยานอันเป็นยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาเช้า

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในช่วงปัจฉิมยามตายตนสาละณกรุงกุสินาราก่อนจะปรินิพพานทรงแสดงธรรมหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคณะสงฆ์ตรัสสรรเสริญพระอานนท์และทรงอนุญาตให้สุภัททาปริภาชกได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์รวมทั้งทรงอุปสมบทให้จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนที่เสด็จปรินิพพานสุภัททาปริภาชกจึงเป็นพระอรหันตสาวกองค์สุดท้ายที่ท่านเห็นพระพุทธองค์หนึ่งในข้อบัญญัติที่ตรัสคือให้ภิกษุที่แก่กว่าเรียกภิกษุที่อ่อนกว่าด้วยชื่อหรือด้วยชื่อตระกูลหรือเรียกว่าอาวุโสส่วนภิกษุที่อ่อนกว่าให้เรียกภิกษุที่แก่กว่าว่าพันเตหรืออายัสมาทรงอนุญาตให้สงฆ์ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ถ้าต้องการรับสั่งด้วยว่าให้ลงพรหมทานแก่พระฉันนะที่ติดตามพระองค์ออกมาจากวังในวันที่ทรงผนวดโดยไม่ให้ภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวไม่ให้ตักเตือนไม่ให้โอวาทหรือสั่งสอนเลยเนื่องจากพระฉันนะเมื่อบวชแล้วกลายเป็นผู้ว่ายากเพราะท่านเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าและถือว่าตนเองใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามาก่อนใครๆรับสั่งอีกว่าหากภิกษุรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคหรือข้อปฏิบัติให้ถามพระองค์ตอนนี้ตรัสเช่นนี้ถึง3ครั้งภิกษุสงฆ์ก็ยังคงนิ่งจึงตรัสว่าอาจจะไม่กล้าถามเพราะเคารพเกรงใจก็อนุโลมให้ภิกษุที่เป็นเพื่อนกันถามแทนกันได้แต่ภิกษุทั้งหลายก็ยังคงนิ่งเช่นเดิมเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะภิกษุสงฆ์ทั้ง500รูปแม้รูปที่มีคุณธรรมต่ำที่สุดก็เป็นพระโสดาบันจึงทำให้ไม่เคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยมรรคหรือข้อปฏิบัติแต่อย่างใดดังนั้นพระพุทธองค์จึงรับสั่งโอวาทครั้งสุดท้ายว่าบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตรัสอะไรอีกส่งเข้าและออกฌานสมาบัติเพ่งอารมณ์เป็นสมาธิตามลำดับครั้งสุดท้ายส่งเข้าจาตุถฌานพิจารณาดูองค์ฌานนั้นและเมื่อออกจากฌานก็ปรินิพพานทันใดนั้นแผ่นดินก็ไหวอย่างรุนแรงบังเกิดเสียงกลองทิพย์ดังขึ้นท้าวสหัมบดีพรหมและท้าวสกะเทวราชกล่าวคาถาธรรมบรรดาภิกษุและเทวดาที่ยังมีกิเลสราคะอยู่ต่างโศกเศร้าร้องไห้คร่ำครวญรำพันว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานเร็วเกินไปส่วนภิกษุและเทวดาที่ไม่มีกิเลสราคะแล้วต่างก็พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงด้านพระอนุรุทธะและพระอานนท์เมื่อเห็นภิกษุหลายรูปคร่ำครวญโศกเศร้ากันก็กล่าวเตือนว่าอย่าเลยผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านอย่าโศกเศร้าอย่าร่ำไรไปเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสบอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นต้องมีข้อนั้นจะหาได้ในสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักที่ชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ไม่เป็นฐานที่จะมีได้หลังจากนั้นพระอานนท์ก็เดินทางไปแจ้งข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแก่เจ้ามัลละในเมืองกุสินาราวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์หลังจากที่พระกาลุทายีได้นิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าสุทโธทนะแล้วดังนั้นเมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน6พระพุทธเจ้าจึงเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 20,000 รูปเดินทางอยู่2เดือนจึงถึงกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อเสด็จถึงแล้วก็ประทับนั่งบนอาสนะที่พระญาติจัดเตรียมไว้ให้ที่นิโครธารามเหล่าเจ้าสักยะวงศ์ซึ่งเป็นพระญาติชั้นผู้ใหญ่เมื่อเห็นพระพุทธองค์ก็เฉยเสียไม่ยอมไหว้เพราะถือตัวว่าอายุมากกว่าพระพุทธองค์เองก็ทรงทราบจึงเสด็จลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์เป็นคู่ๆประหนึ่งจะโปรยปลายละอองธุลีพระบาทลงบนเศียรของเจ้าสักยะเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะทรงเห็นปาฏิหาริย์นี้ก็ทรงไหว้ก่อนหน้านี้พระเจ้าสุทโธทนะเคยไหว้พระพุทธเจ้ามาแล้วถึง2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกคือคราวที่พระโพธิสัตว์ประสูติใหม่ๆมีผู้นำไปไหว้กาลเทวิลดาบทอาจารย์ของพระเจ้าสุทโธทนะและเคยเป็นปุโรหิตของพระเจ้าสีหนุพระราชบิดาของพระเจ้าสุทโธทนะด้วยพอพบดาบทพระบาทของพระโพธิสัตว์กลับไปวางบนชดาของดาบทพระเจ้าสุทโธทนะเห็นดังนั้นจึงไหว้พระโพธิสัตว์ครั้งที่สองคือในพิธีวัปปมงคลแรกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะทรงเห็นเงาของต้นว่าให้ร่มเงาแก่เจ้าชายสิทธัตถะโดยไม่คล้อยไปตามแสงอาทิตย์จึงทรงไหว้พระโพธิสัตว์ครั้งที่สามนี้เมื่อเหล่าพระญาติเห็นพระเจ้าสุทโธทนะทรงไหว้พระพุทธเจ้าจึงพากันไหว้ด้วยพระพุทธองค์เองหลังจากแสดงปาฏิหาริย์เสร็จจึงเสด็จลงจากอากาศประทับนั่งแล้วตรัสถึงพุทธวงศ์คือลำดับความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในอดีตให้แก่พระประยูรญาติในที่นั้นจนพระญาติทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสแล้วตรัสถึงพุทธวงศ์คือลำดับความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในอดีตให้แก่พระประยุรญาติในที่นั้นจนพระญาติทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสขณะนั้นฝนโบกขรพัดซึ่งเป็นฝนที่มีสีแดงก็ตกลงมาผู้ใดต้องการให้เปียกก็เปียกผู้ใดไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกเหล่าเจ้าสักยะเห็นดังนั้นก็อัศจรรย์ใจมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฝนโบกขรพัดนี้เคยตกมาแล้วในอดีตแล้วจึงตรัสเล่าเวสสันดรชาดกให้เหล่าพระญาติฟัง
มื่อตรัสเล่าจบแล้วพระญาติเจ้าสากยะทั้งหลายก็ลุกขึ้นถวายบังคมแต่ก็ไม่มีผู้ใดกราบทูลให้รับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานวันพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัส

เหนือสิ่งอื่นหมื่นแสนในแดนทิพย์เหนือคำหยิบยกมาอุทาหรณ์คือพระคุณมารดาและบิดาเหนืออักษรจักสรรพรรณนาจากบทประพันธ์เหนือสิ่งอื่นใดโดยคมสินสิทธิกรจากหนูเด็กหญิงกัญญารัตน์มนสุขผู้อ่านค่ะ

บัวบูชาพุทธธรรมคำจุลโลกให้สางโศกสิ้นทุกข์สุขศพสนองสัญลักษณ์คู่ไทยคือใจปองเป็นบัวทองรองบาทพระศาสดาบทประพันธ์ของคุณอัมไพสุจริตกุล

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็หอเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีแล้วก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็น

ไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีจะไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วย

ได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรี

0: อยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี 710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายโยมเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่มาบำเพ็ญกุศลในวันเนื่องวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดแล้วก็วันเกิดก็คือวันประสูติวันตรัสรู้คือบรรลุธรรมสำเร็จธรรมของพุทธเจ้าแล้วก็วันนิพพานคือวันตายเป็นเวลาเดียวกันเป็นวันเดียวกันถือว่าพุทธเจ้าท่านมีวาระการเกิดการตรัสรู้แล้วก็นิพพานมีองค์เดียวที่เป็นไปตามธรรมะพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นบรมครูผู้สอนคนทั้งโลกครูที่ไม่มีค่าจ้างครูที่ไม่มีเงินเดือนครูที่สอนโดยเมตตาที่อยากให้คนทั้งโลกเนี่ยมีความสุขทั่วหน้ากันแต่วิชาที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนวิชารู้จิตรู้ความทุกข์ของใจรู้ความทุกข์ของจิตแล้วก็สอนให้รู้จักทำใจให้สงบคือให้รู้จักคำว่ามีสติคนจะทำอะไรก็ต้องมีสติการเป็นผู้มีสติก็ทำให้ไม่ลืมหลงฉะนั้นพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูที่สอนฉลาดสอนคนให้รู้จักการเสียสละการให้แล้วก็ให้ทานให้ธรรมทานให้สอนกันต่อๆไปให้คนเป็นคนดีแล้วก็อภัยทานสอนให้คนไม่โกรธกันสอนให้คนไม่เป็นศัตรูกันสอนไม่อิจฉาริษยาไม่เป็นศัตรูไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกเห็นใครก็เหมือนญาติก็สอนให้ทำใจให้ทานแล้วก็ให้สมาทานศีล5ศีลอุโบสถ ตามควรฐานะที่ตัวเองจะถือได้ปฏิบัติได้แล้วก็เจริญสมาธิสมาธินี่เป็นคนที่อดทนเป็นคนที่ควบคุมใจตัวเองไม่ให้เล่าร้อนอยู่ที่ไหนก็สงบสุขฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อคนเรามีสมาธิก็ย่อมตั้งอยู่ในความดีก็เกิดปัญญาคือรู้เข้าใจโดยแจ้งจริงว่าความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ใจดีชั่วอยู่ที่ใจฉะนั้นพุทธเจ้าของเราได้เกิดมาเนี่ยสร้างบารมีมามากคนต้องมีบารมีนะถ้าไม่มีบารมีก็เป็นผู้นำไม่ได้เป็นครูไม่ได้ครูที่มีบารมีที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมก็เป็นครูที่ดีได้พ่อแม่ที่ดีก็ทำให้ลูกดีได้ต้องดีต้องมีบารมีฉะนั้นคนที่มีบุญบารมีนี่ย่อมเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเหมือนกับต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้องมีดอกใหม่ต้องมีสาขากิ่งก้านร่มเย็นจึงให้ได้ต้นไม้มีแต่ต้นอย่างเดียวไม่มีใบไม่มีก้านกิ่งก็เลยนะก็ให้อะไรไม่ได้ให้ความร่มเย็นไม่ได้ดังนั้นจึงว่าคนเราต้องมีบุญบารมีถ้าไม่มีก็ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในชาตินี้แล้วก็จะเป็นคนที่มีความสุขมีความสุขอันยาวนานเพราะความสุขไปถึงคนอื่นได้ด้วยฉะนั้นวันที่ตรัสรู้ประสูตินิพพานเนี่ยจึงมีในพุทธเจ้าองค์เดียวพุทธเจ้าก็ไม่ใช่มีเฉพาะองค์เดียวองค์นี้พุทธเจ้าเนี่ยมีมามากในกับนี้ก็มีมาแล้วทั้งหมด4องค์คือพุทธเจ้าและองค์ที่4และจะมีในข้างหน้านี้อีกองค์หนึ่งคือพระสียะเมตไตรที่จะมาเกิดเป็นพุทธเจ้าก็มาสอนวิธีทำใจอย่างเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเป็นพุทธเจ้าแบบเป็นผู้ให้ท่านนั้นจึงว่าการที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสอนให้คนรู้เรื่องของบาปบุญคุณโทษรู้เรื่องของกรรมเวรก็มีความเชื่อในเรื่องว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงแล้วก็พิสูจน์ได้คนเราว่าพอตั้งอยู่ในศีลทานภาวนารู้เรื่องบุญบาปก็จะเป็นคนสงบลงเย็นลงทำอะไรก็คิดหวังว่ามันจะต้องสร้างความดีให้ตัวเองตอนนั้นถ้าคนเราไม่รู้จักคำว่าบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานก็ไม่สนใจที่จะเป็นผู้เสียสละไม่สนใจที่จะเป็นผู้ขนขวายในความดีไม่เกิดความเชื่อฉะนั้นวันที่ตรัสรู้ประสูตินิพพานเนี่ยพุทธเจ้าจึงเป็นวันอัศจรรย์ของโลกจนยูเนสโกให้เป็นวันมรดกเป็นวันสำคัญเป็นวันโลกเป็นวันสากลที่ทั่วโลกจะต้องถือเป็นวันหยุดราชการชาวพุทธไทยก็มีความดีใจว่าวันนี้เป็นวันทุกคนรู้จักการที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญเพียรการทำสมาธิการทดสอบจิตพุทธเจ้าก็ใช้เวลาถึง6ปีทดสอบจิตจนได้เข้าใจธรรมะรู้ว่าคนเราเนี่ยก็ต้องเข้าไปถึงความสงบจริงๆการที่จะสงบก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระรัตนตรัยมีสิ่งที่ดีอยู่ในใจแล้วภาวนาแล้วจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งก็เป็นสมาสติเป็นสมาธิพอสงบแล้วก็เกิดความสว่างเกิดดวงธรรมดวงปัญญาที่ว่าเราเข้าใจแล้วความคิดของเราเป็นอะไรแล้วก็จะเข้าใจว่าโอ้คนเราเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากบุญย่อมนำความสุขมาง่ายแสดงว่าคนที่มีทุกข์เนี่ยเพราะไม่มีบุญสมมติเราลองไปกินเหล้าสิ สุขไหมไม่สุขเลยร

0: ้อนเลย
1: ไปกินเหล้าไปเล่นการพนันเสียมากๆเนี่ยถึงฆ่าตัวตายเล่นจนหมดตัวนี่นี่บาปนำความทุกข์มาให้แต่ถ้าเรามาทำทานตื่นมาแค่ใส่บาตรสักตะพีหนึ่งสมาวันพระถือสมาทานอุโบสถสักวันหนึ่งคืนหนึ่งก็รู้สบายใจจะพูดจะคุยจะคิดกับใครก็รู้สึกว่ามันมีสติเข้ามามาอยู่ในใจก็ไม่ค่อยวู่วามฉะนั้นบุญย่อมนำความสุขมาให้ก็จึงต้องสร้างบุญพระพุทธเจ้านั้นนำความสุขให้พระองค์แล้วยังนำความสุขให้โลกอีกธรรมที่พระพุทธเจ้าให้มีสิ่งที่โลกเอาไปใช้ได้คือพรหมวิหารสี่มีเมตตามีความรักใคร่มีความเมตตาสงสารคนทั่วโลกสัตว์ทุกชนิดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายที่มีชีวิตอย่างเดียวกันรักสุขเกลียดทุกข์หนีความแก่ความเจ็บความตายอยากจะไปให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหมดไม่มีสัตว์ตัวใดวิ่งเข้าไปหาทุกข์รู้ว่าที่ไหนอดที่ไหนหิวที่ไหนร้อนที่ไหนจะต้องมีอันตรายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายย่อมหนีภัยเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อลูกหลานเพื่อญาติทั้งหลายดังนั้นจึงว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมนำความสุขมาให้ตรงที่ว่าเราไม่มีอะไรนอกจากปฏิบัติตอนนี้คนก็จะถามว่าหลวงปู่ทำอย่างไรบ้างก็ต้องคอยตอบว่าหลวงปู่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องอาบน้ำให้ท่านเดี๋ยวจะค่อยคุยทีหลังฉะนั้นบุญย่อมนำความสุขมาให้แล้วเราก็รู้ว่าเรามีความสุขอะไรหรือยังเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันเนี่ยเรามีความสุขแค่ไหนเรามีความทุกข์แค่ไหนเรามีความเดือดร้อนใจแค่ไหนบางคนก็ไปโทษว่าเพราะเราเกิดมาลำบากต้องหาเพื่อปากเพื่อท้องจึงต้องลำบากคนอื่นเขาเกิดมาไม่ต้องหากินเลยเขาสบายเขาอยู่เป็นสุขเราก็ไปยกความสุขให้คนที่เขาเกิดมาสบายแล้วก็มาโทษว่าตัวเองไม่มีเวลาเข้าวัดไม่มีเวลาทำความดีแต่ที่จริงเราไม่ใช่อย่างนั้นความสุขนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องแก้วแหวนเงินทองเกิดมาว่าใครจะรวยใครจะจนไม่เกี่ยวความสุขคือความพอใจที่เราได้ชีวิตหนึ่งมาเนี่ยเราได้มีมันสมองมีสองมือสองขาเนี่ยที่จะก้าวไปโดยพละกำลังของเราบางคนเราไม่ได้เกิดมาเป็นลูกคนรวยนะเกิดมาจนแต่ด้วยกำลังกายกำลังใจที่เขาถูกต้องในศีลธรรมก็พัฒนาตัวเองไปสู่ความเจริญได้แต่นั้นถึงว่าเราจะทำความดีนี่ไม่ใช่เงินทองเป็นอุปสรรคราบยศเป็นอุปสรรคความดีก็คืออยู่ที่ใจเราเราแค่เป็นคนในอยู่ในชีวิตประจำวันเราเป็นคนที่ว่าไม่อิจฉาใครไม่คิดการแกล้งใครไม่คิดหาเรื่องใครจะพูดจาอะไรเราก็ไม่อยากให้มีเรื่องกับใครแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันไม่อยากให้เกิดปิดใจไม่ให้ตัดไม่อยากให้แตกแยกกันคอยโมทนาคนทำความดีใครดีก็ไม่อิจฉาขอให้เขาดีเขามีความสุขก็ไม่อิจฉาขอให้มีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นสุขโตสุขฐานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวคนริษยากันดีไหมสังคมใดลองริษยากันเอาเปรียบเอารัดกันกันแกล้งกันไม่ว่าพี่ว่าน้องก็เกิดปัญหาที่ทำงานก็เกิดปัญหาพี่น้องก็อิจฉากันกันแกล้งกันที่สุดเราก็หาความสุขใส่ตัวไม่ได้พุทธเจ้าต้องการให้เป็นผู้ให้ให้เห็นว่าทุกคนเราเนี่ยต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วสังคมจะอยู่อย่างมีความสุขบุญย่อมนำความสุขมาให้ก็คือก็ต้องทำใจเป็นบุญมองโลกในทางดีเราก็สงสารนะคนเราเนี่ยเกิดมาเราสังเกตคนไปนั่งขอทานเนี่ยทำไมเขาต้องขอทาน

ถ้าเขามีตังค์เขาจะไปนั่งขอทานทำไมเขาขอทานเพราะเขามีบุญน้อยมีวาสนาน้อยเขาจึงต้องไปขอทานถ้าเราล้วงลึกไปว่าทำไมเขาจึงต้องมาขอทานเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเกิดมาแล้วเขาอาภัพญาติมิตรจะหายทั้งหลายไม่มีใครเป็นมิตรที่ดีที่เกื้อกูลเลยเจอก็พวกชวนกันไปขอทานชวนไปคิดทำธุรกิจอะไรก็ไม่มีมีแต่สังคมที่เขามองแล้วว่าต่ำลงไปเขาก็ไม่ชวนเราไปทำอย่างอื่นบางคนยังกลับมีกรรมอีกจับเด็กไปให้ขอทานทำให้ลำบากขึ้นอีกทำให้พิการขึ้นอีกพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่ไม่มีทานบารมีเนี่ยเกิดในภพหน้าแล้วจะเป็นคนจนเนี่ยอภัยก็ไม่มีอภัยทานก็ไม่มีตัวริษยานี่ทำให้เป็นคนจนใจความโกรธความอิจฉาเป็นคนจนใจเมื่อไม่ให้ทานแล้วก็กลายเป็นคนจนใจแล้วก็กลายเป็นจนกายจนชาติจนภพตัวเองไปเกิดในที่ใดก็ลำบากมีมิตรก็มิตรไม่ดีมีพ่อแม่ก็พ่อแม่ไม่ดีสังคมก็สังคมที่มีแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นพุทธเจ้าจะเกิดมาครั้งนึงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยต้องเลือกที่เกิดเลยพระพุทธเจ้าจะเกิดได้สองชาติสองตระกูลเท่านั้นเองตระกูลกษัตริย์กับตระกูลพราหมณ์ตระกูลอื่นเกิดไม่ได้เพราะไม่สมควรกับฐานะที่มาเป็นพุทธเจ้าเลือกที่เกิดได้เพราะบุญเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถึงว่ายังทำได้อยู่ทุกคนเมื่อมีบุญพร้อมแล้วทุกคนก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องไปรอชาติหน้านี่เรามีบุญวิสาขะนี่ยังมาวัดได้ถือว่าเรายังมีพุทธศาสนาในหัวใจถือเรายังไม่มีความสุขตลอดกาลก็ยังดีว่าเรายังเสียสละเวลามาหาความสงบสุขทางใจเพราะเราเป็นชาวพุทธถ้าวันนี้เราไม่มาวัดเราไปไหนเราก็ไม่ได้ไปสวดมนต์ไหว้พระไม่ไปเวียนเทียนเราก็พ้นไปปีหนึ่งก็ไม่ได้สร้างบารมีฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาคำสอนพุทธเจ้าจึงเมื่อบุคคลใดได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามก็ย่อมเกิดความเจริญงอกงามอยู่ในฐานะที่ดีตระกูลที่ดีไม่ลำบากพุทธเจ้าไม่ศาสนาพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาที่ดับทุกข์พ้นทุกข์ฉันถึงว่าเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรุตตัมมังบอกว่าคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตนี่มีแต่เจริญเพราะคนที่มีทานมีศีลภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนเจริญแล้วเป็นบัณฑิตฉะนั้นถึงว่าเมื่อเรามีพรหมวิหารนะมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขามีธรรมที่ปกครองตัวเองและครอบครัวได้สังคมได้เนี่ยทำนี้ทำให้คนเราไม่อคติลำเอียงมีธรรมอยู่ในใจมีเมตตาคิดจะช่วยคนอื่นบ้างช่วยแล้วก็ดีใจแล้วก็ช่วยอีกมุทิตากรุณาจึงกรุณานี่อยากจะช่วยคนอื่นให้ดีอุเบกมิตตากรุณามุทิตาพอช่วยเสร็จแล้วก็ดีใจดีกับคนทำความดีถ้าไม่ดีก็อุเบกขาทำดีก็อุเบกขาไม่ดีก็อุเบกขาคือคนระงับความโกรธได้ใครไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาฉะนั้นพวกคนเราถ้าตั้งอยู่ในพรหมวิหารเจริญจนงอกงามไปบุญย่อมตายแล้วไปสู่สุคติไปเป็นพรหมเรียกว่าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสติปัญญาดีมีหน้าตาดีผิวกายก็ผ่องใสเพราะอะไรเพราะใจดีตั้งอยู่ในพรหมวิหารเพราะว่าธรรมที่สูงสุดเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่มนุษย์บางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้แต่ทุกคนก็มีเมตตานะอย่างน้อยก็มีเมตตากับตัวเองหรือไม่กับครอบครัวตัวเองก็ยังถือว่ามีหลักธรรมอยู่แต่ว่าไม่กว้างไม่เป็นอัปมัญญาดังนั้นเราจึงว่าวันวิสาขะเรามาระลึกถึงพุทธคุณ
พุทธคุณพระองค์ทรงมีคุณอันเลิศเหลือเกินพ่อแม่เราเนี่ยก็ให้แค่เกิดนะไม่สามารถจะชี้ทางสว่างให้ไปสวรรค์ไปปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานได้พ่อแม่แค่ให้เกิดเป็นมนุษย์แต่พุทธเจ้าเนี่ยให้ถ้าปฏิบัติตามท่านได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติพุทธเจ้าให้มากดังนั้นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติตามพุทธเจ้าอย่างเช่นหลวงพ่อสังวาลเนี่ยท่านมีดวงปัญญาที่สอนเราให้เมื่อเราปฏิบัติตามเนี่ยก็พ้นทุกข์ได้เลยเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้เพราะท่านเอาธรรมะพุทธเจ้ามาสอนพ่อแม่ก็ได้แค่เกิดเป็นลูกคนหนึ่งแต่ว่าสอนไปไหนไม่ได้จึงว่าพุทธคุณเนี่ยมีน้ำใจที่ประเสริฐมากธรรมะของพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็เห็นผลเป็นหนทางใจเลยสบายใจสงบใจจึงว่ามีความสุขมีความร่มเย็นสังฆคุณก็คือพระสงฆ์เนี่ยเก็บคำสั่งสอนพุทธเจ้าไม่ให้สูญหายนำประเพณีวัฒนธรรมอันที่ดีงามเอามารวบรวมไว้เป็นวัดหนึ่งรวบรวมมาเป็นพระไตรปิฎกมาท่องมาจำรวบรวมเอามาเป็นโบสถ์ศาลามาเป็นวัดมาเป็นวิธีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาคือพระสงฆ์เนี่ยทำให้เป็นกิจกรรมของศาสนาเมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในกิจกรรมของศาสนาก็เลยเป็นอุบาสกอุบาสิกาเมื่ออุบาสกอุบาสิกาเข้าถึงพระรัตนตรัยก็ย่อมไม่ไปอบายเมื่อแตกตายทำลายขันธ์ก็ไม่ไปอบายเพราะอะไรเพราะมีพระรัตนตรัยอยู่ในหัวใจก็เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ที่รวบรวมเก็บตำรับตำราวิธีประเพณีต่างๆการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนำเอามาใช้เอามาให้แก่อุบาสกอุบาสิกาจึงเป็นศาสนาที่ยาวนานมาถึงเป็นพันปีเพราะคุณของพระสงฆ์ท่านดีตรงนี้ดังนั้นเมื่อเรารู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็เวลาเรามีทุกข์ใจเราก็นึกถึงความดีของพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสรู้ยังไงปฏิบัติตนยังไงคำสอนท่านสอนให้ทำความดียังไงละบาปที่ใจยังไงก็ไม่ให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเรียกว่าการละนิวรณ์ละนิวรณ์ให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิให้ปฏิบัติเนี่ยให้มีศีลเนี่ยมีปฏิบัติก็รู้เนี่ยหลักธรรมที่เรามีในใจแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาดับทุกข์เราได้เรามีหลักของเราดังนั้นชีวิตหนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้คุณพระพุทธไม่รู้คุณพระธรรมไม่รู้คุณพระสงฆ์ชีวิตหนึ่งก็เกิดมาแล้วก็ตายเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ได้ตรงนี้เองที่เรามีครูบาอาจารย์ที่ดีที่ท่านให้เหลือสิ่งที่ดีไว้เขาเรียกคำสอนไม่ตายนะคำสอนไม่มีวันตายตัวตายแต่คำสอนไม่ตายเหมือนหลวงพ่อสังวาลเนี่ยจะเห็นว่าท่านตายจริงร่างกายท่านหมดลมหายใจท่านหยุดแต่ว่าความดีของท่านที่ทำไว้เนี่ยไม่ตายใครยังเอาไปประพฤติปฏิบัติได้วิธีทุดงของท่านก็อยู่ประชาตั้ง6ปีท่านสอนวิธีการประพฤติปฏิบัติข้อวัดมีในตัวท่านเนี่ยก็ปฏิบัติตามท่านก็ให้ผลเป็นความสุขดังนั้นถึงว่าคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์คุณบิดามารดานี่พวกนี้ให้คุณหมดเลยพ่อแม่ก็ให้คุณกับลูกเพราะจะให้อย่างเดียวให้เป็นคนดีให้ทุกอย่างส่งเสริมทุกอย่างส่งเสริมลูกตั้งแต่เกิดมายันตลอดเนี่ยคือเนี่ยคุณของแม่พ่อแม่ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่คือส่งเสริมลูกให้เป็นคนดีอะไรก็จะให้อย่างเดียวคุณครูบาอาจารย์ก็พยายามสั่งสอนเราให้เป็นคนดีไม่เป็นคนประพฤติตัวไม่ดีก็ถือว่าครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้ส่งเสริมเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณอัศจรรย์คุณไม่มีประมาณทีนี้คนทั่วโลกเขาเริ่มรู้แล้วนะว่าการเข้าถึงพุทธเจ้าทำให้มีความสุขสงบแล้วถ้าได้ประพฤติปฏิบัติรู้สึกว่า
สบายใจแล้วเรามีพระพุทธเจ้าแล้วแต่คนไทยเรารู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาไม่ค่อยได้ไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้เป็นอัศจรรย์อะไรอย่างพวกฝรั่งเนี่ยถ้าใครนับถือพุทธเนี่ยรู้สึกว่าโหเราได้ของวิเศษแล้วชีวิตนี้เราได้ของวิเศษแล้วเพราะได้ศึกษาธรรมะพุทธเจ้ามีมากมายที่จะต้องศึกษากระหายหิวเหลือเกินที่เขาอยากจะรู้เรื่องพุทธศาสนาเขาไม่ได้รู้แค่ว่าเป็นพุทธอย่างเดียวเขาจะต้องไปรู้เรื่องจิตเรื่องใจเรื่องสมาธิเรื่องการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนเขาก็อยากรู้เรื่องใจเขาเพราะคนเรารู้เรื่องตัวเองเนี่ยถ้ารู้แล้วมันก็จะเป็นคนที่รู้ธรรมะที่ลึกซึ้งแต่ถ้าไม่เห็นใจตัวเองก็ไม่เห็นธรรมมันอยู่ในใจเรานะดังนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญของโลกนะวันที่เกิดพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าก็เกิด2ครั้งเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะคือวันเพ็ญนี่เนี่ยเกิดเป็นเจ้าชายสิทธะกุมารแล้วก็เกิดเป็นพุทธเจ้าก็คือการตรัสรู้ธรรมการตรัสรู้ธรรมก็เป็นการนิพพานนิพพานกิเลสโลภโกรธหลงหมดก็เรียกนิพพานกิเลสตรัสรู้แล้วก็กิเลสก็ตายก็เป็นนิพพานนิพพานกับตรัสรู้ก็คืออันเดียวกันกิเลสตายก็เลยเป็นนิพพานแต่ก็คือวันตรัสรู้นั่นเองทีนี้วันตรัสรู้ก็คือนิพพานแล้วแต่วันนิพพานที่ละขันห้า คือที่พระเจ้าละร่างกายคือลมหายใจดับไป นั่นคือนิพพานธาตุนิพพานธาตุขันคือเอาจิตทิ้งร่างกายนั้นไปละร่างกายนั้นไปคือนิพพานธาตุนิพพานขันนิพพานขันหมดลมหายใจนิพพานกิเลสนั่นคือตัวยังอยู่ชีวิตยังอยู่กินเดินนั่งนอนได้แต่นิพพานแล้วกิเลสตายไปแล้วตอนนี้นิพพานขันธ์ก็คือหมดลมหายใจไม่รักษาแล้วกายนี้จิตไม่อยู่แล้วแล้วพุทธเจ้าว่านิพพานอีกครั้งหนึ่งคือนิพพานธาตุนิพพานธาตุเมื่อพระพุทธศาสนาครบ 5,000 ปีบรมสารีริกธาตุก็จะมาไปรวมกันไปรวมกันอีกครั้งหนึ่งก็จะไปรวมเป็นพุทธเจ้าปรากฏเป็นแสงรัศมีเหมือนพุทธเจ้าอยู่ในกลางอากาศเนี่ยจะเทศนาธรรมเนี่ยให้เทวดาทั้งหลายเหมือนโลกธาตุเนี่ยมาสักการะมาเข้าใจในธรรมะแล้วก็จะบรรลุธรรมพอ7วันเสร็จแล้วก็เตโชธาตุก็ไหม้พระธาตุนั้นหมดพระธาตุที่เป็นจะเป็นทันตะเป็นฟันเป็นผมเป็นเล็บเป็นเล็กๆน้อยๆที่รวมอาการ32พระองค์ที่แตกแยกไปทั้งเทวดาพระอินทร์เอาไปเผาผมแล้วก็พระเขี้ยวแก้วแล้วก็ในเมืองมนุษย์เนี่ยก็จะมารวมเป็นที่เดียวกันเป็นองค์พุทธเจ้าแล้วก็เตโชธาตุก็จะปรากฏไหม้อันตรธานก็นิพพานธาตุ7วันก็นิพพานธาตุพุทธศาสนาก็หมดปัจจุบันนั้นเองคนทั้งหลายก็ไม่นับถือพุทธเจ้าแล้วเพราะไม่รู้จักแหละคราวนี้ก็ต้องไปยุคใหม่ต่อไปดังนั้นการที่พบพุทธศาสนาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดับทุกข์หรือว่าดับเข้าถึงธรรมได้ในเมื่อมีคำสอนพุทธเจ้ายังอยู่เขาบอกคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนคนเรียนพายเรือนะเหมือนคนเรียนพายเรือคนเรียนพายเรือแล้วพายเป็นแล้วพอเข้าถึงเมื่อเราเรียนจบแล้วเราก็ปฏิบัติสมถกรรมฐานนิพพานก็เหมือนมีเรือให้เราพายแล้วก็ข้ามไปสู่ฝั่งสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็คือสามารถไปได้แต่ถ้าไม่ได้เรียนธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามก็เหมือนคนไม่รู้จักพายแล้วก็ไม่มีเรือพายตกน้ำก็จมหายไปเลย
ฉะนั้นมนุษย์

ภพภูมิต่างๆเนี่ยเป็นภพภูมิที่เหมือนห้วงน้ำเหมือนห้วงน้ำลึกเนี่ยยังเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเนี่ยเหมือนห้วงน้ำลึกที่มนุษย์ข้ามไม่พ้นพอจิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่ดีก็ไปตกอยู่ในห้วงของอบายภูมิก็จมอยู่ในวังวนก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในตรงนั้นเพราะบุญไม่มีก็ไปลำบากกลับมาเกิดก็มาลำบากอีกฉะนั้นจึงต้องตั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิให้แน่วแน่ว่าเราจะต้องมีเรือมีพายไปถึงฝั่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานต้องศึกษาธรรมะให้รู้ตรงนี้ก็ศึกษาจิตเรานี่เองเหมือนเรามาเวียนเทียนเนี่ยเราขี้เกียจไหมอยู่ได้ไหมเนี่ยโหจะอยู่จนถึงเวียนเทียนมันผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้วันหน้าละกันปีนี้มันไม่ว่างเอาแค่ฟังธรรมกลับบ้านดีกว่าปีหน้าจะได้อยู่เวียนเทียนหรือเปล่าปีนี้ถืออุโบสถไม่ได้ไม่มีเวลามาแค่มาวัดก็พออะไรก็แต่แค่เหมือนเราจะเอานิดเดียวพอเอามามากไม่เอาถ้าคนมีบุญบารมีมีปัญญาเนาะเอาให้หมดเลยวันนี้เอาทั้งศีล5เอาทั้งศีล8เอาทั้งเวียนรอบต้นเอาเวียนรอบกลางรอบสุดท้ายภูมินะอดทนหน่อยเอาให้เต็มเลยปีนี้นี่คนคิดว่าต้องเอาให้มากแต่บางคนบอกหลวงพ่ออย่าเทศนานเลยพอแล้วครึ่งชั่วโมงก็เมื่อยแล้วจะไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเย็นรถจะติดจะไปโน่นไปนี่เอาน้อยๆไม่เอามากหรอกปีหน้าค่อยมาฟังเยอะๆถ้าปีหน้าไม่มีลมหายใจไปฟังใครโยมถ้าโยมไม่ตายหลวงพ่อก็ตายก็หมดไม่มีต้องรู้เรื่องกันก็โดยมากคนชอบเอาของธรรมะนี่เอาในน้อยในยมนะก็เอาธรรมะในของน้อยฟังนิดเดียวหลวงพ่อไม่ต้องเทศน์หลายอย่างหรอกถือศีลก็จะเอามากเลยข้อเดียวก็พออย่างเงี้ย8ข้อมันเหนื่อยจังเลยกรรมฐานจะนั่งนานเลยแค่5นาทีก็ไม่ไหวแล้วจะนั่งก็เป็นคืนไม่ได้คือไม่เอามากบุญนี่ไม่เอามากโยมแต่บาปเอาเยอะเหมือนนักเลงกินเหล้าบอกไม่เมาไม่เลิกกินต้องให้เมาแก้วแรกก็ไม่พอแก้วกินก็เลยนั่นน่ะบาปต้องเอาให้มากเวลาพูดนินทาใครนี่มันโหพูดคำต้องคำไม่พอคุยไม่มีเรื่องอะไรนินทาก็เป็นวันๆเลยเงี้ยเจอเมื่อไหร่นินทาชาวบ้านสนุกดีบางคนนินทาใครไม่ได้ก็นินทาพ่อผัวแม่ผัวผัวตัวเองก็ยังดีก็เอามากมากคือเอาบาปมากบุญไม่เอานะพวกนี้ขี้เกียจทำบุญพวกขยันทำบาปนี่ขี้เกียจทำบุญพวกขยันทำบุญขี้เกียจทำบาปโอ้ยฟังอะไรรำคาญพวกนี้มันไม่มีอะไรเมื่อไรก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่เอาเดินหลีกดีกว่าไปนั่งภาวนาดีกว่าไปเดินโยกมเดินโยกมก็นิดหน่อยมันไม่สงบเอาให้มันสงบทำให้มันรู้เรื่องเดินให้มันรู้เรื่องนั่งให้มันรู้เรื่องภาวนารู้เรื่องเหมือนคนเราอ่านหนังสือหน้าปกอย่างเดียวอ่านหน้าปกกลางปกท้ายปกบอกพอแล้วแล้วก็บอกว่ารู้แล้วธรรมะแต่บางคนบอกอ่านหมดเลยเปิดสารบัญเลยมีกี่คำกี่คำอ่านตั้งแต่หน้าสารบัญถึงกลางไปรู้เรื่องและถึงกลางรู้เรื่องรู้เรื่องไม่หมดอ่านจนจบรู้เรื่องหมดเลยเล่มเดียวไม่พอต้องหาอีกสักเล่มหนึ่งจะได้รู้มากกว่านี้นี่คือน้อยไม่พอมากดีถ้าคนจิตใจมันไม่เป็นบุญกุศลเท่าไรไม่มีปัญญาเท่าไรก็เปิดปั๊บๆดูรูปหน่อยปิดเลยก็ไม่รู้เลยว่าธรรมะนั้นมีความหมายอย่างไรธรรมะพระพุทธเจ้าแค่ขันติเนี่ยใช้ได้เลยแค่ตัดขันติสัจจะเนี่ยวิริยะสมาธิขันติต้องใช้ไหมต้องใช้นะคนอยู่ในโลกนี่ต้องอดทนมากเลยนะเวลาจะคุยกับใครต้องอดทนบางทีบางคนนึกพูดกวนกวนทั้งวันก็มีบางคนเนี่ยกวนผัวกวนเมียกวนลูกกวนพ่อกวนแม่กวนเพื่อนกวนเมืองไอ้พวกกวนนี่ไม่กวนตัวเองคนพวกนี้พูดอะไรก็ขวางคนหาเรื่องที่จะให้คนอื่นไม่สบายใจเ
เราก็ต้องเจอคนงี้เราก็ต้องขันติเฉยไว้อดทนไม่โต้ไม่ตอบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุซ้ายไม่ด่าไม่โต้ไม่ตอบแล้วอดทนตรงได้ชนะใจตัวเองขันติก็ข้ามฝั่งความเดือดร้อนใจไม่งั้นก็ต้องทะเลาะกันทุกวันนี่ธรรมะพุทธเจ้าก็อดทนก็ใช้ได้ฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องอดทนลูกลูกก็ต้องอดทนพ่อแม่สามีก็ต้องอดทนภรรยาภรรยาต้องอดทนสามีครูบาอาจารย์ก็ต้องอดทนสั่งสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ต้องอดทนในคำสั่งสอนจำจีจำชัยของครูบาอาจารย์บางทีก็น่าเบื่อน่ารำคาญแต่เมื่ออดทนแล้วก็สำเร็จสำเร็จทุกอย่างอย่างพุทธเจ้าเนี่ยท่านอดทนนะกว่าจะไปเป็นพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างบารมีด้วยความอดทนจนสำเร็จเนี่ยขันติขันติพระเตมีใบใช่ไหมอดทนจนสำเร็จเป็นพระเตมีใบไม่อดทนชาติก่อนไม่อดทนก็เลยไปลงนรกต้อง 40,000 ปีพอมาชาตินี้อดทนได้เป็นไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยใครก็เลยไปเป็นพรหมไปก็กลับมาสร้างบารมีเพื่อความอดทนฉะนั้นความอดทนจึงเป็นธรรมอันงามความอดทนเป็นคนงามคนไม่อดคนงามเขาสมัยนี้เขาประกวดกันหน้าตาแต่สมัยพุทธเจ้าเขาประกวดกันตรงใครอดทนกว่ากันใครอดทนคนนั้นแหละคนงามไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วถ้าอดทนไม่ได้คนนั้นไม่งามเวลาโกรธหน้าตาไม่สบายเลยเวลาโกรธใครอิจฉาใครริษยาใครหาเรื่องกับใครเนี่ยใจจะเศร้าหมองตลอดหน้าตาก็ไม่บ่งบอกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสได้ก็ต้องมีความอดทนต้องต่อสู้อยู่ในหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสังวาลเนี่ยท่านก็อดทนมากกันเนี่ยเวทนาท่านเยอะโรคท่านเยอะเมื่อวานนี้ที่ท่านจะสิ้นเนี่ยก็มีอาการที่ท่านสงบเวทนาก็ข้ามไปแล้วแต่เมื่อคืนนี้หลวงปู่ทองหลวงพ่อทองวัดนโสกรามก็พาพระมาสวดตั้งร้อยกว่ารูปไม่มีบุญนะแม่ชีพระสวดทุกวันสวดให้หลวงพ่อหายป่วยหายเจ็บแล้วแถมมีหลวงพ่อวัดอโศกรามมาอีกตั้งร้อยกว่ารูปมาสวดอีกพอสวดเสร็จแล้วก็ถวายทายทานท่านแล้วก็ถวายผ้าบางสกุลจะให้หลวงปู่ทองหลวงพ่อทองวัดอโศกรามมาบางสกุลก็พยายามจะคุยพ่อมาทองพ่อทองก็พยายามคุยหลวงพ่อก็รับว่ารู้ขยับตาขยับหน้าว่ารู้แต่ว่าท่านไม่มีเวทนาแล้วข้ามเวทนาไปแล้วเข้าไปดูอาการสงบตีสามยี่สิบกว่านาที24นาทีไม่ได้บอกหวยนะบอกเวลาก็สิ้นในวันวิสาขะหลวงพ่อท่านเกิดวันจันทร์สิ้นในวันวิสาขะก็อายุครบ89ปีเหลืออีกปีเดียวก็90ก็ถือว่าอายุยืนอายุไขคนก็80ปีนะอายุขัยคน80ปีนี่ก็อยู่ได้บางคนนะแต่อยู่แล้วบางคนก็ไม่สบายแต่หลวงพ่อเนี่ยถึงท่านจะอยู่เดินไม่ได้แต่ว่ามีค่ามากหลวงพ่อนี่เหมือนเพชรนิลจินดาไม่เอามาใช้ก็มีค่าถือเอาเก็บไว้ก็มีค่าเพชรเนี่ยเม็ดหนึ่งราคามากมายทองคำมีราคามากมายถือเราไม่ใช้จะเก็บไว้ในหีบก็มีค่าเหมือนกันท่านอยู่เนี่ยก็เหมือนเพชรนิลจินดาที่เราเก็บไว้มันมีค่ามากต่างกับคนบางคนที่ไม่ได้ทำความดีอะไรอยู่นานเท่าไรค่ามันก็ไม่มียิ่งเป็นภาระคนอื่น
ยังเป็นทุกข์กับคนอื่นเป็นทุกข์กับตัวเองเก็บไว้เท่าไรก็มันก็เก็บผ้าคีริ้วไว้ในหีบนั่นแหละเอามาใช้ก็ไม่ได้เก่าก็เก่าแต่แถมตกกระโปกอีกเอามาเก็บมาก็ไม่มีประโยชน์เลยยิ่งเก่ายิ่งไม่ดีเหมือนคนอายุมากแล้วไม่ได้ทำความดีอะไรเลยมีแต่โมโหโทโสจู้จี้ขี้บ่นด่าคนโน้นว่าคนนี้เป็นผ้าคีริ้วในหีบเลยเอามาใช้ก็ไม่ได้ถ้าเป็นเพชรก็เพชรไม่ดีเพชรเล้าไปขายไม่ออกก็แล้วเพชรอะไรนะโคตรเพชรก่อนตมาเคยมีโคตรเพชรมีก้อนเบลเลอร์เลยบอกขายได้บอกไม่ได้มันโคตรเพชรไม่ใช่ลูกเพชรไม่ใช่หลานเพชรเพราะนั้นความดีเนี่ยที่ท่านทำมาเนี่ยมีค่าเหมือนของที่เก็บไว้ยังไงก็มีค่าได้เห็นท่านได้กราบไหว้ท่านก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งถือเราไม่ใช่เป็นเจ้าของใช่ไหมก็เหมือนเจ้าของพอเห็นแล้วโอ้โหนี่ของมีค่าอย่างได้เข้าไปเป็นเจ้าของเราไปเป็นลูกศิษย์ท่านไปเป็นฟังคำสอนท่านได้ปฏิบัติตามท่านก็เหมือนว่าเราเป็นเจ้าของเหมือนว่าเราได้เอามาใช้มีค่ามากเลยท่านั้นจึงว่าก็ความดีก็เป็นคุณค่าอย่างนั้นทุกสิ่งทุกหาจึงยุดที่ไม่อยากให้ท่านหมดลมไงอยากจะรักษาท่านสุดท้ายก็ต้องขอบคุณหมอขอบใจหมอขอบใจพยาบาลศิริราชหลายๆโรงพยาบาลที่มาช่วยดูแลตลอดเลยนะมาตั้งแต่เช้ายันสว่างมาทุกวันเลยจำชื่อได้ไม่ชื่อได้หมอหนุ่มๆหลายคนพยาบาลมาช่วยโดยใจจริงแล้วก็อะไรวอนหลวงพ่อเสียไปแล้วก็เหมือนเสียอะไรไปในความรู้สึกตัวเองเลยก็เห็นใจเพราะว่าท่านก็รักษาสุดวิชาของหมอเหมือนกันเพราะหลวงพ่อท่านก็คงอยู่แค่นี้เพราะท่านทำไว้แค่นี้ไม่มียาวิเศษไม่มีหมอวิเศษที่จะมาเปลี่ยนชีวิตอายุได้หรอกถึงมาละก็ต้องไปแต่ความรู้สึกของคนที่ศรัทธาและรักเนี่ยก็ย่อมแสดงออกถึงการช่วยเหลือเต็มที่เลยไม่มีการคิดอย่างอื่นเลยคิดว่าจะให้หายคิดจะให้มีอายุยืนเนี่ยนี่ความรู้สึกของคนที่ใกล้ชิดเหมือนกันเรามีพ่อมีแม่ก็เหมือนกันโยมทั้งที่พ่อแม่เนี่ยไม่รอดแล้วแต่ความรู้สึกเราก็อยากให้อยู่ข้ามคืนข้ามวันมันเป็นความรักและความผูกพันก็ไม่อยากให้จากไปเพราะจากไปแล้วก็เหมือนว่าขาดไปเลยอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นร่มโพร่มใจของพวกเราวัดจักรทานเกิดได้เพราะท่านถ้าท่านไม่มาสร้างก็เหมือนสร้างพวกเราไว้พอท่านสิ้นไปก็เหมือนร่มโพร่มใจนี่หักโค่นไปเราก็ไม่มีร่มโพร่มใจนี้เลยก็เพียงแต่กิ่งก้านที่โค่นล้มเราก็รักษาไว้เท่านั้นเองฉะนั้นถึงว่าอันนี้คุณของครูบาอาจารย์จึงประเสริฐด้วยที่สุดพรรณนาไม่หมดนะพวกเราต้องพูดเรื่องคุณกันแล้วต่อไปเนี่ยเพราะคนเราจะลืมคุณกันแล้วสมัยก่อนเนี่ยเอาข้าวให้กินมื้อเดียวยังฆ่ากันไม่ลงนะสมัยนี้เลี้ยงยังเล็กจนโตยังมาตีพ่อแม่ได้ตีพ่อตีแม่ผู้ดีตะยามามันหมดไปนะถูกพ่อแม่เลยเลี้ยงตั้งเล็กจนโตมันยังมาด่ามาตีเราแต่สมัยก่อนเนี่ยโจรขึ้นบ้านโยมคนที่สุพรรณบุรีโจรขึ้นบ้านไอ้หนูปล้นน่ะมันง่ายยายก็เป็นผู้หญิงจะเอาอะไรเดี๋ยวให้กินน้ำกินข้าวก่อนหิวมาใช่ไหมล่ะไอ้โจรมันก็จริงนะมันก็หิวมาเอากินซะกินเลยพอแกเอาข้าวกินปุ๊บแกก็คุยอย่างนั้นอย่างนี้พอกินข้าวเสร็จแล้วมันมองหน้ายายไปมองนะเอยายทำอย่างนี้ผมก็ปล้นยายไม่ได้อ้าวทำไมไม่ปล้นล่ะก็กินข้าวยายไปแล้วจะปล้นได้ยังไงล่ะบอกไม่ปล้นยายแล้วไม่เอาแล้วผมลาแล้วครับยายก็อบรมตะกันนึงเลยนี่โจรมันยังมีศีลธรรมพอกินข้าวยายกินพออิ่มแล้วมันมีความสุขอ่ะก็เลยบอกไม่เอายายผมปล้นยายไม่ได้หรอกยายทำแบบนี้ผมทำไม่ลงนี่คือยังไม่รู้จักบุญคุณแต่ลูกหลานสมัยนี้เราไม่ได้พูดถึงบุญคุณกินข้าวเรียนโตยังกับเอาเมียมาด่าเราซะนี่
เอาผัวมาด่าเราซะอีกโอ้โหเลี้ยงมันไว้ทำไมเนี่ยฮะเอาหลานมาด่าเราซะอีกมาถอนงอกยายซะอีกถอนงอกย่าซะอีกเลี้ยงมันมาหมดให้หมดทุกอย่างถ้าให้หมดยิ่งด่าใหญ่เลยถ้ายังเหลือยังไม่ด่าโยมนะถ้าให้หมดโดนด่าเลยโยมกูอุตส่าห์ให้หมดนึกว่ามันจะรักกูที่ไหนมันเกลียดเลยคนหนึ่งให้นาหมดทุกคนเลยโยมไล่แม่มาเลยไม่เอาเลยไล่ไปอยู่คนโน้นไล่ลูกเจ็ดสาวเจ็ดคนเลี้ยงไม่ได้ผลสุดแม่ก็มาเขาว่าสังฆทานในเลี้ยงคนแก่ดีมาร้องไห้มาเลยหลวงพ่อขออยู่ด้วยไหมลูกมันไม่อยู่มันไล่มันรังเกียจมันยกนาให้มันหมดยกบ้านมันหมดมันหาว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนแก่ไม่ดีเออโยมดีแล้วบุญของโยมนะที่ยกให้เขาหมดโยมจะได้มาอยู่วัดถ้าโยมมีสมบัติโยมก็คงหลงลูกหลานอยู่นั่นคงไม่รู้จักศีลธรรมบอกใช่แกก็ถือศีลเป็นเลยนะถือศีลไปถือศีลมาอันนี้สงศีลมันเกิดโยมไอ้ลูกคงเอานาเอาอะไรตัวไหนไปใช้ก็หมดมันเกิดไปเจอโฉนดอีก8ไร่แม่ยังไม่ได้เซ็นให้โอ้โหกลับมารับแม่เลยโยมอันนี้สงศีล8มันรักอีกแล้วไอ้ลูกกับไผบอกให้ผัวมาตามไอ้ลูกเขยก็ให้เมียมาตามมาแย่งเอาไป8ไร่ยังอยู่อันนี้สงศีล8 8ข้อเลยโยมกลับบ้านคงไม่กล้าเข้ามาหายเงียบไปไม่รู้ไปทิ้งวัดไหนไอ้นี่ให้ไม่หมดโยมไอ้ทีแรกนึกว่าหมดเกลียดเลยโยมลูกกับไผ่ก็เกลียดลูกเขยก็เกลียดแต่พอรู้ยังอยู่รักหมดอีกแล้วกลับมารักใหม่มันเป็นกิเลสนะคนพวกเนี้ยแม่ก็ยังว่าขอให้ลูกรักขอให้ลูกดีกูแต่กูไปพระกูก็ไม่ห่วงอยู่สบายไงกูก็ไม่เอาขอให้อยู่กับลูกให้ตายกับลูกเนี่ยความรักกับพ่อแม่ขนาดนั้นเจ็บไม่จำใช่ไหมเจ็บไม่จำต้องให้เจ็บให้เข็ดไปก็แค่คงไม่กล้ากลับมากลัวหลวงพ่อจะเทศน์มั้งเราก็บอกว่านะถ้าไปคราวนี้อย่าให้มันนะเซ็นพินัยกรรมตายแล้วค่อยมาแบ่งกันเอามันต้องทำแบบคนฉลาดอย่างคนหนึ่งเขาฉลาดโยมแกไม่มีสมบัติหรอกแกให้สมบัติลูกหมดลูกมันก็เกลียดแกหมดเลยแกวันหลังแกก็ทำไงดีวะลูกเคยลูกกับภัยหลายคนแกก็เอาผ้าแกนี่มามัดเอาของมามัดเป็นตุ่มแกก็ห่อไว้อย่างดีเลยอีห่อนี้ไม่ให้ข่างตัวเลยโยมไปไหนแกหิ้วตลอดแล้วแม่ก็หิ้วลูกกับภัยหิ้วไม่ต้องของแม่ลูกเคยหิ้วไม่ของแม่นอนแกก็กอดอยู่นั่นนะโยมไอ้ลูกกับภัยบอกสงสัยทองชิ้นสุดท้ายให้ลูกเขยต้องใส่แม่ยายทองที่จุดท้ายก็อยากดูแกก็ไม่ให้ดูนะพี่คนนี้ก็ประคบประงมก็ที่โอ้ยเอาโน่นมาให้กินอันนี้มากินแม่ก็คงยิ้มในใจมึงโดนกูบ้างไงโดนกูบ้างไงกูโดนมึงแล้วกูโดนมึงโดนกูบ้างแม่ฉลาดกว่าเพราะสุดโยมเลี้ยงกันยันตายเลยกินเอมอิ่มเลยลูกกับไผ่ก็มาไม่ขาดหรอกมีอะไรคิดถึงไหมลูกเขยก็มึงเอาลูกเขยก็บอกเมียไปให้แม่มึงสิเป็นห่วงแม่อยากจะทำความดีความชอบอยากจะตัดแบ่งตักท่อนหนึ่งอ่ะพอเสร็จแล้วก็ตายโยมมาแก่ห่อไม่มีอะไรเลยก่อนดินทั้งนั้นเลยแก่ห่อดินไว้ก่อนเบลอเลยหมดเลยโอ้ฉลาดไหมนั่นถ้ามันรู้ว่าดินมันทุบตายเลยไหมพอที่สุดเผาเสร็จแล้วมันดูไม่มีอะไรแค่ห่อแค่ไว้แค่ห่อปัญญาแค่ไว้เอาตัวรอดรู้ว่ามันไม่ได้รักเราจริงยังไงกูก็เอาตัวรอดได้อย่างนี้ฉลาดนะโยมนะยังกลับลำทันคนเรามันต้องรู้จักบุญคุณเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยเลี้ยงไปเถอะให้หมดตัวเราก็ไม่หมดตัวหรอกโยมบุญอันนี้ก็ต้องกลับมาหาเราเราเป็นผู้ให้ไม่หมดหรอกยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงพ่อได้สอนเหลือเกินทานยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงตามหาบัวนั่นก็ยอดให้เลยนะให้จังเลยหลวงตาจนไหมโยมให้จังเลยให้เหมือนอย่างโพธิสัตว์เลยดูสิพระอรหันต์ให้อย่างโพธิสัตว์เนี่ยให้แล้วมีความสุขไงดังนั้นจึงว่า
ทานบารมีเนี่ยหลวงพ่อสังวาน

ทำไมจึงมีคนดูแลแย่งกันดูแลโยมพยาบาลนี่ขัดคอกันทุกวันเลยใครก็จะให้อันโน้นจะให้นี่เราจะต้องเป็นกรรมการดูเรื่อยเออคืออยากให้ไงเราบอกนี่นะหลวงพ่อสังวาลเนี่ยมีอานิสงส์ท่านดูแลพ่อท่านยันตายรวมห่วงแล้วท่านเอามาดูแลที่วัดดูแลแล้วก็สวดมนต์อะไรต่ออะไรสอนให้รู้จักสมาธิรู้จักยันยมห่วงตายพ่อท่านตายแล้วก็หลวงพ่อทองเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยเป็นโรคอะไรทูตเนี่ยงี้ก็งอไอ้แบบหลุดนิ้วหลุดเป็นคิดทูตขุดถังอะไรเงี้ยนะขออภัยเขาเรียกกันอย่างนั้นโบราณบ้านนอก

ท่านตายแล้วก็หลวงพ่อทองเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยเป็นโรคอะไรทูดเนี่ยงี้ก็งออะไรแบบหลุดนิ้วหลุดเป็นคิดทูดขุดถังอะไรเงี้ยนะขออภัยเขาเรียกกันอย่างนั้นโบราณบ้านนอกเป็นฉะนั้นหลวงพ่อสังวานไม่เคยรังเกียจเลยอาหารอะไรที่บิณฑบาตดีๆมาเก็บไว้ให้อาจารย์ฉันอยู่ในประชาเก็บไว้ให้อาจารย์ได้อาจารย์ชอบเก็บไว้อาจารย์แล้วก็ดูแลสบงจีวรปฏิบัติไม่เคยรังเกียจโรคติดต่อเลยแล้วก็พอแก่ชราก็เอามาดูแลที่วัดทุ่งยันตายก็เก็บศพไว้ในยังไม่ได้เผาอานิสงส์ที่ดูแลพ่อท่านดูแลอาจารย์ท่านดูแลน้องชายบวชเป็นพระท่านก็ไปเฝ้ายันหมดลมเป็นโรคแบบเดียวกับท่านนี่คือท่านมีความจริงใจเป็นสงเคราะห์ครูบาอาจารย์สงเคราะห์ญาติอันนี้อานิสงส์ทำให้พอท่านมาป่วยเนี่ยพวกเรานิ่งนอนใจไม่ได้คือไปวันนั้นไปเห็นหลวงปู่หลวงพ่อสังวาลมางานศพแม่ท่านผอมแล้วโหหลวงพ่ออยู่อย่างนี้อาหารไม่พอรู้สึกท่านต้องกราบกรรมก็เลยบอกคนบอกไอปีนี้จะนิมนต์หลวงพ่อมาอยู่วัดสังฆทานจะถวายวัดให้ท่านท่านก็เหมือนญาณล่วงรู้ว่าท่านจะต้องมาตายที่นี่มาอยู่ที่นี่ท่านรับปากว่าภาษานี้จะต้องไปอยู่ก็สนองก็ท่านก็มาเลยแล้วก็ดอกไม้ทุบเทียนถวายยกวัดนี้ให้ท่านเลยให้ท่านท่านไม่เกรงใจท่านเป็นคนขี้เกรงใจท่านเป็นพระที่ละเอียดอ่อนมากก็เหมือนพ่อแม่แหละจะกินของลูกก็ต้องบอกลูกให้ก่อนใช่ไหมแต่ไอ้ลูกนั้นมันเกรงใจพ่อแม่หยิบกินเลยลักษณะเดียวกันฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็มาอยู่ที่นี่มันก็มีหมอมียาที่สมบูรณ์ก็ทำให้ท่านเนี่ยได้พละกำลังขึ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ช่วยท่านได้เยอะเลยทุกคนเนี่ยห่วงใยท่านหมดเลยพระที่ดูแลปฏิบัติอุปถากเนี่ยอยู่กันทั้งคืนโยมไม่ได้หลับได้นอนเปลี่ยนเวรกันจะมีที่ไหนอะที่แรกหมอเขาจะเอาไปโรงพยาบาลศรีราชธรรมากทัดทานไม่อยากให้ไปแต่หมอเข้ามานอนเฝ้าหมอในที่พยายามจะเอาไปพอบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนเวรดูแลให้หลวงพ่ออย่างดีไปโรงพยาบาลศรีราชนี่มีเตียงจัดการให้พอมาเห็นพระพวกโยมดูแลนี่บอกเขายอมแพ้แล้วเขามาเฝ้าหลวงพ่อทั้งคืนไม่เคยเห็นพระที่ไหนจะมีลูกศิษย์ดูแลเอาใจใส่อย่างนี้อีกเลยโอ้โหทุกกระแลมกระไอนี่ต้องเอากระโถนมารองมาไม่ให้หลวงพ่อนี่คาดจากความทุกข์เลยคอยดูแลตลอดเขาก็เลยว่ายอมแพ้ที่โรงพยาบาลก็ไม่มีอย่างนี้โรงพยาบาลก็เข้าเวรกันคนไหนไม่กดกริ่งคนไหนไม่เรียกก็ไม่มาก็ปล่อยให้จามให้ไอนั่นจริงๆถ่ายจนเหม็นก็มีเงี้ยแต่นี่ทุกระยะดูแลทั้งหมอระยอมว่าหลวงพ่อนี่ยอดในการที่ลูกศิษย์ดูแลอย่างดีไม่เอาไปโรงพยาบาลหมอก็เลยต้องมาดูแลที่นี่กันหมดเลยก็ได้อานิสงส์ก็แค่ว่าหลวงพ่อท่านมีเจตนาบอกอยากให้ที่นี่เป็นหมอมาดูแลที่นี่ไม่อยากไปดูไม่อยากไปโรงพยาบาลท่านพูดตลอดเนี่ยแต่ว่าวัดเรามันไม่มีเครื่องมือพร้อมนะแต่ว่าความพร้อมของคนดูแลมีถ้าโรงพยาบาลที่เขามีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือแต่เรื่องการดูแลสู้พระพวกเราไม่ได้พวกญาติโยมไม่ได้เพราะเราทำด้วยศรัทธาก็เหมือนบุญของท่านน่ะที่ท่านทำกับครูบาอาจารย์พ่อแม่ท่านไว้เรื่องความกตัญญูฉะนั้นทำยังไงก็จะกลับมาเป็นอย่างนั้น วันก่อนไปเทศที่สนามหลวงเนื่องในวันวิสาขะคนโลกทิพย์ก็จัดเราจะมาประเทศโอ้โหไมค์ไปแข่งกันโยมนึกถึงสังฆทานเลยโยมเทศไมค์ออกไอ้นองก็เทศใส่ร้องเพลงใส่เราโยมคนจัดเขาบอกไม่เป็นไรเมื่อวานก็เป็นอย่างนี้หลวงพ่อโอ้โหมันนึกจะไปเทศไงโยมไอ้นั่นก็พูดใส่หูเราก็ตัวเองยังไม่รู้พูดอะไรเลยไงต้องตั้งสติฟังตัวเองว่าพูดเรื่องอะไรควรจะขาดว่าขาดตอนเดียวเครื่องบินผ่านมาอีกเลยเขาให้เราเทศชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงก็เอวังกลับเลยก็ไม่รู้ว่าทำให้คนนิมนต์ผิดหวังหรือเปล่าไม่รู้

แล้วเมื่อวานนี้ไปอีกที่หนึ่งส่วนกลางที่ประท่าครั้งนี้บนประเทศอีกคนนี้ให้อะไรเสียงดีแจ๋วเลยโยมพูดเลยดังคนเดียวเลยคนนี้ตรงกลางอ่ะให้ตั้ง3ชั่วโมงเราได้ชั่วโมงเดียวเราก็บอกว่าต้องกลับแล้วโยมโยมก็เลยบอกเวลาทำไงแล้วพ่อผมให้ตั้งเยอะเลยตั้ง5โมงจนถึงบ่ายไปยัน5โมงบอกอาตมาต้องมาฟังวัดหลวงพ่อทองมาสวดหลวงปู่4โมงเย็นถึง5โมงเย็นก็เลยเราเขาบอกอ่ะเนี่ยที่เนี่ยเขาอยากจะฟังเทศให้จุใจเลยว่าฟังเทศให้อิ่มเลยเพราะงั้นที่เทศมันไม่อิ่มนะโยมนะธรรมะไปก็เบื่อเท่านั้นนะอิ่มไม่มีอิ่มหรอกธรรมะนี่ไม่อิ่มนะถ้ามากไปก็ไม่อิ่มถ้าคนเรามีปีติมันไม่อิ่มแต่ถ้ามันไม่มีปีติก็เบื่อมากไปก็เบื่ออีกเมื่อไหร่จะเลิกเทศสักทีเนี่ยหลวงพ่อตะวันท่านว่าไงนะพระบางองค์เนี่ยท่านพูดว่าไงท่านให้ปีศาจว่าเหมือนลิเกเหมือนกันพูดกับคนเนี่ยเหมือนลิเกถ้าเล่นดีรีบลาลงเลยคนยังดูอยู่แต่ถ้าเล่นไปแล้วคนเบื่อใครมีใครอยากดูหรือคนนี้ก็เลยคนเราเนี่ยคุยกันพอดีอย่างเรื่องเราคุยธรรมะเนี่ยคุยมากมันก็เอาอะไรไปไม่ได้เหมือนว่าคุณเนี่ยกูสอนมึงก็จำไม่ได้หรอกกูสอนมึงก็จำไม่ได้ว่าคุณเลยไม่สอนเลยแต่เคาะหัวเลยเคาะหัวจำได้เลยไปถึงบ้านนึกถึงพระคุณตลอดเลยเขาเป็นอะไรหลวงพระคุณพระคุณเคาะหัวกูไปแต่สอนแล้วลืมนะพระคุณนั่นฉลาดบอกครูเคาะหัวพอแล้วให้ได้สติก็สอนเคาะหัวนี่ก็สอนให้มึงมีสตินะจำใส่กะลากะบาลไว้จะทำอะไรนึกถึงกูเงี้ยนี่ก็สอนเหมือนกันเคาะหัวก็ได้เป่าหูเป่าหูอีกอย่างหนึ่งนะเป่าหัวอีกอย่างหนึ่งยังสอนได้เป่าหูนั่นเรียกว่าวันนี้เป็นวันที่เราได้หลายอย่างมาบวชพระก็ได้ได้บวชพระเหมือนเราได้บุญกุศลที่ให้เจ้ากรรมนายเวรเราได้บวชพระแทนตัวเรานะโมทนาบวชพระอันนี้สงบวชพระก็มีนะบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพอบนว่าจะบวชพระหายก็มีบวชเนนหายก็มีเขาใช้กันบุญเนี่ยช่วยได้บางคนบนว่าจะบวชเองบ้างบนบวชคนอื่นบ้างอันนี้สงนี้ทำให้กินยาอะไรก็หายทำให้อายุยืนเทวทูตเขาไม่เอาเขาบอกอันนี้มันมีบุญให้มันอยู่ไปก่อนก็อโหสิกรรมได้แล้วก็มาบวชพระวันนี้ถึงจะไม่ใช่ญาติเราโมทนาก็เหมือนญาติแล้วก็ได้มากราบนมัสการศพหลวงปู่สังวานแต่เราไม่มีพิธีส่งน้ำรดน้ำ เพราะประเพณีไอ้รดน้ำเนี่ยจะมาก็ไม่รู้มันมาจากไหนเขาคงจะมีมากันเรื่อยๆอาจจะเป็นเมืองนอกเขาให้เรามามั้งแต่ว่าพิธีที่ตายแล้วอย่างพุทธเจ้านิพพานของพุทธเจ้าเขาทุกคนก็มาฟังธรรมกันก่อนฟังธรรมเสร็จแล้วพอพุทธเจ้านิพพานทุกคนก็มากราบแล้วก็มาฟังธรรมพระที่นั่นก็จะเทศน์ให้ฟังสวดให้ฟังทุกคนก็มาฟังธรรมมากราบแล้วก็วิ่งแล้วก็เวียนทักขิณาวัดพุทธเจ้ากันก็นั่นคือสิ่งที่พุทธเจ้านิพพานพระหันนิพพานก็ทำอย่างนั้นไม่ได้อาบน้ำไม่ได้รดน้ำดำหัวอะไรก็ประเพณีพุทธเจ้าก็ไม่มีการอาบน้ำอะไรเราก็ทำอย่างนั้นว่าไม่จำเป็นจะต้องไปรดน้ำก็แค่รดมือเนี่ยมันเป็นพิธีทางโลกเขาทำทางพระเราก็ไม่ทำนะก็ไม่เสียหายอะไรกลับสงบด้วยกลับไม่วุ่นวายแล้วจะทำให้ท่านก็ไม่รู้แล้วโยมท่านก็ไม่รู้แล้วจะเอามือมาลองน้ำมันก็ท่านไม่รับสัมผัสอะไรสิ่งที่เราจะทำให้ท่านก็คือเราได้ระลึกถึงคุณของท่านปฏิบัติตามท่านหรือเราเคยคิดอะไรไม่ดีท่านก็ขอขมาขมาลาโทษกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จริงแล้วคนที่จะรู้โทษก็คือคนมาขอก่อนตายแต่เมื่อตายแล้วท่านยังอยู่ก็ขอก็ไ
อันนี้ก็เป็นการส่วนหนึ่งของการทำดังนั้นการรดน้ำศพก็ไม่มีนะก็ไม่ทำสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของศาสนาอื่นอย่างว่าศาสนาเขาจับไปอาบน้ำเลยนะโยมนะขัดจะยังดีเลยเอาผูกศพไว้ในแม่น้ำแล้วก็ขัดจะยังดีลอยขัดกันสนุกโยมแล้วบอกทำไมไปข้างหน้าตัวจะได้ขาวจะได้สวยเขาเอาที่ร่างกายแต่ร่างกายนี่พุทธเจ้าบอกว่าทำยังไงมันก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนถ้าจะสวยมันต้องตอนก่อนตายมีทานมีศีลมีภาวนาจะเป็นคนสวยคนฉลาดนั่นคือล้างใจล้างใจชำระใจให้สะอาดนั่นจึงจะตายแล้วไปดีแต่ถ้าหากคนขี้เหล้าเมายาคนทำบาปใจจิตใจไม่สะอาดเนี่ยตายแล้วล้างให้สะอาดไงใจก็ไปแล้วไม่สะอาดฉะนั้นเราจึงล้างใจไม่แต่ร่างกายธรรมะจึงเป็นอย่างนั้นจึงไม่มีพิธีเหล่านี้นะตอนนี้พระก็ญาติโยมก็ได้เข้าใจบางคนก็จะคอยรดน้ำศพของปู่ทั้งวันไม่ต้องรดโยมแต่กราบท่านอย่างเดียวพอแล้วและเจตนาของท่านเนี่ยท่านจะสร้างพระใหญ่ที่วัดน้ำตกป่าน้ำตกเขมโกท่านไปสร้างวันนี้ท่านให้อาตมาทำแปลนทำอะไรรับพระสร้างก็คิดว่าเงินที่ยังมีอยู่ที่คนบริจาคแล้วยังมีอยู่แล้วก็จะรวบรวมไปสร้างพระใหญ่ท่านตามปฏิฐานที่ท่านตั้งใจไว้ท่านก็ให้ไปสร้างเราก็จะรวบรวมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สวดทำทั้งหมดเนี่ยจะมาไม่ได้เคยเอาเข้าปกเข้าห่อที่นี่เลยเรามีค่าอาหารให้ท่านทุกอาทิตย์ที่ท่านอยู่นะอาทิตย์ละ 4,000 บาทค่าอาหารแล้วก็มีค่าอยู่ยารักษาโรคเป็นหมื่นเดือนนึงเป็นหมื่นให้ท่านตลอดไม่เคยได้ตู้ที่ทำให้ท่านน่ะที่ใส่บริจาคให้ท่านน่ะให้ท่านบริหารท่านเองท่านก็เอาไปดูแลท่านก็ไปจ่ายให้กับคนงานบ้างไปสร้างโบสถ์บ้างไปวัดทุ่งบ้างไปวัดน้ำตกบ้างเป็นหน้าที่ของท่านก็ได้เดือนหนึ่งก็พอใช้ท่านใช้ตอนนี้ถ้าสิ้นไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เอามายุ่งเกี่ยวก็ให้กรรมการของหลวงพ่อเนี่ยจัดการพระอริยมจัดการไปจ่ายแจกให้แก่สาขาที่เป็นวัดทุ่งแล้วก็วัดน้ำตกอย่างชัยอยู่เหมือนเดิมค่าน้ำค่าไฟเพราะที่นั่นกันดารผลจากท่านก็ไม่ค่อยสมบูรณ์บารมีท่านก็ทำให้สมบูรณ์ทีนี้เมื่อท่านสิ้นไปแล้วเราก็ทำสืบทอดให้ท่านไปไม่ทอดทิ้งตรงนั้นทางวัดสังฆทานจะไม่หาประโยชน์ตรงนี้เลยจะไม่เอาจะทำบุญให้ท่านเพราะอยากจะให้ก็บอกไว้ให้รู้เผื่อใครไปพูดไงมาหลวงพ่อเนี่ยมาจัดสวดที่นี่จะมาเอาเงินเอาทองไม่เอาเงินทุกบาททุกตังค์ก็จะรวบรวมไปสร้างสาระประโยชน์ที่ท่านทำไว้เกื้อกูลให้ท่านพระญาติโยมที่นั่นจะได้ไม่เดือดร้อนก็ทำตามเจตนาที่ท่านสั่งไว้อย่างช้างเนี่ยท่านอยากทำท่านปั้นให้มาตั้งไว้ที่โบสถ์เนี่ยท่านก็ไปหาช่างหาอะไรกันท่านเสร็จทำหมดไป 300,000 บาทนะทีแรกอาตมาว่าคิดจะไปไว้ที่สุพรรณสักตัวหนึ่งที่วัดสนามชัยแต่มาดูแล้วช้างตัวมันเล็กอาตมาอยากได้เท่าพันเดสวนก็เลยทีแรกจะเอาลองก็เลยว่าตัวเล็กจังสู้พม่าไม่ได้เลยไม่เอาถ้าเอาก็เอาตัวใหญ่ชนพม่าหงายท้องก็เลยเอาไว้เท่าโบสถ์ดีเพราะตัวพอดีก็สวยช้างเป็นช้างในอดีตของท่านนิยมนะเป็นช้างที่ชาติก่อนท่านเป็นช้างท่านเป็นช้างเปลือกท่านชื่อว่าเสวกฉัตรนี่เราก็ไม่ไปล่วงรู้อดีตท่านทำของท่านช้างบอกท่านเนี่ยเป็นคนว่านอนสอนง่ายช้างตัวเนี้ยท่านบอกท่านเกิดเป็นช้างช้างว่าง่ายมากแต่บอกขี้ตกใจอะไรดังโครมก็ตกใจตัวใหญ่แต่ใจน้อยแต่ว่าท่านก็ทำให้ไว้ตรงที่โบสถ์เนี่ยเป็นนิมิตของท่านว่าอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นช้างว่าง่ายสอนง่ายช้างที่ชื่อเสวกฉัตรเป็นช้างเผือกเราก็เกิดไม่ทันนะโยมนะ
ก็พิจารณาเอาเพราะว่าท่านเล่าตามนิมิตของท่านบอกช้างก็คงจะเป็นความหมายว่าท่านเป็นคนว่านอนสอนง่ายเป็นคนไม่ดื้อรั้นเป็นคนที่เชื่อครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็ถือว่าเหมือนช้างใช่ไหมตัวใหญ่แต่สอนได้ใช่ไหมตัวใหญ่แต่สอนได้ให้คนขี่คอได้ให้คนแล้วก็เรียนรู้ใกล้เคียงกับคนความรู้สึกเนี่ยนึกคิดเนี่ยใกล้คนเหมือนเจ้าของเลาะตายเลยร้องไห้ช้างมาตัวกินข้าวไม่ได้เลยตายตามก็มีมีความหลักเจ้าของท่านก็เลยมาทำไว้ตรงที่โบสถ์นี่ก็ท่านไม่เล่าอาตมาก็เล่าแทนท่านนี่เป็นนิมิตแทนตัวท่านเขาคงจะเอาตัวท่านอะถวายความจงรักภักดีต่อพุทธเจ้าว่าเป็นคนว่านอนสอนง่ายอาตมาไม่ได้ทำนะหลวงพ่อท่านทำนะแต่ที่จริงเรียกว่าตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่จะไปไว้ที่วัดสนามชัยเพราะวัดสนามชัยนั่นวัดที่ชนช้างกับพม่ามาแล้วก็เอากระดูกนักรบมาไว้ที่วัดสนามชัยก็มันหลังค่อยทำให้ใหญ่นะทำให้ใหญ่แล้วก็ไปไว้ที่วัดสนามชัยมีอะไรก็โยมไม่มีแล้วนะไม่มีก็รอเวียนเทียน4 โมงก็เวียนเทียนทั้งรอบหนึ่งค่อยกลับบ้านบางคนที่จะกลับกลางคืนไม่ได้ก็กลับ4 โมงวันนี้รถเยอะวันที่หลวงตามาก็รถเยอะแต่ว่าตำรวจเขาจัดได้เรียบร้อยแต่วันนี้ไม่รู้เป็นไงรถก็เยอะแต่ว่าก็ไม่ต่างกันแต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่มีที่จอดรถกลับบ้านดีกว่าเนี่ยตมาดำริว่าจะซื้อที่สัก5 ไร่นะจะชวนเศรษฐีเงินผุมาช่วยซื้อซะหน่อยจะตีเงินผุนะโยมเก็บไว้จนผุมีหรือเปล่า มีหรือเปล่าสมัยก่อนมีพวกจะตีเงินผุเก็บไว้จนผุเลยพอออกมาใช้พอออกมานี่ยุ่ยหมดเลยเก็บจะผุเลยกินปลาทูวันละตัวครอบครัวกินวันละตัวไข่ก็พา4แต่เก็บจะเงินผุเลยเลยเอาไปไม่ได้เอามาสร้างวัดดีกว่าก็เลยว่าจะซื้อที่สัก5 ไร่นะซื้อที่สัก5 ไร่แล้วก็มาทำเป็นที่จอดรถและสร้างเมนสร้างเมนให้คนไม่มีโรคอายุยืนอันนี้สงปรารถนาอะไรก็ได้สร้างเมนเนี่ยสงมากและทำเป็นที่จอดรถก็สร้างเมนแล้วก็ทำเป็นจะทำเป็นโรงครัวเป็นที่พักก็จะซื้อที่แล้วก็จะย้ายโรงพยาบาลนะย้ายโรงพยาบาลที่ตรงเนี้ยที่โรงพยาบาลคีราเภสัชเนี่ยนี่ไม่ใช่อะไรนะบอกบุญย้ายโรงพยาบาลนี่ไปไว้หลังวัดเขียนที่จะมาซื้อไว้ที่หลังวัดเขียนน่ะติดหลังวัดเขียนแล้วโยมจากเมนที่โยมเดินน่ะไปชนตรงโน้นเลยที่ของเราซื้อไว้นานแล้วอย่างนี้ไร่นึงเยอะได้กำไรแล้วโยมได้กำไรแต่นี่จะเอาไปทำโรงพยาบาลจะย้ายโรงพยาบาลเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้ามาใช้โรงพยาบาลวัดเรามีแต่พวกพระชีเป็นโรงพยาบาลรอตายเท่านั้นเองรอตายแล้วไม่ยอมตายนะโยมนะกลับไปตายที่อื่นก็มีก็เลยจะไปสร้างที่หลังวัดเขียนจะหาเงินสัก20 ล้านรอจะตีเงินผุพวกแล้วก็จะสร้างแล้วก็ย้ายไปไว้ที่โน่นแล้วเวลาญาติโยมมาก็อาตมาไม่ต้องเสีย30 บาทหรอกเลี้ยงฟรีไม่เอาตังค์จะเอามูลนิธิเนี่ยไปเลี้ยงมูลนิธิอะไรตั้งมูลนิธิเนี่ยรักษาฟรีนะพวกโยมก็ซื้อเครื่องมือมาละกันช่วยกันซื้อเครื่องมือมามีเครื่องมืออะไรดีช่วยกันซื้อมาEKG อะไรต่ออะไรเครื่องเอ็กซเรย์อะไรได้มีเตียงมีอะไรก็ซื้อกันมาแล้วก็มานอนป่วยกันถ้าเราไม่ป่วยคนอื่นป่วยแทนกูไม่ป่วยแหละกูซื้อเครื่องมือแล้วมึงป่วยแทนกูทีก็เหมือนซื้อโรงแทนใช่ไหมบางคนเจ็บหนักไปซื้อโรงถวายวัดถวายปอเจตึงบอกช่วยนอนแทนทีฉันยังไม่ไป
่ออายุตัวเองก็เลยซื้อโรงไปใส่ชื่อตัวเองนายนั่นนางนี่อายุเท่านั้นเท่านี้ปิดข้างโรงแล้วไปถวายก็เลยยืดอายุได้หายป่วยนี่ก็เนี่ยให้เขาป่วยแทนเราให้เขาตายแทนเราแต่เราไม่ได้แช่งเขานะเพราะเรายังไม่อยากป่วยอยากตายก็เอาบุญช่วยอันนี้ก็สร้างโรงพยาบาลเพื่อต่ออายุเราสร้างโรงพยาบาลเพื่อสงเคราะห์คนยากจนคนที่เจ็บใครได้ป่วยแล้วก็เอาธรรมะเนี่ยไปเปิดไว้ตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลธรรมะอาจจะถวายให้แก่ในหลวงหรือถวายให้กับประเทศหรือถวายให้กับขท่านไปแล้วพวกเราก็ขออาศัยอยู่อาศัยอยู่รักษาฟรีเพราะต่อไปเนี่ยถนนเนี่ยมันผ่านตรงนี้พระราม5เนี่ยคนจะมาเยอะคนจะต้องใช้หมู่บ้านสถานที่พวกนี้จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรหมดนะเป็นหมู่บ้านจัดสรรรถราก็จะเข้ามาเยอะคนก็จะมาใช้กันฝั่งนี้แหละคนมันต้องเจ็บกับทุกคนป่วยกับทุกคนตายกับทุกคนเราก็ต้องมีเครื่องรองรับไว้ฉะนั้นคือคิดว่าจะสร้างให้เสร็จโรงพยาบาลอันนี้ก็แล้วจะรื้อตรงนี้ออกไปตรงนี้คือไม่เอาไว้ทำอะไรฮะเป็นท่อระบายอากาศจากสระนี่มาตรงนี้พอโยมนั่งตรงนี้พอรื้อโรงพยาบาลจะเย็นเลยเนี่ยไอ้นี่โรงพยาบาลมันบังนะโยมโลกมันบังอยู่ฮะเนี่ยถ้าเรารื้อตรงนี้ปุ๊บตรงนี้จะเย็นเลยนี่ลองสิฮะพอรื้อมาอะไรลมจากสระนี่จะพุ่งมาหาตรงนี้เป็นช่องเลยดังนั้นเราจะต้องรื้อตรงนี้ไปสร้างที่ใหม่แล้วก็จะเย็นก็บอกกันไว้นะจะรื้อโรงพยาบาลนี้ไปพูดมาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนโยมผินบอกว่าโยมผินแกอายุร้อยกว่าปีแกกลัวอาตมาจะรื้อโรงพยาบาลแกไม่มีที่อยู่นะทีนี้แกตายไปแล้วยังไม่ได้รื้อเลยโยมบอกยังไม่รื้อก็เลยไม่ได้รื้อสักทีก็ต้องช่วยกันให้มันสำเร็จจะได้สร้างบารมีโยมไปชั้นหน้าจะได้เป็นคนผิวงามสวยงดงามไม่มีโรคเลยอโลคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐโอ้โหคนไหนเนี่ยสวยก็ไม่สวยขี้โรคสวยเป็นไงหล่อขี้โรครวยขี้โรคนะมีอะไรละขี้โรคก็ไม่ได้อะไรเลยแต่คนไม่มีโรคเลยนี่ถือว่าดีที่สุดมีลาภอันประเสริฐพุทธเจ้าท่านยกย่องเป็นลาภประเสริฐแต่ท่านสร้างโรงพยาบาลแล้วจะไม่มีโรคนะจะอายุยืนมีทุกคนทำได้โยมนะทำด้วยกายก็ได้ทำด้วยวาจาก็ได้ทำด้วยใจก็ได้ทำด้วยใจไงขอโมทนาด้วยขอให้สำเร็จเถิดหนูพ่อจะสร้างโรงพยาบาลทำด้วยวาจาเดี๋ยวกูจะไปบอกพ่อบอกแม่กูมาถ้าทำด้วยกายก็เดี๋ยวข้าจะมาช่วยแรงจะมาช่วยแรงกายแรงใจทำได้สำเร็จทุกคนแล้วหลวงพ่อสังวานนี่ศพเนี่ยยังเก็บไว้ก่อนเพราะหลวงพ่อสังวานเนี่ยโยมเห็นหลวงพ่อสดไหมหลวงพ่อสังวานถ้าเคยพูดนะบอกหลวงพ่อสดนั่นนะถ้าเผาแล้วหมดเลยนะถ้าเผาแล้วพระอดเลยนะหลวงพ่อสดเนี่ยถ้าเผาเมื่อไรพระอดมาเรียงพระได้ตั้ง500รูปนี่หลวงพ่อสดไม่ได้เผาหลวงปู่แหวนโยมตอนหลวงปู่แหวนมีชีวิตอยู่นะโยมนะคนนิดแน่นเลยพอเผาหลวงปู่แหวนหรือหลวงปู่หนูองค์เดียวเลยวัดไม่มีฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยถือท่านจะสิ้นไปแล้วก็เหมือนมีบุญบารมีคุ้มครองเราอาตมาไม่ได้ห่วงตรงนี้อาตมาห่วงตรงที่ท่านไปทำไว้วัดทุ่งกระดีวัดน้ำตกเขมโกยังทำไม่เรียบร้อยแล้วสมภารก็ยังใหม่อยู่ถ้าเผาปุ๊บตรงนี้ปุ๊บไปเนี่ยเราไม่รู้จะไปบอกให้ใครไปทำยังไงแต่ถ้าท่านอยู่เนี่ยเหมือนท่านเราก็พูดกับท่านได้หลวงพ่อขอเอาไปตรงนั้นนะตรงนี้นะท่านก็เอาไปเถอะไปทำให้มันเสร็จก็ยังได้เพราะท่านไม่เหมือนคนธรรมดาเพราะท่านมีบุญบารมีแม้แต่ท่านตายแล้วท่านก็ยังแบ่งลาภมาให้ลูกศิษย์เลี้ยงลูกศิษย์ได้อีกตั้งหลายวัดแต่เขาบอกว่าวัดสังฆทานจะไม่เอาผลประโยชน์อะไรทั้งหมดจากท่านเพราะเรามีแล้วเราพอแล้วเราหาได้จากที่อื่นฉะนั้นเราจะให้ท่านอย่างเดียวฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมาเอาท่านทำประโยชน์อะไรถ้าได้ทั้งหมดที่จะเป็นการทำบุญกับท่านเนี่ยที่ใส่ตู้สมุดจะให้กรรมการเขาเก็บไว้เพื่อไปปฏิสังขรณ์
ที่วัดหลวงพ่อสร้างแต่ไม่ใช่ไปให้ลูกให้หลานนะ

ลูกหลานเขาก็ไม่มีสิทธิ์นะลูกหลานก็ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าอาตมาก็ลูกหลานเหมือนกันไม่ใช่บางคนจะเอาศพไปทำพิธีกรรมอะไรมันไม่ควรหลวงพ่อในระดับประเทศไม่ใช่เป็นระดับหมู่บ้านเป็นพระระดับประเทศคนรู้จักกันทั่วประเทศฉะนั้นจะทำอะไรนี้ต้องทำให้เป็นมีประโยชน์ฉะนั้นเดี๋ยวว่าถ้าเป็นลูกหลานว่าจะเอาไปสวดกันอะไรอะไรเดี๋ยวก็ไปทำอะไรกันไม่สงบเลยถ้าไม่เชื่อท่านเนี่ยวุ่นวายเลยกลายเป็นเรื่องวุ่นวายก็ควรจะตั้งศพไว้ที่นี่ตลอดไปพอตมาก็ให้ลูกหลานนี่ใครไม่มีค่าหนังสือไม่มีเงินทุนก็ส่งเสียให้เรียนขอให้เรียนขอให้เรียนแต่จะเอาไปกินเหล้าเมายาไปทำอย่างอื่นไปสร้างบ้านสร้างเรือนไม่ได้แต่ถ้าเอามาไปเรียนการศึกษานี้ให้นะก็บอกไว้ก่อนเผื่อว่าใครจะมาคิดว่าหลวงพ่อจะเอาหลวงพ่อมาสวดเอาโน่นนี่จะเอาให้เป็นบุญกุศลเพราะท่านเป็นผู้มีบุญบารมีแล้วก็บูชาท่านก็เป็นบุญกุศลแต่ยังเอาไปวัดทุ่งเอาไปวัดตกเขมโกนี่เราก็ไปไม่ถึงก็ได้แต่แค่ลูกหลานก็แค่หมู่บ้านเดียวถึงจะมีก็มากไม่พอดังนั้นพวกเราในญาติธรรมญาติธรรมในพุทธเจ้าทำไมพุทธเจ้าพระอนนท์บอกว่าอนนท์อานนท์เราจะอีก3เดือนเราจะนิพพานถามพระองค์ไปนิพพานที่ไหนเราจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราโอ้พระองค์กุสินาราเป็นเมืองกันดารเมืองป่าเมืองดอนนะอานนท์กุสินาราในอดีตนะในอดีตไม่ใช่เป็นเมืองป่าเมืองดอนนะปัจจุบันเป็นเมืองป่าเมืองดอนทำไมพระองค์ไม่ไปนิพพานที่เมืองกรุงกบิลพัสดุ์กรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยก็ยิ่งใหญ่เพราะเป็นวังของพระองค์ญาติวงศ์มากมายทำไมไม่ไปนิพพานนั่นบอกมันไม่เหมาะสมที่นั่นที่จะไปนิพพานกรุงราชคฤห์พระองค์ก็อยู่19ปีทำไมไม่ไป7ปีทำไมไม่ไปอยู่กรุงราชคฤห์บอกเราก็ไม่ไปไม่ยิ่งใหญ่สาวัตถีก็ยิ่งใหญ่พระองค์ไม่ไปเมืองใหญ่โตมากไม่ไปสาวัตถีก็ไม่ไปไผ่สาลีก็ไม่ไปบอกว่ากุสินาราเนี่ยเป็นเมืองกันดารแต่ในอดีตเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยเป็นเมืองบรมจักรพรรดิลงไป16โยชน์ไป16อะไร16กิโลในนั้นน่ะเมื่อในอดีตชาติเนี่ยเคยมีบรมจักรพรรดิมาเกิดที่นั่นชื่อเรื่องเมืองกุสาวดีมีหอคอยประตูรบมีกำแพงล้อมรอบมีเสียงสิบประการเจริญรุ่งเรืองมากบรมจักรพรรดิเกิดที่นั่นบรมจักรพรรดินี่เรียกว่ามีช้างแก้วมาแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วเนี่ยคนที่เป็นบรมจักรพรรดินี่จะมีบารมีไปไหนไม่ต้องเดินเลยเขาเรียกบุญในยุคนั้นจะเป็นบรมจักรพรรดินี่มาช่วยเหลือคนนี่เล่าย่อแล้วบอกเมืองกุสาวดีเนี่ยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตแล้วบรมจักรพรรดินั่นก็คือพระองค์เองเคยมาเกิดแต่ทีนี้มันเป็นเมืองร้างไปแล้วเมืองเล็กๆเมืองกุสินะก็กลายเป็นกุสาวดีมาเป็นเมืองกุสินาราเอ๊ะชื่อมันก็ใกล้เคียงกันนะทั้งที่เป็นอดีตชาติเราจะไปนิพพานที่นั่นอีก3เดือนพระเจ้าไปนิพพานไหนก็ไปนิพพานอยู่ระหว่างต้นหลังทั้งคู่ไปนิพพานที่สวนวโนอุทยานเนี่ยสวนที่พระเจ้าปิดินเขาประพาสนั่งเล่นสวนต้นไม้สวนดอกไม้ก็อยู่นอกวังนี่คือไปนิพพานที่สวนแต่สวนนั้นน่ะพอเวลาพุทธเจ้าไปนิพพานระหว่างต้นลังเนี่ยมันก็เหมือนไอ้ลานธรรมเราเนี่ยที่มันกว้างเป็นร้อยๆไร่เลยนะเป็นร้อยๆไร่พันๆไร่คนก็มาสองข้างเลยมาเข้าเฝ้ากันเข้าทางซ้ายออกทางขวาเข้าทางขวามากราบกันไปคนทำไมเขาก็กราบแล้วก็ไปเทวดาก็มาหมื่นโลกธาตุมากราบมาไหว้แต่ถ้าไปอยู่ในวังในรั้วเนี่ยพวกเทพทั้งหลายเขาลำบากคนทั้งหลายก็เข้าไปลำบากเพราะอยู่ในวังจะต้องมีเวรมียามนี่ไม่ต้องมีเวรมียามเลยเพียงจะขอเข้าเฝ้าพระอานนท์ก็เปิดทางให้แต่นั้นเองพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องใช้เวรยาม
เพราะไม่มีศัตรูใครทำอันตรายไม่ได้พอคนมาสักการะ7วันก็จึงได้ทำศพแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ให้เก็บไว้นานแค่7วันศพไม่ต้องฉีดยาในสมัยนั้นไม่มีฉีดยาเนาะไม่เน่าไม่เปื่อยเหมือนคนนอนหลับพระองค์เข้าจตุตถฌานแล้วศพจะไม่เน่าไม่เปื่อยพวกมีฌานในศพจะไม่เน่าไม่เปื่อยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าพระพุทธเจ้าท่านดำริให้แก่ญาติเพราะทำไมพอสุดท้ายแล้วเนี่ยนะก็เกิดการแย่งอัฐิกันแย่งอัฐิกันเมืองโน้นก็จะเอาเมืองนี้ก็จะเอาผลที่สุดไปเมืองกุสินาราเนี่ยก็ตั้งกองทัพเลยว่าฉันไม่ให้ใครฉันจะเอาคนเดียวเพราะฉันเป็นเจ้าของศพทั้งหมดพอ16แคว้นก็ยกทัพมาโทนพราหมณ์ก็บอกว่าถ้าลบกันเราแพ้เพราะเราเมืองเล็กเอาอย่างนี้ก็เลยแบ่งเถอะฉันจะเป็นคนแบ่งให้ก็อันธนานธนานที่เป็นทองคำมาตัด16ธนานแบ่งกันไปก็ทุกคนพอได้ไปก็เลิกคิดลบก็ไปทำพิธีเดือนนึงเนี่ยทำฉลองไปตลอดสร้างเจดีย์ไปตลอดเลยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยได้พระธาตุแล้วก็ยกกองทัพเนี่ยทำพิธีกรรมแห่ไปทำบุญกุศลไปตลอดทางเลย16แคว้นแล้วกุสินาราก็ไว้ส่วนหนึ่งนี่คือการไปพระองค์มองอนาคตว่าควรจะไปนิพพานตรงนี้ปัญหาจะแก้ได้หลวงพ่อตะวันทำไมมาอยู่กับเราก็ท่านรู้ว่าปัญหาแก้ได้มาอยู่ตัวนี้ปัญหาแก้ได้หมดเลยแล้วก็ทุกคนจะมาได้มากญาติจะมาได้มากจะมาทุกทั่วสารทิศเนี่ยแล้วก็มาสะดวกไปสะดวกอย่างนี้ถนนตัดปุ๊บถึงวัดเราใช่ไหมนี่ท่านเป็นสาธารณะกุศลให้พวกเราให้พวกเราได้มากราบมาไหว้มาทำบุญทุกคนไม่ลำเอียงใครเลยแต่ถ้าไปไว้ที่อื่นแต่ลำเอียงเพราะเราไปลำบากญาติธรรมเรามากญาติสายโลหิตมีไม่กี่คนฉะนั้นเราก็ต้องถือพระพุทธองค์พ่อบวชแล้วก็ถือว่าเป็นพระของประชาชนประชาชนก็ต้องเป็นเจ้าของก็ต้องยกให้กับประชาชนพุทธบริษัทพุทธเจ้าก็ถือว่าไม่ได้เอาญาติมาเกี่ยวเลยญาติก็ต้องมาขอเหมือนกันมาขอพระอาทิไปบูชาไม่ได้เอาตัวเอาศพไปบูชาคิดอย่างนั้นมันผิดเห็นไหมญาติหลวงปู่ต้องฉลาดถ้าญาติหลวงปู่ไม่ฉลาดขี้เถ้อเลยตายเลยหลวงปู่ต้องฉลาดต้องดีนะหลวงปู่ลุงเรามาสิ้นที่นี่เรานี่มีลูกหลานเราดีใจเราได้มาคนมาเคารพสักการะมากมายเราไม่คิดถึงผลประโยชน์เลยคิดถึงเรื่องบุญอย่างเดียวจะไปทำพิธีกรรมจะไปเอาเงินเอาทองไปบอกบุญไปว่าหลวงปู่เป็นคนมีชื่อเสียงฉันเอาไปทำพิธีวัดฉันแล้วคนจะไปเยอะๆคิดอย่างนั้นมาคิดผิดเผลอๆไม่มีใครไปทำไงใช่ไหมคนก็แอนตี้มาเอ๊ะนี่ลูกหลานจะไปเอาหลวงปู่ไปทำอะไรเขาไม่ไปทำไงแต่ทำอย่างนี้คือว่าโอ้หลวงปู่ลูกหลานหลวงปู่ฉลาดทำได้ดีทำอย่างนี้ถูกต้องไม่มาเรียกร้องไม่มาอะไรเลยกลับมาประพฤติปฏิบัติสงบกายวาจาใจเขาก็สรรเสริญอันนี้ต้องเข้าใจนี่พูดเคาะไว้ก่อนเคยมีเจอประจำบางทีอาตมาก็ให้พระบางองค์อาตมาก็ให้อีตอนที่ยังไม่สิ้นเขาก็ไม่เคยมาพอสิ้นไปแล้วมาขอไปเป็นไงโยมก็ให้ไปแล้วเราก็ถามพระบอกถ้าเอาไปงี้เราก็ไม่ไปแล้วไปไงโยมก็ไปไม่ไกลเราอย่าบอกว่าใครเลยก็ไปจัดงานกินเหล้าเมายากันเละตุ้มเป๊ะอยู่นั่นเนี่ยเอาลูกพ่อไปจัดงานสวดไปก็กินเหล้าไปเล่นไฮโลกันสบายไปพอมาสังฆทานกินเหล้าก็ไม่ได้เล่นไฮโลก็ไม่ได้เอาลูกพ่อไปเอาบุญให้ที่ไหนนะมีอาตมาก็ให้ไปแม่ชีก็ให้ไปแต่ไม่ได้ไปทำอะไรเลยไปทำตามกิเลสตัวเองภูเก็ตก็มีสมาเคยไปพระเราให้ไปยันภูเก็ตนะโอ้โหเขายำพระจะไม่มีรู้จักยำพระมะยมยำพระหลวงตาเราจะเละมาเลย
อาตมาไปเทศน์หน่อยเทศน์ไม่รู้เรื่องเลิกเลยเขาจัดงานก็เอาพระไปกินเหล้าเมายาเล่นการพนันจัดงานกินเหล้าเล่นการพนันลูกหลานก็ขี้เมาทั้งนั้นหลวงพ่อเมื่อก่อนก็ขี้เมาเก่าอ่ะเป็นตำรวจขี้เมาอ่ะเมาเพราะไม่ทำอะไรก็เลยกัดหูกันแหว่งเลยโยมก็เลยมาบวชอยู่กับเรากัดหูกันแหว่งกับตำรวจแล้วมาบวชแล้วก็ดีลูกหลานก็เอาไปทำพิธีก็ไปเมากันต่ออีกเราว่าสงสารท่านสงสารนะท่านดีแล้วแต่ว่าลูกหลานยังไม่เปลี่ยนใจอะไรเลยอายเขาโยมอาตมาไม่ไปเลยไปคืนเดียวไม่ไปแล้วไม่เป็นคิดว่าตัวเองทำถูกไม่ถูกหรอกเอาเงินไปให้ค่าการละเล่นหมดองค์ไหนก็องค์นั้นแหละถ้าเราออกไปจากวัดกรรมฐานแล้วเป็นเหมือนกันหมดจะเข้าใจนะเขาเรียกคนตายขายคนเป็นคนเป็นขายคนตายคนตายขายคนเป็นไงโยมคนตายขายไปเป็นก็คนมีเรื่องสิขายคนเป็นหมดไหนหมดไหนหมดนาคนเป็นขายคนตายสมัยนี้คนเป็นขายคนตายตอนมาไปอยู่ภาคใต้เขาขอจัดงานเองเลยโยมใครตายบ้านไหนใช้ไปขอจัดงานเลยจัดงานเจ็ดคืนเจ็ดวันจัดให้ฟรีโยมบางคนไหนจนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปจัดให้เลยเปิดบ่อนเลยทั้งข้างบนบ้านข้างล่างบ้านจะมาไปนั่งโอ้โหทั้งคืนกูนอนไม่หลับเลยลงมาข้างล่างก็ไฮโลถั่วโป๊คือเขาเอาคนตายไปขายจัดงานเจ็ดคืนเจ็ดวันเล่นกันสนุกตำรวจไม่จับนี่มันไม่ถูกทางพวกเรามันพวกระดับที่ใช้ปัญญากันแล้วใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมส่งบุญกุศลให้แก่ท่านพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราต้องสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจโหท่านปฏิบัติดีอย่างนี้เราไปทำอะไรท่านไม่ได้นะเราต้องให้ท่านดีๆอย่างพ่อแม่เนี่ยเราต้องให้ท่านให้ประเพณีอย่างนี้เราต้องเข้าใจนะนี่พูดไว้ก่อนนะโยมนะก็โมทนาวันนี้จะอยู่กันตลอดคืนไหมอยู่กันดีเนี่ยก็ดูสังขารแล้วกันนะคนไหนไหวก็เวียนเทียนรอบต้นก็ไปใครไม่ไหวก็อยู่ก็อยู่บ้านแต่ว่าวันนี้เป็นวันของพุทธศาสนายังไงก็อุทิศตนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสักวันเพื่อจะเป็นเริ่มต้นชีวิตที่ดีแล้วเราจะได้นึกถึงบุญกุศลที่เราทำในครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ตัวเราและครอบครัวเราจะได้เกิดความสุขความเจริญธรรมะก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ธิความธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายจะมีโป้งมือชนกันการทำบุญก็คือการทำใจของเราให้เข้าถึงบุญคือแต่งใจให้ดีเหมือนกับชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระกายเรียกซักฟอกกายคือชำระกายสะอาดด้วยการชำระล้างด้วยน้ำชำระใจต้องชำระด้วยศีลด้วยสมาธิจึงจะชำระล้างสะอาดได้เพราะใจมันอยู่ลึกละเอียดอ่อนมากที่จะชำระได้ง่ายๆต้องใช้ศีลเป็นเครื่องชำระคือทำใจให้สงบทำสมาธิคือตั้งใจให้มั่นคงแล้วก็ใช้พิจารณาตัวเราว่าเรา

สงบหรือไม่สงบเราเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบาปใจก็ร้อนไม่สงบก็พยายามชำระบาปหรือละบาปถ้าใจเย็นใจสบายก็คือว่าเป็นบุญก็เรียกว่าเราชำระล้างสิ่งที่สกปรกออกไปจากใจเราได้แล้วคือเย็นลงเพราะนั้นการทำสมาธิจึงชื่อว่าชำระจิตใจให้ถึงสุดยอดของบุญด้วยการเรียนรู้หายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกนี่คือเรียนรู้เรื่องการทำบุญที่ใจการเริ่มต้นความสงบก็เรียกเรียนรู้เรื่องสมาธิเรียนรู้เรื่องศีลแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วคืองดเว้นกายวาจาศีล5ศีล8ศีล10ศีล127ก็คือเรารู้จักสงบกายวาจาใจก็เรียนรู้เรื่องสมาธิสมาธิตัวนี้ก็คือองค์ธรรมที่ประกอบด้วยการภาวนาเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเป็นหลักทำอย่างนี้เรื่อยไปทำจนกว่าเราจะรู้ว่าลมหายใจเราเนี่ยมากน้อยหยาบละเอียดร้อนเย็นหรือจะรู้ความคิดตัวเองว่าคิดอะไรมากคิดอะไรน้อยเราเลยช่างใจเราคนเรานี่คิดอะไรเมื่อเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้เลยว่าความคิดเนี่ยอยู่ในใจเรามีเรื่องอะไรมากเราก็เข้ามารู้เรื่องนี้ก็จะสงบบุญเนี่ยเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดถึงว่าเป็นสวรรค์แดนสวรรค์ก็คือแดนในใจเรานี่เองแดนสวรรค์คือใจคนดีเนี่ยเป็นสวรรค์อยู่ทุกเวลาฉะนั้นคนสมัยนี้ที่ว่าเป็นคนใจร้อนใจลายจะเลวเพราะอะไรเพราะคนขาดศีลส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องศีลศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลอุโบสถทุกวันพระแปดค่ำคนสนใจน้อยก็เลยกลายเป็นคนใจร้อนใจเร็วใจลายที่ฆ่ากันฉกชิงวิ่งราวทุบตีกันทะเลาะเบาแวงนี่ไปถามซิว่ามีศีลหรือเปล่าถามว่าคนนี้มีศีล5ไหมไม่มีเลยคนนี้เคยเป็นคนรักษาศีลอุโบสถไหมโดยมากจะไม่เคยเลยล้วนแต่คนที่ด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อดีแม่ดูถูกลบหลู่ครูบาอาจารย์ดูถูกผู้เฒ่าผู้แก่หรือดูถูกเหยียดย่ำเพื่อนบ้านทำลายคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยกายวาจาโดยมากก็ขาดศีลทุกคนสมาธิไม่ต้องไปถามถึงแต่ตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็ห่างเหินคุณธรรมคือความสงบคุณธรรมคือความเมตตาคุณธรรมคือความกรุณาคิดจะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์คุณธรรมคือมุทิตาคือคอยดีใจกับโลกทุกคนที่มีความสุขคุณธรรมคืออุเบกขาไม่มีเป็นคนเฉยไม่เป็นคนเฉยไม่เป็นก็คือคนเดือดร้อนใจคุณธรรมจากคนที่การให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาเนี่ยคุณธรรมจะเกิดขึ้นกับคนมีพรหมวิหารพรหมวิหารนี่เรียกว่าคุณธรรมของคนมีศีลคนมีสมาธิคนมีความคิดดีจะเรียกว่าปัญญาก็ได้เรียกว่าความคิดมีเหตุผลก็ได้ความคิดมีเหตุผลก็คือคนยอมรับธรรมชาติยอมรับเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องของบุญและบาปเชื่อของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคิดดีใจก็เย็นคิดไม่ดีใจก็ร้อนยอมรับเหตุผลพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเหตุและผลเหตุเกิดอย่างไร
เช่นพ่อแม่พูดคำหยาบเพื่อนพูดคำหยาบครูบาอาจารย์พูดคำหยาบสังคมพูดคำหยาบนี่เหตุมันเกิดจากคนพูดหยาบกันทุกคนแล้วเราล่ะเราอยู่ในสังคมคนพูดหยาบเมื่อเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ก็ส่งผลให้เราเป็นคนพูดหยาบเรามาเกิดในดงคนขโมยหมู่บ้านนี้ชอบขโมยกันไม่มีศีลข้อสองพ่อขโมยแม่ขโมยลูกหลานญาติพี่น้องก็เป็นคนชอบลักชอบขโมยเมื่อเรามาอยู่ในเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องเป็นขโมยสิ่งข้อนี้ก็ตกอยู่กับคนที่ขโมยนี่เขาเรียกว่าเหตุอย่างไรผลออกมาก็คือตัวเราผลออกมาคือเราก็กลายเป็นคนขโมยเพราะอะไรเพราะเหตุไม่ดีสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุไม่ดีทำให้เรากลายเป็นคนขโมยคนผิดศีลข้อสามที่นี่ชอบยังผัวยังเมียกันยอบเรียนชู้สู่สาวกันเป็นสังคมของเขาไม่เล่าว่าลูกใครผัวใครเมียใครมั่วไปหมดเราก็เห็นมาแต่เล็กพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้ปู่ย่าตายายก็เป็นอย่างนี้เพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นงี้เราก็เป็นอย่างนั้นนี่เหตุผลมันเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านจึงสอนมีเหตุมีผลนี่ตัวปัญญาตัวนี้คนที่นี่พูดไม่มีคำจริงเป็นคนเอาตัวรอดก็ร่อนซื้อถูกขายแพงก็หกปิ้นปล้อนกันทั้งหมู่บ้านพ่อเราแม่เราเพื่อนบ้านเราทุกคนก็หกก็ร่อนกันหมดเล่เหลี่ยมกันหมดเหมือนอย่างที่อาตมาเคยไปซื้อของชายแดนของหลอกทั้งนั้นของชายแดนงาช้างมันก็บอกงาเทียมงาจริงของอะไรมันหลอกเราหมดเลยก็คือคนไทยเราคนพม่าคนลาวคนเขมรร่วมกันสังคมนั้นเป็นคนหลอกพอเราเข้าไปเราก็ถูกหลอกชายแดนนี่แสดงว่าเหตุมันเป็นไปอยู่ตรงนั้นผลมันก็ออกตามมาคือที่นั่นมีคนไม่จริงไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ต่อการทำมาค้าขายพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนว่าเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลตามมาเหตุดีก็ผลดีเหตุไม่ดีก็ผลเสียศีลข้อ4ข้อ5คนกินเหล้ากันพ่อก็กินแม่ก็กินเพื่อนก็กินพี่น้องหมู่บ้านนี่กินกันทั้งหมดแล้วเราล่ะเราก็ต้องกินเราก็ต้องโตมากับความเมาเพราะในสุดเราก็เป็นคนกินเหล้ามึนเมาและหลงไหลก็เหตุมันไม่ดีคนมันก็เลยไม่ดีทีนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านจะแก้เหตุได้อย่างไรท่านก็บอกว่าแก้ด้วยศีล5เมื่อเหตุเป็นอย่างนั้นผลไงเขาแก้ด้วยการมีศีลสมาทานไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาวันพระก็เข้าไปหาบัณฑิตพอวันพระทิ้งวันโกนทิ้งก็เข้าไปหาบัณฑิตคือผู้รู้อยู่ที่การปฏิบัติธรรมผู้รู้ก็คือวัดมีการพูดเรื่องศีล5ศีล8พูดเรื่องกับบาปบุญคุณโทษมีการประพฤติปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญมีเหตุดีหมดสิ่งแวดล้อมดีหมดเราก็ไปเหมือนกับเราลงไปหลงสระใหญ่ไปอาบน้ำชำระกายใจเมื่อเราไปถึงวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็สวดมนต์ภาวนาชำระจิตใจไอ้ที่มันเห็นไอ้สิ่งที่ไม่ดีมาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีมาก็ชำระออกไปจากใจเห็นเขาฆ่ากันเห็นเขาเบียดเบียนกันเห็นเขาฉ้อโกงกันเห็นเขาผิดผูกเขาเมียเขาเห็นเขาพูดปดพูดหยาบเห็นเขามึนเมาเราก็มาเห็นสิ่งที่สงบ
ย่างน้อยพระพุทธรูปก็ท่านก็สงบให้เราดูยิ้มให้เราดูพระพุทธรูปท่านก็สงบนิ่งให้เราดูแล้วยิ่งได้ยินธรรมะสนทนาธรรมกันก็ยิ่งทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลแต่ยิ่งมีพระสงฆ์มีญาติโยมมาชวนกันประพฤติปฏิบัติธรรมก็ยิ่งทำให้เหตุเราดีขึ้นเหตุที่จะแก้ได้ที่พระพุทธเจ้าบอกเหตุทำให้เกิดทุกข์ผลทำเป็นผลมันเป็นทุกข์แต่ที่จริงผลมันเป็นทุกข์เพราะว่าเหตุมันไม่ดีแต่ถ้าเหตุดีเช่นกายวาจาใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เหตุดีผลก็ออกมาสงบกายวาจาใจตัวเราก็ดีลูกหลานก็ดีพ่อแม่ก็ดีสังคมก็ดีเพราะมีศีล5ศีล8เป็นเหตุดีผลก็ดีจึงว่าพระพุทธเจ้าสอนเหตุสอนผลคนที่โง่กับคนไม่ยอมรับเหตุผลก็คุยกันไม่รู้เรื่องคนไม่ยอมรับศีล5เนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องคนไม่ยอมรับศีล5คือคนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคนไม่ยอมรับศีล8ก็คนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคนพวกนั้นไม่มีเหตุผลคุยไปก็ไร้สาระคุยไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ต้องปล่อยไปตามกรรมคนนั้นก็สร้างเหตุไม่ดีต่อไปเขาก็เมาต่อไปเขาก็โกหกกันต่อไปเขาก็หลอกลวงกันต่อไปเขาก็เบียดเบียนกันต่อไปเพราะก็อยู่สังคมที่สร้างเหตุผลไม่ดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนเรามีเหตุมีผลคือตัวปัญญาศีลเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลสมาธิคนสงบแล้วก็มีเหตุมีผลจึงว่าคุณธรรมก็เกิดขึ้นคุณธรรมทำให้คนคิดดีเช่นเมตตาเกิดทันทีพอเราไม่เบียดเบียนกันแล้วเนี่ยคนเราพอเลิกเบียดเบียนกันแล้วด้วยกายวาจาใจปุ๊บก็มีเมตตาคือคุณธรรมพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4คือคุณธรรมของคนมีศีล5คนมีศีล8คนมีศีล2ศีล10ศีล227หรือคุณธรรมที่คุ้มครองโลกโลกอยู่ได้เพราะคุณธรรมคืออุเบกขาหรือพรหมวิหาร4เช่นเราคิดจะช่วยตัวเราให้เรามีศีล5ศีล8ให้เราสงบหายฟุ้งซ่านตะบ้างเมื่อเราช่วยตัวเราให้สงบแล้วเราก็ไปชวนญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราลูกหลานเราให้สงบกายวาจาใจบ้างเพราะสร้างเหตุดีกันบ้างคิดร้ายคิดไม่ดีกันมานานแล้ว ก็มาสร้างเหตุคือการถือศีลศีล5ศีล8กันอย่างนี้พอสร้างเหตุดีปุ๊บเมตตาเกิดมากขึ้นก็ช่วยตัวเองได้แล้วก็คิดช่วยญาติพี่น้องเราแล้วตอนนี้เมื่อช่วยเราดีได้ช่วยญาติพี่น้องเราดีได้ก็มีตัวกรุณานี้มากขึ้นที่คิดจะช่วยเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นหนึ่งกรุณาเป็นคุณธรรมที่สองที่เกื้อหนุนให้กำลังเมตตานี้มากสำเร็จให้กำลังเมตตาสำเร็จได้แต่ถ้ามีแต่เมตตาอย่างเดียวก็หลงทางได้สงสารคนโน้นสงสารคนนี้สงสารลูกสงสารหลานสงสารบ้านสงสารเมืองสงสารศาสนาจนถึงน้ำตาไหลถึงกระทุกตอมตมสงสารแล้วไม่มีกรุณาเพราะไม่มีปัญญาสงสารอย่างเดียวไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นเมตตาตกต่ำเมื่อมีเมตตาแล้วก็ต้องมีตัวกรุณาคิดจะช่วยตัวเองไม่ให้เกิดทุกข์ลำบากกายลำบากใจแล้วก็คิดช่วยคนอื่นให้เข้าหาศีลธรรมให้ได้รู้ว่าศีล5ศีล8เป็นทางที่ช่วยกันได้ก็ชักจูงกันมาถือศีลฟังธรรมพอคนนั้นมีศีลเรามีศีลก็เป็นกรุณามุทิตาพอยินดีตัวกรุณานี่ตัวกรุณาเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เมตตาก็สมบูรณ์ช่วยจนสำเร็จแต่ตัวกรุณาไม่พอก็ได้แต่เมตตาอย่างเดียวก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นคุณธรรมนี้ต้องประกอบด้วยเมตตากรุณาตัวช่วยกันให้สำเร็จเมื่อช่วยสำเร็จปุ๊บช่วยสำเร็จแล้วก็เป็นตัวมุทิตานี่เป็นตัวประกอบไปตลอด

ทำอะไรสำเร็จก็ดีใจทำอะไรก็สำเร็จก็ดีใจรักษาศีลห้าสำเร็จก็ดีใจสวดมนต์เสร็จก็ดีใจกวาดวัดเสร็จก็ดีใจตักบาตรทำบุญเสร็จก็ดีใจภาวนาสงบก็ดีใจหรือชักชวนคนอื่นมาภาวนาทำความดีตามเราก็ดีใจตัวดีใจเนี่ยใครจะรวยใครจะสวยใครจะดีไงมีชื่อเสียงก็ดีใจตัวนี้ไม่มีความตนีไม่มีความริษยาเมตตาเป็นตัวอภัยไม่มีความโกรธตัวอภัยเหมือนแม่รักลูกอภัยเสมอตัวเมตตากรุณาช่วยตลอดไม่เคยทอดทิ้งแม้จะชีวิตก็ให้ได้มุทิตาก็ดีใจตลอดดีใจที่เขาได้ดีดีใจที่เขามีชื่อเสียงดีใจที่เขามีความสุขตัวนี้ไม่มีความริษยาในใจเลยตัวมุทิตาพอยินดีตัวคนที่ไม่ริษยาคนในใจเขาเบิกบานคนอิจฉาพี่อิจฉาน้องอิจฉาเพื่อนบ้านคนพวกนี้เศร้าหมองใจหน้าเบิกบานแต่ใจเศร้าหมองหรือใจเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวคนอื่นดีกว่าตัวเองเพราะขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อช่วยเขาได้แล้วดีใจแล้วก็อุเบกขาคราวนี้คุณธรรมข้อที่4เกิดขึ้นองค์ธรรมอันนี้เป็นองค์ธรรมของพรหมไม่หวั่นไหวไม่เล่าร้อนคนช่วยได้ก็เฉยช่วยไม่ได้ก็เฉยคราวนี้เป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสังคมที่ดีเพราะมีอุเบกขาในใจใครทำดีก็อยู่ที่ตัวเขาใครทำชั่วก็อยู่ที่ตัวเขาเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ท่านเองช่วยไม่ได้เราก็วางเฉยนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมดังนั้นโลกนี้ต้องตั้งอยู่ในคุณธรรม4ประการคือพรหมวิหาร4เรามีกันแล้วหรือยังเราได้ทำกันแล้วยังถ้าเรายังไม่มีเราก็ทำเสียให้มีทำให้เกิดขึ้นกับตัวเราแก่ใจเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทำให้เราไม่มีใครหยิบยืมให้เราได้เราต้องสร้างขึ้นมาเองให้มีคุณธรรมพรหมวิหาร4แต่ต้องเป็นพื้นฐานมาจากเหตุดีคือมีศีล5คือมีศีลอุโบสถได้มีเวลาประพฤติปฏิบัติดูจิตดูใจตัวเองเช่นเรามาภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกไว้เป็นอารมณ์เนี่ยถ้าผมมีหานก็เกิดขึ้นเองทำที่ไม่พาคนไปลำบากทำที่ไม่พาคนไปนรกไปเป็นพรหมเขาจะเดินอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาได้ฌานได้ปฐมฌานคือใจว่างใจสว่างใจเฉยเขาจะเดินผมมีหานสี่ก็อยู่อุเบกขาเฉยไม่หวั่นไหวใครจะว่าดีก็เฉยใครจะว่าชั่วก็เฉยใครจะชมก็เฉยใครจะติก็เฉยก็เป็นพรหมวิหารที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ฌานเจริญให้มากขึ้นมากขึ้นปีติก็มากขึ้นความสงบก็มากขึ้นความสุขก็มากขึ้นนั่นแหละผู้ที่ได้ปฏิบัติมีเหตุมีผลหรือได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมจึงว่าธรรมะนี้ให้ผลแก่เราในชาตินี้เลยเพราะเราเข้าถึงธรรมฉะนั้นโรคที่วุ่นวายทุกวันนี้โรคขาดคุณธรรมไม่เคยคิดช่วยกันเลยคิดแต่จะเบียดเบียนกันคิดแต่จะเอาเปรียบกันคิดแต่จะช่อโกงคิดจะเอาได้อย่างเดียวไม่เคยเสียสละให้กันเลยไม่เคยคิดจะให้ทานคนที่ไม่ให้ทานเนี่ยตั้งอยู่ในพรหมวิหารไม่ได้คนที่ให้ทานนี่จะตั้งอยู่ในพรหมวิหารง่ายมากง่ายมากที่จะเกิดเมตตาคนที่ตนีคนที่เสียดายคนที่อิจฉาริษยากลัวคนอื่นจะได้ดีคนพวกนี้ตั้งอยู่พรหมวิหารเบื้องต้นไม่ได้เลยขาดคุณธรรมไร้คุณธรรมเพราะความตนีความโลภความเสียดายความประหยัดกลัวคนอื่นจะดีกว่าตัวเองก็ไม่มีคุณธรรมข้อนี้ไหนเลยว่าเกิดมาไม่ได้ทำบาปเลยนี่มันเป็นบาปทำโดยไม่รู้ตัวตนีโดยไม่รู้ตัวอิจฉาโดยไม่รู้ตัวเบียดเบียน

กันโดยไม่รู้ตัวกันแกล้งกีดกันกันโดยไม่รู้ตัวเพราะขาดตัวให้ทานขาดตัวเมตตาไม่ต้องไปพูดถึงอุเบกขาแล้วอุเบกขาก็อุเบกขาผิดๆเฉยต่อคนดีคนมาพูดดีเราไม่คุยด้วยคนมาชวนเราทำดีเราไม่ทำด้วยชวนเราเข้าวัดเราไม่เข้าด้วยชวนคุยธรรมะเราไม่คุยด้วยอุเบกขาซะเลยแต่ใครมาชวนทำบาปเอาด้วยมาชวนด่าคนโน้นนินทาคนนี้ชวนติติงใครอิจฉาคนโน้นคนนี้เราไปด้วยชวนทำบาปเราไปด้วยแต่ชวนดูทำบุญกับอุเบกขาเขาเรียกนี้อุเบกขามิจฉตะเป็นมิจฉาทิฏฐิคนอุเบก

เราไปด้วยชวนทำบาปเราไปด้วยแต่ชวนดูทำบุญกับอุเบกขาเขาเรียกนี้อุเบกขามิจฉะเป็นมิจฉาทิฏฐิคนอุเบกขานี้ไปนรกไม่ใช่ไปสวรรค์อุเบกขาไม่เมตตาใครเอาตัวคนเดียวรอดอย่างเดียวใครจะเดือดร้อนไงก็ช่างมึงไม่มีเมตตาใครจะตกทุกข์ได้ยากฉันก็วางเฉยไม่คิดจะกรุณาใครคิดสมน้ำหน้ามันใครลำบากก็ถือว่าดีแล้วฉันไม่เป็นไรก็ดีแล้วพี่น้องฉันไม่เป็นไรก็ดีแล้วคนอื่นเดือดร้อนช่างมันกับหัวเราะเยาะอีกว่าใครได้เกิดความเดือดร้อนไฟไหม้น้ำท่วมเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยยากจนถูกทุกข์ภัยกับชอบใจแต่ถ้าใครได้ดีมีความสุขกับไม่สบายใจนี่เรียกว่าคนเรามันเดินสองทางเดินสวนทางกับกรรมดีกับกรรมชั่วฉะนั้นคุณธรรมที่จะมีขึ้นก็ต้องถูกต้องตามสัมมาทิฏฐิคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคนที่ไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขานี้เขาเรียกว่าคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีคุณธรรมถ้าโลกนี้มีคนพวกนี้อยู่เยอะนะสังคมจะเดือดร้อนมากจะอะไรที่อยู่ที่กินทุกคนจะเอาเปรียบกันมากขึ้นยิ่งเกิดมากเท่าไรโลกก็ยิ่งเดือดร้อนเท่านั้นท่านั้นธรรมะเนี่ยเป็นการครองเรือนอย่างดีที่สุดศีล5เป็นศีลครองเรือนศีล8เป็นศีลที่ทำให้ครองเรือนอย่างสงบฉะนั้นถ้าโลกนี้มีพรหมวิหาร4เป็นคุณธรรมปกครองแล้วจะไม่เดือดร้อนกันเลยคนเราไม่ต้องทะเลาะกันเพราะมีเหตุผลกันคนที่ทะเลาะกันเถียงกันเพราะคนไม่มีเหตุผลเหมือนกับคนไม่ได้คิดก่อนทำไม่ได้คิดก่อนพูดแต่ถ้าคนมีเหตุผลก็ต้องคิดก่อนทำคิดก่อนพูดกันกรองมาดีแล้วจึงพูดจึงคิดจึงทำก็ถือว่านั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ออกมาที่มามีความสุขสงบเป็นบุญกุศลฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้สอนคนมีเหตุมีผลนะจึงไม่สอนคนโง่เลยคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปในพุทธเจ้าเขาไม่สอนไม่เชื่อกรรมเชื่อเวรพุทธเจ้าเขาไม่สอนก็ถือว่าตัดทิ้งไปเป็นกรรมของเขาแต่ท่านจะสอนสำหรับคนมีปัญญาที่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อกรรมเชื่อเวรเชื่อว่าทำดีให้ผลดีทำชั่วให้ผลชั่วท่านจะสอนเฉพาะคนที่มีความเห็นถูกต้องหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นคนมีเหตุมีผลแล้วไม่โง่ไม่งมงายไม่หลงผิดไม่ดื้อไม่รั้นไม่เถียงไปข้างๆครูไม่ตะแบงว่าไม่มีอะไรพิสูจน์แล้วไม่มีอะไรเหมือนกับคนสมัยนี้บางคนบอกตายแล้วศูนย์เนี้ยตายแล้วศูนย์อย่างไรกินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดเดินก็คิดแม้ตะหลับยังฝันเลยมันจะศูนย์ได้ไงเราไม่เลยไม่เคยเลิกคิดเนี่ยไอ้ตัวความคิดมันไม่ศูนย์จะศูนย์ได้ไงนั่นแหละตัววิญญาณนั่นแหละตัวจิตนั่นแหละตัววัฏจักรของชีวิตล่ะเพราะมันยังไม่สูญเลยความคิดอันนั้นแต่ถ้าทำความคิดให้สูญสิไม่คิดเลยดีก็ไม่คิดชั่วก็ไม่คิดวางเฉยว่างสว่างสงบอย่างนั้นจึงว่านั่นแหละบุญไม่มีบาปไม่มีชาติหน้าชาติที่แล้วไม่มีคือเรียกว่าไม่มีชาติไม่มีภพแล้วเพราะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าตามใดยังกินคิดนั่งคิดนอนคิดเดินคิดยังมีความโลภความโกรธความหลงยังวุ่นวายใจอย่างนี้ไม่ใช่ยังไม่ละวิญญาณได้ยังไม่ได้ละกิเลสได้ก็ยังมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นเองยังมีนรกสวรรค์อยู่นั่นเองเพราะความคิดเรายังไม่ได้ละได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่ามันลึกกว่านั้นอีกเราต้องศึกษาให้ลึกซึ้งไปให้สงบละเอียดอ่อนไปจิ้งกับความคิดอีกเข้าไปลึกรู้ถึงอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในด่านโน้นต้องไปค้นถึงผวังคจิตจะไปถึงวังคจิตจึงจะรู้เรื่องกรรมเวรแล้วก็ต้องไปทำจิตละเอียดอ่อนถึงจิตภายในจิตของตัวเองแล้วพระพุทธเจ้าท่านไปรู้ลึกขนาดนั้นจึงได้เข้าใจเรื่องของบุญบาปสวรรค์นรกจึงยอมรับแล้วก็สิ่งที่ยอมรับแล้วท่านก็มาสอนให้พวกเรา

0: ปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามไม่หลงทางผิดจึงต้องมาศึกษาสมาธิกันมากๆขึ้นพื้นฐานของคนเราเนี่ยอยู่แค่ศีลเนี่ยศีล5เนี่ยพื้นฐานเบื้องต้นของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็คือการให้ทานมากขึ้นรักษาศีลมากขึ้นเจริญภาวนามากขึ้นสวรรค์สมบัติก็เกิดขึ้นนิพพานสมบัติก็เกิดขึ้นจากการคนที่พยายามทำตลอดชีวิตจึงจะได้สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของตัวเองสมบัติภายนอกแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนร่างกายก็เป็นสมบัติภายนอกเอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่สมบัติภายในที่เราทำกันปัจจุบันนี้ก็ต้องพยายามตั้นกรองประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้มากขึ้นในตัวเราเราก็จะเห็นผลในชาตินี้อาระธรรมเทศนาข้อสมควรเกเวลาข้อยุติไว้ทั้งเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คนตายไม่มีญาติแต่กลับมีญาติเยอะนะโยมคนมีญาติเยอะกลับไม่มีญาตินะเนี่ยโยมสำริดเนี่ยไม่มีญาติเลยพ่อแม่พี่น้องไม่อยู่ที่ไหนอยู่ทำงานแล้วก็มาวัดตั้งแต่10กว่าปีแล้วตั้งแต่เป็นสาวยันแก่ก็ไม่เห็นมีพี่น้องมาสักคนเดียวป่วยผ่าตัดก็มาอยู่วัดเนี่ยก็ไม่มีพี่น้องเลยสักคนเดียวมีแต่เป็นเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันคนไม่มีญาติโยมแต่บุญที่ตัวเองได้ปฏิบัติเนี่ยก็มาตายในวัดนี่ตายในโรงพยาบาลคนก็ไม่ชีพวกพระญาติโยมก็หมอก็ช่วยกันดูแลยันหมดลมไม่มีญาติกับมีญาติเยอะใช่ไหมญาติเต็มวัดใช่ไหมญาติเต็มสระแต่คนที่มีญาติเนี่ยฟ้องกันทะเลาะกันอิจฉากันแย่งเงินแย่งทองแตกคอกันตั้งแต่พ่อแม่ยังอยู่ตายไม่เผาผีกันเวลาตายปุ๊บไม่มีญาติเลยโยมนะเผาไม่กี่คนหรอกมีญาติกับไม่มีญาติเพราะว่าความไม่มีศีลมีธรรมนะมีแค่มีศีลมีธรรมก็เลยมีญาติเยอะไม่ต้องเอาพ่อแม่พี่น้องมาเผาก็ได้พวกเราก็เผากันได้พระชีญาติโยมเต็มวัดอย่างนี้ก็ไม่เสียใจนะอย่างนี้ก็ไม่เสียใจว่าไม่มีญาติมีญาติเยอะกว่าเพราะมีศีลธรรมเป็นญาติและมีคนดีๆทั้งนั้นเลยมีญาติศีล5ศีล8ศีล10 227ดีกับญาติขี้เมามาเผาอีกนี่ก็เรียกว่ามีญาตินี่ไม่รายญาตินะไม่รายญาติขาดมิตรคนที่ไม่มีศีลธรรมที่รายญาติขาดมิตรคนที่เบียดเบียนฆ่าสัตว์จะชีวิตคนที่ไม่เอาศีลธรรมเนี่ยรายญาติขาดมิตรเนี่ยไม่รายญาติขาดมิตรญาติอย่างนี้พาเราไปสวรรค์ดีกว่าดีกับญาติพาเราไปนรกนะพอตายเสร็จก็ตั้งวงเล่ากินกันเมาเนี่ยญาติขี้เมาพากันไปมีงานศพก็ต้องกินเหล้าเมาเงี้ยมันก็ไม่ใช่ญาติอันนี้สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิบางคนยังคืนยังไม่แอบนั่งสมาธิเฝ้าเลยเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าญาติที่ดีแต่อยู่ที่บ้านเขาไม่เฝ้าหรอกโยมไปทิ้งไว้ศาลาวัดนี่ยังมีคนมาเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งคืนที่นี่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะโยมมีญาติปฏิบัติอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยเขาไม่มีใครกลัวใครเกลียดเนี่ยนี่ตายปุ๊บเนี่ยเขาช่วยกันอาบน้ำกันเลยนะไม่ฉี่ที่พวกหมอพวกไม่ฉี่ในโรงพยาบาลอาบน้ำเช็ดอย่างดีเลยอาบน้ำกันถูฟอกกันอย่างดีเลยเนี่ยเขาไม่ได้เกลียดกันนะญาติเราไม่เข้าใกล้หรอกเอาแต่แค่สามีภรรยายังไม่ถูกตัวเลยฮะไอ้นี่ไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาก็อาบน้ำล้างกันยังเกลี้ยงเลยใส่ลงใส่อะไรเสร็จนี่ไม่ใช่ญาติเลยสักนิดเดียวทำไมทำยิ่งกว่าญาติแต่พวกเราเป็นญาติไม่เข้าใกล้หรอกกลัวจะไปถูกนะเก็บหมดเลยแม้แต่เส้นผมเส้นเดียวก็เอาไปเผาให้หมดนะอย่าไว้นะญาติที่นี่ก็ไม่ได้กลัวดีไหมญาติงี้ดีไหมมิตรงี้ดีไหมไม่มีใครรังเกียจไม่มีใครกลัวในญาติที่บ้านเราเขากลัวเราไหมเขาเกลียดเราไหมอีตอนนี้ยังเป็นก็เกลียดกันแล้วทะเลาะกันด้วย ตายยิ่งกันนี้อีกกลัวจะมาคันนี้หาหมอมาเอาสายสินล้อมเราจะให้มานะกลัววิญญาณจะรั่วไหลเข้าบ้านญาติยังงั้นรักกันไม่จริงหรอกไม่มีอมตะเขาเรียกว่ารักไม่มีอมตะถ้ารักไม่มีอมตะก็ต้องรักตายไปด้วยกันรักอมตะเออเราตายก็ขาดใจตายพร้อมกันไปด้วยกันอมตะอันนี้พอตายแล้วเอาไปเลยนะฉันไม่เอาแล้วไม่มีใครอมตะใช่ไหมศีลธรรมเท่านั้นที่เป็นอมตะโลกนั้นเขาเป็นมายามายาโรคมายากลมายาโรคมันเป็นเรื่องของสมมุติไอ้ที่พูดนั้นมันเป็นเรื่องไม่จริงที่ว่ารักๆกันจะตายมันไม่ตายต่อกันหรอกมันไม่ผูกพันกันหรอกไอ้รักมากๆน่ะกลัวมากที่สุดบึกภรรยาสามีจะกลัวภรรยามากตอนตายภรรยาจะกลัวสามีมากตอนตายนอนคนเดียวไม่ได้น่ะคิดสิกลัวจะมานอนกับเราอ่ะเรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องจริงโยมเอาเรื่องจริงมาพูดใช่ไหมเรื่องใจดำอ่ะคนใจดำเอาใจดำมาพูดเนี่ยใจดำใจดำไหมสูทีเป็นๆมึงไม่ให้กูไปนอนที่ไหนเลยจะให้ไม่ให้นอนกับใครเลยเป็นๆหวงตอนตายมึงไม่ให้กูมานอนด้วยใจดำไหมใช่ไม่ใช่นั้นไม่ใช่นิยายแล้วเนี่ยใจดำดูสิถ้าเป็นผัวบอกแหมดูสิกูตายวันเดียวเนี่ยเอาหมอผีมาขับกูเลยให้กูเข้าบ้านอะไรเงี้ยถ้าเรามีวิญญาณเหมือนคนใช่ไหมเราก็ต้องเสียใจดูสิมันกลัวขนาดนี้เลยเขาบอกว่าก็แกเป็นผีเนี่ยจะมาได้ไงฉันเป็นคนเนี่ยก็จะเถียงอย่างนั้นฉันไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากมีสามีผีอ่ะฉันไม่มีอยากมันมีภรรยาผีอ่ะเขาบอกเอาสัญญาเขาจะรักกันจนตายแล้วก็เอาแค่ตายเนี่ยตายแล้วก็ไปแล้วกันด้วยไม่มีใครรักกันเลยตายเออบางคนเนี่ยถ้าตายแล้วฉันจะไม่แต่งงานฉันจะเอาเธอมาไว้ที่บ้านมีบางคนอาจจะมีบูชาความรักกันมีที่พยายามที่ทำบุญทำทานคิดถึงแต่ความดีก็มีแต่ส่วนมากร้อยละ95ก็จะขับให้ไปอยู่วัดหมดไปที่ชอบที่ชอบเธอจะมารบกวนเลยยิ่งรักมากยิ่งไล่มากเลยเพราะรู้ว่าสามีติดเราภรรยาติดเรายังกลัวใหญ่อย่างนี้มีสามีเจ้าชู้ดีกว่าเนาะเพราะเวลาตายมันไปหาหลายคนไม่มาหาเราไอ้เมียหลวงสบายโยมมันวิ่งไปหาเมียน้อยเนี่ยนะไอ้คนมีเดียวมีเดียวโผเดียวไม่ดีเนาะเพราะมันผูกพันมากอะพอตายมันวิ่งมาหาเราเลยไม่มีส่วนแบ่งแต่เราก็ไม่ยอมเลยจะเอาคนเดียวเนี่ยแต่พอตายไม่เอาไม่ยอมรับมันแปลกไหมโยมคนน่าคิดเนาะน่าศึกษาเนาะแต่ตรงนี้คนเราไม่ศึกษากันจับไปคิดอย่างอื่นกันและนี่เรื่องจริงทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องหลอกเรื่องโกหกเรื่องจริงอ่ะนะคนตายเนี่ยมันคนน่าเกลียดที่สุดในโลกน่าสงสารที่สุดแต่ว่าเขาไม่ให้รังเกียจให้พิจารณาว่าหน้าสลดหน้าสังเวชถ้าเกลียดแล้วนั่นถือว่าคนนั้นไม่มีน้ำใจต่อกันแต่ที่จริงแล้วตอนตายมันน่าเกลียดน่ากลัวไม่มีอะไรจะเกินถวายเลยข้ามาถวายเลยใช่ไหมโยมเราต้องเข้าใจเราต้องคุยธรรมะกันให้รู้เรื่องสร้างโบสถ์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่โยมมีเจ้าหน้าที่ข้างสำนักงานสร้างโบสถ์ไงอันนี้อันนี้เรามาสร้างโบสถ์อะไรล่ะเงินต้องเต็มถังนี่เลยมากจังงั้นไม่มีเจ้าหน้าที่นี่ใครเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะอาตมาเคนอาตมาประเคนอาตมาเอาคนเดียวแล้วไม่ประเคนเป็นส่วนรวมถ้าประเคนอาตมาแล้วไม่ได้สร้างโบสถ์ก็ไม่ต้องประเคนนะได้สร้างโบสถ์ไม่ต้องประเคนนะสร้างโบสถ์เอาไว้ตรงเนี้ยสร้างโบสถ์ได้ เดี๋ยวประเคนเป็นของอาตมาหมดไม่ได้เดี๋ยวจะนี่ที่มารับทีโยมอาจารย์หน้าที่มารับให้ทีประเคนไม่ได้ประเคนเดี๋ยวอาตมาเอาหมดทำไมประเคนเนี่ยไปสร้างโบสถ์หมดเลยอาตมานึกว่าห่อไอ้ของมาถวายพระเข้าใจห่อมานี่ขลังห่อไปบัวมาสิเศรษฐีเมืองสุพรรณมาเบิกเงินกรุงเทพอ่ะเขาห่อใส่ผักไปห่อใบบัวห่ออะไรขึ้นรถไปเขาไปแจกคนงานไม่ใครรู้เลยนึกว่าขนผักไปเมืองสุพรรณห่อใบบัวไปอะไรทำเป็นกระเลิกกระล่าไปจนไม่รู้สักทีเดียวเขาห่อใบบัวใบตองทำงานเนี่ยเขาไม่ทำเป็นแต่งตัวหล่อๆก็โก้ไปหรอกเขาตนทุบตายสมัยก่อนนะเขาทำเป็นจนเป็นพ่อค้าแม่ขายซื้อผักไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ไปเปิดในเงินทั้งนั้นเลยจ้าอันเดรับพรก็โยมโยมต้องจดชื่อโยมต้องจดชื่อก่อนจดชื่อที่อยู่แต่จำนวนเงินเท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่จำนวนเงินเท่าไหร่
1: แสน
0: แสนหนึ่งชื่ออะไรอ่ะ
1: สิริ
0: พรนามสกุลอะไรเดี๋ยวใครไม่จดให้ดีๆโยมจะได้โมทนาได้คนละแสนเราอยู่ดีๆเราก็ได้เงินแสนเนาะได้โมทนาทำบุญด้วยเนี่ยผมวิหาร4คนไม่ทำก็ได้ รับพรก่อนบางสกุลก่อนบางสกุลไม่ใช่ตายนะบางสกุลให้ดีนะมาจดชื่อที่อยู่บอกให้เจ้าหน้าที่มารับโยมเพราะเงินเยอะอ่ะมีเงินก็มีทุกข์มีเงินก็มีทุกข์ทำบุญแล้วหมดทุกข์เรียกใครมาเข้ามาที่โยมเรียกมาช่วยจดไม่กล้ามาเมื่อเขียนชื่อให้แม่หน่อยอ้าวมาเขียนชื่อให้แม่หน่อยไม่ยอมมาแล้วพอจดไปแล้ว
1: แม่
0: เดินมานเอาชื่อมาแล้วเขียนไว้ข้างหลังเงินแสนนิยมนะถ้าคนอื่นมาโกงไปเสียใจตายเลยแต่ถ้าทำบุญนี่ดีใจยันตายเลยจะว่าแสนเลยแค่พันเดียวใครมาล้วงกระเป๋าเราก็เสียดายนะแต่ถ้าทำบุญนี่ไม่มีเสียดายเลยจะดีใจตลอดชีวิตมันต่างกันนะไอ้เงินแสนคนอื่นมาโกงมาหลอกเราไปมาจี้เราไปมาเอาไปโดยไม่มีประโยชน์เนี่ยเราจะเสียดายจะเสียใจว่าเราไม่รู้ทันคนแต่อย่างนี้เราทำบุญแล้วจะดีใจยันตลอดเพราะไม่มีใครเอาไปเป็นของเราเองอาตมาก็เอาไม่ได้คือไม่กล้ารับประเคนนะต้องเป็นของส่วนรวม

คุณสุทินน่ะสุทินนาคบ้านอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยเป็นครอบครัวมาอยู่ปฏิบัติที่วัดเนี่ยแกเป็นคนรีเริ่มเป็นเจ้าภาพทำฐานโบสถ์แกโตมากับวัดนี้แกก็เป็นเด็กที่นี่แล้วทีนี้แกเป็นนายธนาคารแล้วแกก็เลยพาครอบครัวมาเป็นเจ้าภาพสร้างเสาเข็มทั้งหมดแล้วก็พาพวกมาเพื่อนมาทำเดี๋ยวนี้แกก็จะรับพื้นโบสถ์พื้นปูก็พอดีภรรยาก็ใจบุญมากสามีก็ใจบุญไปกันได้แม่ยายก็ใจบุญแม่ผัวก็ใจบุญไปกันได้เลยโยมลงเรือลำเดียวไม่ต้องขัดคอกันมันเลยทำได้เยอะมันมีมากอะมันทำได้มากแต่ถ้าคนบางคนมีมากเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าไม่ลงเรือลำเดียวกันภรรยาอยากทำสามีไม่ทำสามีอยากทำภรรยาไม่อยากทำผลสุดก็ไปไม่ได้นี่เขาเรียกว่าคนมีว่ามีบุญวาสนามาเกิดมีศีลธรรมเหมือนกันเขาก็ทำบุญไปด้วยกันไอ้ลูกก็ว่านอนสอนง่ายเป็นบุญของเขาบางคนบอกว่าพระจักรทานเนี่ยคนข้างๆวัดไม่เข้าวัดหรอกไม่เข้าพวกขี้เมาเนี่ยแต่คนดีๆเขาเข้าวัดโยมคนที่นี่คนฉลาดเขาเข้าวัดทายกที่นี่เขาฉลาดคนที่เขาไม่กินเหล้าเมายาเขาเข้ามาปฏิบัติมากันทุกวันพระนะโยมคนอื่นไม่เห็นเราแต่มาเห็นรู้ว่าใครมาวัดบางคนบอกว่าเห็นแต่มาคนกรุงเทพคนรวยๆมาไม่ใช่หรอกคนที่นี่ก็รวยคนที่นี่ก็ใจบุญอย่างคุณสุทินเนี่ยก็คนที่นี่ลูกบ้านนี้เป็นคนเจ้าภาพทำรากฐานเลยก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้แต่พวกคุณโยมผลพวกอะไรเนี่ยเป็นทายกที่เนี่ยคนที่นี่งั้นแหละเป็นคนสร้างวัดนี้มาไอ้คนโยมพวกนี้ไม่เมาพวกเมาเลยไม่ชอบคนนี้ไม่เข้าวัดเข้ามันก็แหละมาหากับข้าวกินแล้วก็ด่าพระด้วยแล้วเผลอโมโหก็แถอาจารย์ลงครูไปเลยพวกนี้มันก็ไม่ฉลาดแต่คนฉลาดคนที่บ้านนี้เขาคนฉลาดเขาคนมีเขารู้เขาทำบุญเป็นเขามาวัดเขามาถือศีลอุโบสถไม่ใช่คนที่บ้านนี้ไม่เข้าวัดนะคนที่บ้านนี้คนที่เข้าวัดนี่คนฉลาดทั้งนั้นคนมีฐานะทั้งนั้นที่เข้าวัดถือไม่มีก็ไม่จนถือจนก็ไม่จนใจเขามีศีลธรรมนั้นโยมต้องเข้าใจนะคนบอกว่านึกว่าคนที่นี่ไม่เข้าวัดคนที่นี่เข้าก็เข้าจริงๆเข้าถึงวัดเข้าถึงแก่นเอาชื่ออะไรนะเอาให้อ่านให้ฟังจะได้โมทนาดูดิเอาโยมจะได้รวยกันแสนหนึ่งคือคนทำเนี่ยได้เต็มนะคนโมทนาได้ครึ่งหนึ่งนะโยมเอาไป 50,000 นะคนทำได้วิมานทองคนทำนี่ได้วิมานทองคนโมทนาได้วิมานเงินยังนางสิริพรเอื้อดุลเดชาและนางสาวอรไทยเพื่อเอเดชาได้ทำบุญสร้างอุโบสถจำนวนเงิน 100,000 บาทเอาโมทนากันโยมสาธุได้คนละครึ่งอาตมาเป็นคนนำเอาเต็มเลย

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติและเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของพระเจ้าปายาสีอุบาสกอยู่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการกระทำบุญกระทำทานกันนี่นะครับระหว่างพระเจ้าปายาสีผู้ทรงเป็นเจ้าของทานและอุตรมานพผู้กระทำหน้าที่ถวายทานผลการกระทำบุญของท่านทั้งสองนี้จะมีผลต่างกันอย่างไรเพราะว่าการกระทำของพระเจ้าปายาสิทรงกระทำด้วยไม่ได้เคารพไม่ได้ทรงให้ทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองมีได้ทรงให้ทานโดยความนอบน้อมทรงให้ทานประหลุดทิ้งให้หรือโยนให้ครั้นพระองค์สิ้นพระชนแล้วทรงบังเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาอยู่ในเสรีสกวิมานคือวิมานเงินเป็นวิมานที่ว่างเปล่าเหตุจะรู้เรื่องวิมานเงินและวิมานทองนี้ก็เพราะท่านพระขวังปฏิเถระขึ้นไปพักกลางวันในเสรีสกวิมานคือวิมานเงินเป็นวิมานที่ว่างเปล่าก็ได้ไปพบกับปายาสิเทพบุตรจึงรู้ว่าพระเจ้าปายาสิมาเกิดอยู่ในวิมานเงินและท่านได้ถามถึงอุตรมานพก็รู้ว่าไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่ในวิมานทองและเมื่อท่านกลับมาถึงโลกมนุษย์ท่านจึงได้บอกเรื่องความเป็นไประหว่างพระเจ้าปายาสีกับอุตรมานพให้ประชาชนได้ทราบก็เป็นอันว่าพระเจ้าปายาสีทรงอุบัติขึ้นในเสรีสกวิมานคือวิมานเงินส่วนอุตรมานพผู้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้จัดการบริจาคทานของพระเจ้าปายาสิให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานโดยความนอบน้อมมิได้ให้ทานอย่างทิ้งให้หรือโยนให้เมื่อเขาตายแล้วได้ไปเกิดในวิมานทองอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ผลของการบริจาคทานระหว่างพระเจ้าปายาสิผู้เป็นเจ้าของทานกับอุตรมานพผู้ทำหน้าที่ให้ทานย่อมได้ผลแตกต่างกันดังกล่าวมาอันหนึ่งขอชื่นชมท่านพระกุมารคัสสปเถระที่ได้มาทำลายมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดของพระเจ้าปายาสิให้ทรงกลับมาเป็นสัมมาทิฐิคือมีความเห็นถูกต้องเท่ากับเป็นการจุดประทีปส่องทางนำชีวิตให้แก่ชาวเสตพยนครผู้เดินหลงทางไปในทางมืดตามพระเจ้าปายาสิกลับมาเดินในทางสว่างจัดเป็นผลงานการแสดงธรรมที่มีคุณค่ามหาศาลของท่านทีเดียวและก็คุณค่าที่น่าชื่นชมยินดีก็คือนอกจากจะทำให้พระเจ้าปายาสิทรงมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วยังทำให้ประชาชนชาวเสตพยานครได้มานับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นเหตุที่จะทำให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นพ้นจากการจะต้องไปตกนรกดังที่ประพฤติตามคำสอนของพระเจ้าปายาสิแต่ได้กลับมาประพฤติตนตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ทำให้ตนพ้นจากจะต้องไปตกในอบายได้นี่ก็นับว่าเป็นผลดีที่ได้ฟังท่านพระกุมารคัสสปเถระสั่งสอนนั่นเองเรื่องของพระเจ้าปายาสิในตอนต่อไปนี้มีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความบาลีขุตกนิกาวิมานวัตถุดังนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วท่านพระกุมารคัสสปเถระ
พร้อมด้วยพระภิกษุประมาณ500องค์ได้ไปถึงเสตพยนครและได้เปลื้องพระเจ้าปายาสิผู้เข้าไปหาท่านในนครนั้นจากมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดให้ดำรงอยู่ในสัมมาทิฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบนี่ก็คือเห็นในอริยสัจนะครับคือเห็นความจริงอันประเสริฐ4อย่างได้แก่ทุกข์สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์ก็หมายถึงการดับตัณหาและมรรคคือทางที่ให้ถึงความดับทุกข์ที่มีองค์8ประการนั่นนะครับเรียกว่าเห็นชอบต้องเห็นในอริยสัจ4นี้จำเดิมแต่นั้นมาพระเจ้าปายาสิก็ได้ทรงกระทำบุญแต่เมื่อถวายทานแก่พวกสมณพราหมณ์ไม่ได้ถวายด้วยมือตนเองได้ถวายทานโดยไม่เคารพเพราะตนไม่เคยอบรมบ่มนิสัยในทางให้ทานในเวลาต่อมาพอถึงการสิ้นพระชนแล้วได้ไปบังเกิดในเสรีสกวิมานวิมานนี้อยู่ใกล้ต้นซึกคือต้นจามจุรีหรือต้นกัมปูที่อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี่ก็คือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งที่มีมหาราชทั้ง4องค์เป็นประธานมหาราชทั้ง4องค์มีใครบ้างก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังรู้จักท่านทั้ง4เอาไว้ว่าท่านเหล่านี้อยู่ในทิศไหนมีใครเป็นบริวารท้าวจตุโลกบาลเทพเจ้าทั้ง4มี1ท้าวทัตรสรักษาทิศบุรพามีพวกคนทันเป็นบริวารมีกายสีขาว2ท้าววิรุณ6รักษาทิศทักษิณมีพวกอสูรเป็นบริวารมีกายสีเขียว3ท้าววิรูปักรักษาทิศประจิมคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกมีหมู่นาคเป็นบริวารมีกายสีแดง4ท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสวรรณหรือท้าวเวสสุวรรณนะครับรักษาทิศอุดรมีพวกยักษ์เป็นบริวารมีกายสีเหลืองนี่ก็เป็นชื่อของท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาดังได้ฟังมาว่าในอดีตการครั้งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอรหันต์องค์หนึ่งเที่ยวไปบิณฑบาตในหมู่บ้านตำบลหนึ่งแล้วไปฉันภัตตาหารที่สวนแห่งหนึ่งภายนอกบ้านทุกวันมีคนเลี้ยงโคคนหนึ่งได้เห็นดังนั้นจึงคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าลำบากเพราะแสงแดดก็เกิดความเลื่อมใสได้นำเสาไม้จามจุรี4ต้นมาปักและนำใบไม้มามุงบังทำเป็นประรำถวายแก่พระอรหันต์องค์นั้นนี่ก็เป็นความคิดเห็นอันหนึ่งนะที่คนเลี้ยงโคได้กระทำแต่บางอาจารย์ได้กล่าวว่าเขาได้ปลูกต้นจามจุรีขึ้นในที่ใกล้ประรำนั้นก็มีนี่เป็นความเห็นที่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์ก็มีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเวลาการที่ล่วงนานมาก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่จะไม่ตรงกันอย่างไรก็ช่างขอให้เรื่องนั้นเป็นการกระทำดีเหมือนกันก็แล้วกันเวลาเขาสิ้นชีวิตแล้วเขาได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้วยบุญกุศลนั้นที่ประตูวิมานได้เกิดเป็นสวนไม้จามจุรีมีดอกออกสะพรั่งพร้อมด้วยสีและกลิ่นงดงามอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิมานนั้นจึงมีชื่อว่าเสรีสกวิมานอันหนึ่งเทพบุตรนั้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวดาและมนุษย์ตลอด1
การพุทธันดรคำว่าพุทธันดรนี้อยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจง่ายๆว่าเป็นช่วงว่างระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเมื่อศาสนาของท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดช่องว่างขึ้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ก็ยังไม่มาตรัสรู้ช่วงว่างระหว่างนี้นะครับระหว่างศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนสิ้นไปพระองค์ใหม่ยังไม่มาเนี่ยตรงเนี้ยท่านเรียกว่าพุทธันดรคือเป็นระหว่างการที่ว่างจากพระพุทธเจ้าครับและในพุทธุปบาทการคือเวลาที่มีพระพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นในโลกคนเลี้ยงโคนั้นได้มาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีอยู่ในเมืองพาราณสีมีชื่อว่าควัมปติพระควัมปติเถระชีวประวัติของท่านมีกล่าวโดยพิสดารอยู่ในชีวประวัติพุทธสาวกนะครับถ้าท่านผู้ใดต้องการอยากจะรู้ชีวประวัติของท่านควัมปติแปลว่าเจ้าแห่งคำพูดและท่านได้เป็นสหายของพระยัสสเถระคนหนึ่งในบรรดาสหาย4คนและได้บวชตามพระยัสสเถระแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยการฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านได้ไปเห็นเสรีสกวิมานว่างจึงไปพักกลางวันอยู่ในเสรีสกวิมานอยู่หนึ่งเดือนด้วยอำนาจบุญกรรมที่ได้เคยสั่งสมไว้ในการก่อนนั่นเองต่อมาพระควัมปติเถระได้พบบายาสิเทพบุตรในเสรีสกวิมานนั้นจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านเป็นใครบายาสิเทพบุตรตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าคือพระเจ้าปายาสิเกิดในวิมานนี้ขอรับพระควัมปติเถระจึงถามว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดมิใช่หรือเหตุใดท่านจึงมาเกิดในที่นี้ได้ปายาสิเทพบุตรตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าพระกุมารกัสสปะเถระได้เปลื้องข้าพเจ้าจากมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดแต่ข้าพเจ้าได้มาเกิดในวิมานว่างที่ไม่มีบริวารนี้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ทำบุญด้วยความเคารพดีแล้วขอรับเวลาพระผู้เป็นเจ้ากลับไปโลกมนุษย์ขอพระคุณเจ้าโปรดบอกแก่บริวารประชาชนทั้งหลายของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าปายาสิถวายทานโดยไม่เคารพได้มาเกิดในวิมานไม้จามจุรีที่เป็นวิมานว่างเปล่าขอพวกท่านจงทำบุญโดยความเคารพจงตั้งใจให้แน่วแน่แล้วปรารถนามาเกิดในวิมานนั้นพระควัมปติเถระได้กระทำตามคำสั่งของปายาสิเทพบุตรด้วยความกรุณาและพวกบริวารของปายาสิเทพบุตรได้ฟังคำของพระเถระแล้วก็ตั้งใจกระทำบุญอย่างนั้นและได้ไปเกิดในเสรีสกวิมานนั้นส่วนท้าวเวสวรรณมหาราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาครองทิศใต้ได้แต่งตั้งปายาสิเทพบุตรให้เป็นเจ้าหน้าที่อารักขาหนทางเพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากอมนุษย์ไม่ให้เบียดเบียนคนเดินทางที่ไปในหนทางที่ขาดร่มเงาและขาดน้ำในพื้นที่ทะเลทรายสมัยต่อมาพวกพ่อค้าชาวอังคะและมคธบรรทุกสินค้าเต็มเกวียน 1,000 เล่มพากันเดินทางไปสินธุประเทศและโสวีระประเทศในทางทะเลทรายแต่การเดินทางของพวกพ่อค้าทั้งสองเมืองนี้คือชาวอังคะและมคธเนี่ยไม่ได้เดินทางในเวลากลางวันเพราะกลัวร้อนเ

จึงเดินทางในเวลากลางคืนโดยใช้ดวงดาวเป็นสัญญาณเครื่องกำหนดหมายแต่พวกเขาพากันเดินหลงทางไปผิดทิศที่จะไปเรื่องการผิดทิศผิดทางนี่ก็เห็นจะเป็นเรื่องปกติของคนเดินทางที่ยังไม่เคยรู้จักทางที่จะไปนั้นมีคำบังเพยเตือนใจไว้น่าคิดดีเหมือนกันว่าไม่มีใครเลยไม่เคยหลงทางอันนี้เป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจเมื่อเราเดินไปผิดทางหลงทางก็ไม่ต้องไปโกรธแค้นอะไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกคนเดินทางแล้วทางที่เราไม่เคยไปย่อมอาจจะผิดพลาดได้ครับในบรรดาพ่อค้าเหล่านั้นมีอุบาสกคนหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ทั้งยังเพียบพร้อมด้วยอุปนิสัยคือความดีที่เป็นทุนอยู่ในจิตที่จะได้บรรลุพระอรหันต์ได้ไปค้าขายเพื่อนำเงินมาบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาของตนที่เป็นคนตาบอดปายาสีเทพบุตรคิดจะอนุเคราะห์อุบาสกนั้นจึงได้แสดงตนให้ปรากฏพร้อมกับวิมานครั้นแล้วก็ถามว่าเหตุไรพวกท่านจึงเดินทางสายนี้ที่ไม่มีร่มเงาและน้ำทั้งยังเป็นทะเลทรายด้วยพวกพ่อค้าได้บอกกับเทพบุตรนั้นด้วยคาถาคือคำประพันธ์ที่มีอยู่ในบาลีคัมภีร์กุตกนิกายวิมานวัตถุโดยประสังคหาจารย์ทั้งหลายได้เริ่มต้นคาถาไว้สองคาถาความว่าขอท่านทั้งหลายจงฟังคำของเทวดาและของพวกพ่อค้าในทางทะเลทรายที่ได้มาพบกันในเวลานั้นและฟังคำที่เทวดาและพวกพ่อค้าโต้ตอบกันโดยประการใดขอท่านทั้งปวงจงฟังคำนั้นโดยประการนั้นเถิดยังมีพระเจ้าปายาสิมียศถึงความเป็นสหายของภูมิเทวดาภูมิเทวดานั้นก็คือเทวดาที่สิงสถิตอยู่บนพื้นดินบันเทิงอยู่ในวิมานของตนเป็นเทวดาได้มาสนทนากับพวกมนุษย์ต่อไปนี้เป็นคาถาที่ปายาสิเทพบุตรถามพวกพ่อค้าว่าดูก่อนมนุษย์ทั้งหลายพวกท่านกลัวทางคดเคี้ยวใจเสียอยู่ในที่น่าสงสัยว่ามีภัยในป่าในถิ่นอมนุษย์ในทางกันดารไม่มีน้ำไม่มีอาหารเดินไปได้แสนยากเป็นถ้ำกลางแห่งทะเลทรายในทะเลทรายนี้ไม่มีผลไม้ไม่มีเผือกมันไม่มีเชื้อไฟในที่นี้จะมีอาหารหาได้แต่ที่ไหนนอกจากฝุ่นและทรายที่แดดแผดเผาทั้งร้อนทั้งทารุณเป็นที่โดนร้อนดังแผ่นเหล็กเผาไฟหาความสุขไม่ได้เทียบเท่านรกเป็นสถานที่อยู่ดั้งเดิมของมนุษย์หยาบช้ามีปีศาจเป็นต้นเป็นภูมิประเทศเหมือนถูกสาปแช่งไว้พวกท่านหวังอะไรเพราะเหตุไรจึงไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนตามกันเข้ามายังประเทศนี้พร้อมกันเพราะความโลภความกลัวหรือเพราะหลงทางพ่อค้าเหล่านั้นกล่าวตอบเทพบุตรว่าพวกข้าพเจ้าเป็นนายกองเกวียนอยู่ในแคว้นมคธและแคว้นอังคะบรรทุกสินค้ามามากต้องการทรัพย์ปรารถนากำไรจะพากันไปยังสินธุประเทศและโสวีระประเทศพวกข้าพเจ้าทุกคนไม่อาจจะอดทนความกระหายน้ำในเวลากลางวันได้และมุ่งหมายจะอนุเคราะห์โคทั้งหลายจึงพากันรีบเดินทางมาในเวลากลางคืนที่
ป็นเวลาวิกาลคำว่าเวลาวิกาลก็คือผิดเวลาพวกข้าพเจ้าจึงได้พลาดทางไปผิดทางหลงทางไม่รู้ทิศเดินเข้าไปในป่าที่ไปได้แสนยากกลางทะเลทรายวุ่นวายดุจคนตาบอดข้าแต่ท่านเทวะผู้ควรบูชาพวกข้าพเจ้าได้พบวิมานอันประเสริฐและตัวท่านนี้ที่ไม่เคยพบมาก่อนจึงหวังว่าจะรอดชีวิตได้ยิ่งกว่าแต่ก่อนเพราะเห็นวิมานของท่านกับตัวท่านพวกข้าพเจ้าจึงมีความร่าเริงดีใจและเกิดขนลุกขนพองขึ้นเมื่อพวกพ่อค้าเล่าความเป็นไปของตนดังนี้แล้วปายาสิเทพบุตรได้ถามพวกพ่อค้าเหล่านั้นว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายพวกท่านไปในทะเลทรายทั้งฝั่งนั้นทั้งฝั่งนี้และไปทางที่มีเสิงหวายและหลักตอไปหลายทิศที่ไปได้ยากคือมีแม่น้ำและที่ขรุขระของภูเขาเพราะเหตุอยากได้โภคทรัพย์คำว่าโภคทรัพย์ก็คือทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคหรือบริโภคเมื่อพวกท่านไปที่แว่นแคว้นของพระราชาอื่นๆก็ได้เห็นพวกมนุษย์ชาวต่างประเทศเรารอฟังสิ่งอัศจรรย์ที่พวกท่านได้ฟังหรือได้เห็นมาในสำนักของพวกท่านพวกพ่อค้าเหล่านั้นกล่าวตอบว่าดูก่อนพ่อกุมารสมบัติของมนุษย์ในประเทศอื่นทั้งหมดพวกข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นที่น่าอัศจรรย์กว่าวิมานของท่านนี้เลยพวกข้าพเจ้าดูวิมานของท่านที่มีรัศมีสว่างยิ่งอันเลื่อนลอยอยู่ในอากาศก็อิ่มใจนักวิมานของท่านนี้มีทั้งสระโบกครณีมากด้วยดอกไม้มีบุญทริกคือดอกบัวขาวดอกบัวหลวงและต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลอยู่เป็นนิดโชยกลิ่นหอมฟุ้งขจรไปสาวิมานเหล่านี้ของท่านเป็นสาวแก้วไพฑูรย์สูง100ศอกประดับด้วยแก้วผลึกแก้วประพานบุษราคำคำบุษราคำก็คือพลอยสีเหลืองแก้วลายและแก้วมณีมีรัศมีโชติช่วงวิมานงามของท่านมีเสา 1,000 ต้นมีอานุภาพหาที่เปรียบไม่ได้วิมานที่อยู่บนเสาเหล่านั้นประกอบด้วยรัตนะภายในภายนอกล้อมด้วยกำแพงทองคำมุงหลังคาวิมานด้วยแผ่นทองคำวิมานของท่านนี้สว่างด้วยทองชมพูนุชคำว่าทองชมพูนุชก็คือทองคำเนื้อก้าวเป็นทองบริสุทธิ์มีสีเหลืองเข้มออกแดงคือทองชมพูนุชทอแสงขึ้นในเบื้องบนส่วนประกอบของปราสาทมีบันไดและแผ่นกระดานที่เกลี้ยงเกาทั้งมั่นคงและสวดทรงงดงามส่วนประกอบเข้ากันสนิทอันบุญกรรมปรุงดีแล้วน่าดูน่ารื่นรมยิ่งนักภายในวิมานแก้วนั้นมีข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์ส่วนท่านก็มีหมู่นางอัปสรแวดล้อมมีเสียงกึกก้องด้วยตะโพนเปิงมางและดนตรีทั้งมีถุยเทพกราบไหว้ด้วยการสดุดีและวันทาท่านตื่นอยู่ด้วยหมู่นะเทพนารีบันเทิงอยู่ในวิมานและในปราสาทที่ประเสริฐน่ารื่นรมใจมีอนุภาพเป็นอจินไตยคำว่าอจินไตยนี้ก็แปลว่าพ้นความคิดหรือไม่สมควรคิดคำว่าอจินไตยในพระพุทธศาสนามีอยู่4ประการคือ1พุทธวิสัย
คือวิสัยได้แก่ความสามารถของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะคิดถึงในเรื่องนี้ได้เรียกว่าพ้นความคิดของเราไป 2. ฌานวิสัยคือวิสัยได้แก่ความสามารถของผู้ได้บรรลุฌานแล้วท่านผู้ได้ฌานแล้วนี่ท่านก็มีความลี้ลับอยู่ในสิ่งที่ท่านได้นั้นเราก็ไม่สามารถที่จะคิดได้หรือว่าพ้นความคิดของเราไป 3. กรรมวิบากคือผลของกรรมได้แก่การกระทำดีและชั่วว่ามีมาแต่เมื่อไรเราก็ยังรู้ไม่ได้ 4. โลกจินตาคือความคิดเรื่องของโลกโดยคิดกันว่าเกิดมาตั้งแต่เมื่อไรและจะมีอายุยืนยาวไปเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่คิดแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนเพราะว่าเหลือวิสัยที่เราจะอย่างรู้ได้นี่เป็นอจินไตยในพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่ามีอนุภาพเป็นอจินไตยหมายถึงไม่ควรจะคิดประกอบบริคุณทั้งปวงดุจท้าเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ท่านเป็นเทวดาหรือเป็นยักษ์เป็นท้าวสักกะจอมเทพหรือเป็นมนุษย์ขอท่านจงบอกทีเถิดท่านเป็นเทวดาชื่ออะไรปายาสีเทพบุตรเมื่อจะให้พวกพ่อค้ารู้จักตนจึงกล่าวตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาชื่อเสรีสกะเป็นผู้รักษาทางกันดารคุ้มครองทะเลทรายตามเทวบัญชาคือคำสั่งของท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณนะครับจึงดูแลรักษาประเทศนี้อยู่พวกพ่อค้าถามถึงกรรมของเทพบุตรนั้นว่าวิมานนี้ท่านได้ตามความปรารถนาหรือเกิดขึ้นตามฤดูกาลท่านทำเองหรือเทวดาทั้งหลายมอบให้ท่านได้วิมานอันเป็นที่ชอบใจนี้มาอย่างไรท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการก็สิ้นสุดแล้วก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: สัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตมาทำความรู้ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราลมหายใจของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาว

หายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมปล่อยลมหายใจก็เราให้เป็นปกติเพียงแต่เรารู้ว่าลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าเราก็นึกพูดนึกไว้ในใจหายใจออกก็นึกว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็เป็นช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชาเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญในพระพุทธศาสนาคือวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในคราวเดียวกันก็เป็นที่อัศจรรย์ว่าคนเราจะเกิดจะตายวันเดียวกันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาพระพุทธองค์มาประสูติแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็ดับขันธปรินิพพานวันเพ็ญกลางเดือน6ซึ่งพวกเราชาวพุทธก็มาประพฤติปฏิบัติบูชาก็เรียกว่าน้อมกายวาจาใจของเราเข้ามาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าการที่เราได้มีโอกาสเข้ามาก็ถือว่าเรามีบุญนุนนำให้ชีวิตของเราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนามีร่างกายพร้อมที่จะบำเพ็ญบุญกุศลให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเมื่อเราฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมตลอดช่วงสัปดาห์7วันเราไม่ต้องขวนขวายธรรมะอยู่ตรงหน้าเราแล้วเพียงแต่เราตั้งสติทำตัวรู้ให้พร้อมน้อมรับธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์ไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ธรรมะนี้ถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาฟังด้วยสติพิจารณาด้วยปัญญาเราก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์เราเกิดมามีทุกข์ตั้งแต่เกิดทุกข์จากความเกิดทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความเจ็บทุกข์จากความตายอันนี้เป็นทุกข์ประจำร่างกายของเราทุกคนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเรายังทุกข์ใจอีกใจที่มีความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการที่เราน้อมรับอารมณ์ข้างนอกเอามาเก็บไว้ภายในอารมณ์ที่จรมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเราน้อมมาเก็บไว้เราไม่เคยปล่อยผ่านคือไม่เคยละไม่เคยวางเรายึดไว้หมดของดีก็ยึดไว้ของไม่ดีก็ยึดไว้ใจก็เราจึงเต็มไปด้วยทุกข์มันมีของไม่ดีเยอะของดีไม่ค่อย

มีพอของไม่ดีนี่หาง่ายตาก็เห็นง่ายหูก็ได้ยินเสียงของไม่ดีเนี่ยมันจะมาตลอดเราก็สะสมไว้เอาไปไว้ที่ใจทำให้ใจของเรานี่มันเสียทำให้ใจของเรามันเป็นทุกข์ทำให้ใจของเรามันเกิดโทษเพราะเราไม่รู้จักปล่อยจักวางจักละอารมณ์ที่มันมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางความคิดนึกปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าทุกข์ทางใจฉะนั้นเรามา

ละอารมณ์ที่มันมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางความคิดนึกปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าทุกข์ทางใจฉะนั้นเรามาพิจารณาทบทวนว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันมีสาเหตุจากที่เราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้จักละไปยึดไปติดกับอารมณ์ต่างๆเห็นอะไรก็ยึดได้ยินอะไรก็ยึดไอ้ความยึดความติดที่เป็นอุปาทานมันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงถึงสอนให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละอะไรที่เราปล่อยได้วางได้ละได้ก็ทำให้ใจก็เราเบาทำให้ใจก็เราสบายเหมือนเราอดีตปล่อยวางอนาคตอดีตเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงเพราะอะไรเพราะอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วเราย้อนไม่ได้ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตที่มันล่วงมาแล้วนึกไปก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์อนาคตก็ยังมาไม่ถึงยังไม่มีอะไรที่เราสัมผัสได้ถึงอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยที่พระเจ้าทรงสอนตัดอดีตปล่อยอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเรารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรเรากำลังทำอะไรอันนี้แหละที่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นสิ่งที่ดีได้อย่างความคิดถ้าเรากำลังคิดไม่ดีเราเข้าไปรู้ว่าเรากำลังคิดไม่ดีคิดเป็นบาปเป็นอกุศลเราก็เลิกคิดซะละความคิดนั้นซะหันมาคิดดีหันมาพูดดีหันมาทำดีปัจจุบันเท่านั้นที่แก้ไขได้หมดแล้วปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นอดีตแล้วมันก็ไปสู่อนาคตไปจากปัจจุบันทั้งหมดทั้งอดีตอนาคตถ้าปัจจุบันดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีไปสู่อนาคตที่ดีมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั้นวิธีแก้ก็คือทำปัจจุบันรู้ปัจจุบันเห็นปัจจุบันเข้าใจอยู่กับปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ที่เราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจนี่ก็เราใจเป็นบุญเพราะว่ากายวาจาของเราเป็นบุญและสมาทานศีลไปละศีลทำให้กายให้วาจาของเราสงบไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยอำนาจของศีลที่เราสมาทานตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8ล้วนแล้วแต่ชำระกายวาจาของเราให้สะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากโทษปราศจากภัยต่างๆสีเลนะสุขติยันติศีลนำความสุขมาให้สีเลนะโภคสัมปทาสีนำโภคทรัพย์มาให้สีเลนะนิพุติงยันติสีนำไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความดับทุกข์คนไหนที่มีศีลมีทานในเบื้องต้น

บุคคลนั้นก็มีกายมีวาจาที่เป็นบุญคนในมีพุทโธอยู่ในใจคนนั้นก็มีบุญที่ใจใจของเราเป็นพระมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อใจของเราเป็นพระใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลนี่เขาเรียกว่าฝึกกายวาจาใจของเราให้เกิดบุญเราสามารถทำได้ทุกขณะทำได้ทุกเวลาทุกโอกาสไม่จำกัดการอากาลิโกไม่มีการทำได้ทุกขณะยืนก็ทำได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้เดินก็ทำได้หลับก็ทำได้ถ้าเราฝึกไว้ผลของมันคือความสุขความสบายมีความสบายกายสบายใจไม่เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยนี่ผลของการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้สงบนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสสายไม่โยกโครงตาเห็นรูปก็เฉยหูได้ยินเสียงก็เฉยจมูกได้กลิ่นก็เฉยกลิ่นกระทบรสก็เฉยกายสัมผัสก็เฉยใจรับรู้อารมณ์ก็เฉยมันจะเฉยได้ต่อเมื่อเราฝึกให้ว่างฝึกให้สงบฝึกให้นิ่งพระจิตของเราเนี่ยมันวุ่นวายอยู่ตลอดมันดิ้นรนอยู่ตลอดมันไม่เคยหยุดไม่เคยนิ่งไม่ว่าเวลาใดมันก็วุ่นอยู่ทุกเวลาในเวลาที่เรารับกายไม่รู้แต่ใจรู้ใจก็ยังคิดนึกปรุงแต่งไปหาคนโน้นไปเห็นคนนี้ไปที่นั่นไปที่นี่สัมผัสอย่างนั้นสัมผัสอย่างนี้ใจก็เรามันปรุงแต่งมันไม่เคยหลับมันไม่เคยนิ่งไม่เคยว่างถ้าเราไม่ฝึกไว้ใจคนเรานี่สำคัญมันจะทุกข์มันจะสุขมันจะไปสวรรค์ไปนิพพานใจเป็นผู้ไปกายไม่ได้ไปกายเดี๋ยวก็ทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนี้กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแต่สิ่งที่ไปคือใจที่เราเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณมันออกจากร่างมันทิ้งร่างนี้มันอยู่ไม่ได้เพราะร่างกายเป็นของผุพังอยู่ได้ระยะหนึ่งมันก็เกิดอาการเสื่อมมันค่อยๆเสื่อมผลสุดท้ายมันก็ผุมันก็พังไม่สามารถยื้อเอาไว้ได้เราก็ต้องทิ้งร่างกายไว้บนพื้นแผ่นดินนี้กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟงั้นชีวิตของเราไม่มีอะไรมีการเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายผลสุดท้ายก็จากโลกนี้ไปอีกถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่ได้สร้างบารมีทานศีลภาวนาไม่ได้ทำไม่มีบุญไปเกิดเป็นมนุษย์อยากจะเป็นมนุษย์เป็นไม่ได้บุญไม่มีอยากจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ไม่มีบุญสวรรค์นั้นสำหรับคนมีบุญคนมีทานมีศีลมีภาวนา
จะไปสวรรค์ได้คนไหนไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีโอกาสได้ไปแม่อยากไปก็ไปไม่ได้เขาไม่ให้ไปเหมือนเราไม่มีวีซ่าไม่สามารถเดินทางได้ไม่ผ่านเขาไม่ให้ผ่านนั่นคนที่มีทานมีศีลมีภาวนาเท่านั้นที่จะไปสวรรค์หรือไม่ก็ไปเป็นมนุษย์อย่างน้อยอย่างพลาดท่าเสียทีก็ยังเป็นมนุษย์ไม่ตกต่ำกว่านั้นด้วยอำนาจของทานของศีลของการภาวนาที่เราฝึกฝนอบรมเป็นบารมีธรรมบารมีทานที่เราสร้างที่เขากล่าวว่าบางคนเกิดมาก็มีวาสนาบารมีเขาก็ทำของเขาไว้ก็สะสมไว้ก็สร้างไว้บารมีเขาเกิดมาก็บารมีนั้นก็หนุนนำให้เขาเกิดในสถานที่ที่มีความสุขมีโภคทรัพย์มีข้าทาสมีบริวารมียศมีตำแหน่งเขาเกิดมาก็มีความสุขความสบายไม่ต้องทนลำบากเหนื่อยยากเหมือนคนที่ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำเห็นไหมบางคนเกิดมาทำทั้งวันทั้งคืนแทบจะไม่มีเวลาพักแต่ก็ไม่ร่ำไม่รวยบางคนแทบจะไม่มีกินมีใช้ผลทานที่เขาไม่ค่อยได้ให้ไม่ได้สร้างเขาไม่ขยันให้ทานไม่ขยันทำทานทานทำให้คนรวยแต่เขาไม่ทำเขาไม่ขยันเกิดมาก็ตรณีมาชวนไปทำบุญทอดผ้าป่าทอดกฐินสร้างวัดสร้างสาธารณประโยชน์หรือชวนไปบริจาคแบ่งปันให้แก่ผู้ยากไร้เดือดร้อนเขาไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจที่จะทำพอเขามาเกิดเขาก็เลยเป็นคนยากจนไม่มีจะกินไม่มีจะใช้ไม่มีทาสไม่มีบริวารไม่มียศไม่มีตำแหน่งนั่นเป็นผลที่เขาทำผลที่เขาสร้างเอาไว้ไม่มีใครไม่ทำให้เขาเป็นคนทำเองฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราอย่าได้เป็นคนจนหัดเป็นคนรวยขยันให้ทานสละออกจาคะแบ่งปันสละออกทีละเล็กทีละน้อยทำบ่อยๆมันจะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยจิตใจของเราจะได้รวยไม่ให้เพียงเล็กน้อยก็เป็นคนรวยเพราะคนรวยบางทีก็ไม่ให้ถ้ากลายเป็นคนจนคนที่เกิดมารูปร่างหน้าตาดีสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนบุคคลนั้นเคยรักษาศีลไว้มั่นคงอย่างน้อยก็ศีล5มีโอกาสก็ศีลอุโบสถศีล8เหมือนที่เรากำลังทำกันอยู่มาประพฤติพรหมจรรย์เป็นศีลของพรหมไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนออกจากบ้านจากเรือนคำว่าพรหมนี่ออกจากบ้านจากเรือนไม่ยุ่งเกี่ยวกับบ้านกับเรือนไม่มีครอบไม่มีครัวประพฤติพรหมจรรย์เราก็ฝึก
ึกให้มีพรหมจรรย์รักษาศีลอุโบสถศีล8สร้างบารมีจากศีล5ขยับขึ้นมาศีล5เป็นศีลของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแต่เราไม่อยากมีบ้านมีเรือนเราอยากจะอยู่สูงกว่านั้นเราก็อาศัยศีล8ศีลอุโบสถฝึกให้มีบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ออกจากบ้านจากเรือนได้กลายเป็นพรหมถ้าตายไปขณะนี้เราก็ไปเป็นพรหมพรหมนี่เหนือกว่าเทวดาเทวดาแค่ศีล5แต่พรหมนี่ศีลอุโบสถศีล8ถ้าเราต้องการมากกว่านั้นเราก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้หลักของความเป็นจริงธรรมะคือความเป็นจริงที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พระพุทธเจ้าพระองค์มาตรัสรู้ธรรมก็มาตรัสรู้ของจริงเรียกว่าอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคความจริง4ประการบุคคลใดเข้าไปรู้ความจริงทั้ง4ประการบุคคลนั้นก็เข้าถึงธรรมซึ่งเป็นความดับทุกข์คำว่าทุกข์นี้ไม่มีใครอยากได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นชาวพุทธเราต้องรู้จักเรื่องของทุกข์ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์เหตุก็หมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์วนเวียนอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายเทวดาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้จักเหตุของมันคือทุกข์เหตุของทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้สอนไว้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยเหตุของมันก็คือตัณหาตัณหาคือความทยานอยากความต้องการตัณหานี่ทำให้ตาหันโยมหันไปหามันต้องการมันมันตาเห็นรูปรูปไหนที่เราพอใจนี่ตามันหันทันทีเลยมันหันไปดูรูปนี้สวยนะมีความต้องการมีความอยากได้โหได้ยินเสียงนะเสียงนี้ไพเราะนะน่าฟังพอได้ยินเสียงปั๊บตามันก็หันไปดูว่าเสียงนี้มาจากไหนอยู่ที่ไหนพอตัณหามันเกิดมันก็ทะยานอยากมีความต้องการเกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นก็ต้องดิ้นรนแสวงหาสิ่งนั้นรูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นสัมผัสนั้นอารมณ์นั้นนี่เป็นที่มาตัณหาก็มีอยู่3อย่างมีกามตัณหาตัณหาตัวที่1ตัณหาตัวนี้แรงมากก็เรียกว่ากามตัณหามีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีธรรมอารม
ห้าตัวเนี่ยเป็นตัวดิ้นรนให้เกิดทุกข์ทำให้มีความโลภทำให้มีความโกรธทำให้มีความหลงตัวที่สองคือภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้เห็นเขามีบ้านใหญ่ๆก็อยากมีรถหรูๆก็อยากมีเห็นอะไรมาเกิดความอยากความต้องการมันดิ้นรนบางคนไม่ได้พักได้ผ่อนเลยไขว่คว้าหาทั้งวันทั้งคืนมันก็เกิดความทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาเป็นทุกข์อย่างไรมันตาเห็นรูปเราได้รูปมาแล้วรูปที่เราพอใจเรานึกว่ามันเป็นสุขมันกลับไม่ใช่พอได้มาแล้วก็เป็นทุกข์อีกกลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปทุกข์มันเลยเกิดเมื่อมันมีความอยากมันก็มีความยึดความติดยึดว่ารูปนั้นเป็นของเราเสียงนั้นเป็นของเรากลิ่นนั้นเป็นของเรารสนั้นเป็นของเรารูปนั้นสัมผัสนั้นเป็นของเราอารมณ์นั้นเป็นของเราทุกข์มันเลยเกิดไม่พอใจก็เป็นทุกข์อีกไม่อยากได้มีความผลักไสไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินทุกข์มันก็เกิดอีกพอใจก็เป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งสองทางวิภวตัณหาตัณหาตัวที่สามความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้เห็นเขาแก่ไม่อยากแก่เห็นเขาเจ็บไม่อยากเจ็บเห็นเขาตายไม่อยากตายเห็นเขาวิบัติไม่อยากวิบัติดิ้นรนไม่ต้องการทุกข์มันก็เกิดนี่คือตัณหาทั้งสามอย่างทั้งสามตัวที่เป็นเหตุของความโลภความโกรธความหลงแล้วก็กลายเป็นความยึดความติดพอลงแล้วมันก็ยึดติดไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเรากายนี่ของเราบ้านนี่ของเราแก้วแหวนเงินทองของเราลูกหลานสามีภรรยาญาติพี่น้องของเราแต่เมื่อความจริงมันปรากฏมันไม่ใช่ของเรามันเกิดความไม่เที่ยงรูปนั้นไม่เที่ยงเสียงนั้นไม่เที่ยงกลิ่นนั้นไม่เที่ยงรสนั้นไม่เที่ยงสัมผัสนั้นไม่เที่ยงอารมณ์นั้นไม่เที่ยงทุกข์มันเกิดเพราะมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมได้เหมือนร่างกายเราเนี่ยที่เรานึกว่าเป็นของเราผมของเราฟันของเราร่างกายอาการ32นี่ของเราแต่พออยู่ไปมันแปรสภาพผมที่เคยดำมันก็งอกเคยมั่นคงมันก็หลุดมันก็ร่วงมันก็จากไปทุกข์ก็เกิดพอเราไปยึดไว้ผมนี้ของเรามันต้องไม่หลุดไม่ร่วงไม่ดำไม่งอกฟันที่เคยแข็งแรงพอมันโยกมันคลอนเราก็ทุกข์กับมันหนังที่เคยเต่งตึงพอมันเหี่ยวย่นมันหย่อนยานเราก็ทุกข์กับมัน

ตาที่เคยมองได้ไกลเริ่มฟ้าฟางมองไม่เห็นก็ทุกข์กับมันหูที่เคยได้ยินเสียงไกลก็ไม่ได้ยินต้องพูดใกล้ๆถึงจะได้ยินหรือไม่บางคนมันก็ดับไปเลยไม่ได้ยินเลยตาก็บอดไปเลยมันก็เลยเกิดทุกข์เพราะเราไปยึดว่าเป็นของเราทั้งที่มันไม่ใช่เราควบคุมไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้เลยในร่างกายเราตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถควบคุมได้มาแปรสภาพอยู่เรื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไข้เดี๋ยวแก่เดี๋ยวตายซึ่งเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นเจ้าของถ้าเราบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เราเพียงผู้อาศัยอยู่อาศัยใช้หูใช้ตาใช้กายของเราเนี่ยมาทำความดีสร้างบุญกุศลเท่านั้นเองแต่ถ้าคนไม่รู้จักใช้ก็ไปใช้ในทางที่ผิดใช้ทำบาปสร้างอกุศลพากายนี้พาวาจานี้พาใจนี้ไปสร้างบาปสร้างอกุศลแต่คนไหนที่รู้ทันเข้าใจก็ใช้กายนี้เป็นประโยชน์เหมือนวันนี้ที่เรามาใช้กันเอาตาเอาหูเอากายเอาใจก็เรามาสร้างความดีสร้างบุญกุศลให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าเอากายเอาวาจาเอาใจของเรามาทำความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นชีวิตของเราเกิดมานี่มันมีแต่ความทุกข์หาความสุขได้น้อยมากไอ้ที่เราว่ามันเป็นความสุขมันไม่ใช่เราลองนึกดูที่ว่าอะไรคือความสุขของชีวิตได้กินได้นอนได้เที่ยวได้เล่นมันมีความสุขไหมจิตของเราไม่มีแต่ความทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ต้องขยับอยู่เรื่อยนั่งนานไม่ได้ทุกข์เกิดทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์เกิดหมดนั่งนานเดินนานยืนนานนอนนานหิวนานอิ่มนานร้อนนานหนาวนานทุกข์หมดเพราะร่างกายของเราเป็นที่อยู่ของทุกข์พระพุทธองค์ยังสอนให้เราตั้งสติตัวรู้น้อมเข้ามาดูกายใจของเราเนี่ยทุกข์มันอยู่ที่กายกับใจสองอย่างทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกทุกข์นี่อยู่ที่ในกายในใจของเราไอ้ที่เราไม่เห็นที่เราไม่รู้เพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเราไม่ได้โอปัญโกน้อมก็มาดูตัวเองส่วนใหญ่เราจะไปดูข้างนอกหมดดูแต่คนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เรารู้หมดแต่ตัวเองไม่รู้เลยนั่งก็ไม่เคยรู้นอนก็ไม่เคยรู้กินก็ไม่เคยรู้จะพูดจะคิดก็ไม่เคยรู้เพราะเราไม่มีสติเข้าไปรู้ไม่ได้ฝึกไว้สติจึงเป็นสิ่งสำคัญในการประพฤติปฏิบัติ
สติทำให้เกิดสมาธิสติสมาธิทำให้เกิดปัญญามันอาศัยซึ่งกันและกันมันขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้มันจะมีสมาธิโดยไม่มีสติก็ไม่ได้มันจะมีปัญญาโดยขาดสมาธิขาดสติก็ไม่ใช่งั้นพื้นฐานก็คือการสร้างสติตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้พูดรู้ทำรู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรสร้างบ่อยๆทำบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆอย่าให้มันเพลินนานอย่าให้มันเผลอนานถ้าเรารู้บ่อยๆเราก็สามารถแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองแก้ไขความคิดแก้ไขคำพูดแก้ไขการกระทำของตัวเองได้หมดแล้วเราก็จะฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองความโลภเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรเราก็สามารถรู้ทันได้รู้ทันเอาไว้แก้จะรู้ไม่ทันนี่แก้ไม่ได้มันคิดไปแล้วมันพูดไปแล้วมันทำไปแล้วแก้ไม่ได้แต่ถ้ารู้ก่อนเนี่ยมันสามารถแก้ได้รู้ก่อนคิดรู้ก่อนพูดรู้ก่อนทำงานชีวิตของเราเนี่ยมันขาดตัวรู้อย่างเดียวมันจึงหาความสุขไม่เจอว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นใครเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายนี้เป็นลูกของกษัตริย์พระเจ้าสุทโธทนะพระนางสิริมหามายาและพระองค์ก็มีประสาท3ฤดูฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนหน้าหนาวก็ไม่หนาวหน้าร้อนก็ไม่ร้อนหน้าฝนก็ไม่สามารถทำให้อุณหภูมินั้นอยู่สบายมีข้าทาสมีบริวารคอยพัดวีเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะพระเจ้าสุทโธทนะตอนที่เจ้าชายจิตตะประสูติได้7วันแล้วก็เชิญพราหมณ์มาทำนายดวงชะตาพราหมณ์ทั้งหลายก็ลงความเห็นส่วนใหญ่โน้มเอียงไปในการบรรพชาออกบวชแต่พระเจ้าสุทโธทนะไม่ต้องการให้ลูกนี้ออกบวชต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะนี้สืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์ต่อไปก็เลยปรึกษาอำมาตย์ต่างๆผู้รู้ต่างๆว่าจะทำยังไงให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยครองเรือนท่านเหล่านั้นก็แนะนำว่ากามคุณนี่แหละจะสามารถดึงรั้งเจ้าชายสิทธัตถะให้อยู่ครองเรือนสืบราชบัลลังก์ต่อไปได้ก็เลยจัดพิธีแต่งงานหาคู่ครองให้แล้วก็คัดสรรเอาสนมที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสะสวยรูปงามเสียงงามผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาคอยฟ้อนรำขับร้องบำรุงบำเรอเพื่อให้เจ้าชายเจ้าสาวนี้หลง
อยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสจะได้ไม่ออกบวชแต่ด้วยบารมีที่โปร่งสะสมมายาวนานตีอสงไขยกำไรแสนกับต้องการมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่พระองค์จะมาบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีจึงไม่มีสิ่งใดที่จะมาหยุดยั้งบารมีของพระองค์ที่สร้างมาจนเต็มไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสต่างๆเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นก็เลยคิดออกจากพระราชวังเพื่อไปเป็นนักบวชแต่ถ้าจะลาไปบอกกล่าวไปบอกลาพระบิดาหรือมเหสีนางพิมพาก็คงไม่สำเร็จคงออกไม่ได้เราทั้งสองท่านนี้ไม่ยอมให้ออกบวชก็เลยต้องหนีออกมาเสด็จหนีตอนกลางคืนดังที่เราเรียนพุทธประวัติมีนายชนะมากันทกะคู่บารมีเคยสร้างร่วมกันมาชวนกันออกจากพระราชวังฉะนั้นเราลองทบทวนดูเถอะว่ายศถาบรรดาศักดิ์แก้วแหวนเงินทองปราสาทสามฤดูนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงที่ทุกคนไขว่คว้าแสวงหากันแต่เมื่อพระองค์ออกบวชได้พบหนทางแห่งการดับทุกข์ได้ตรัสรู้พระองค์จึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเงินเป็นทองเป็นยศเป็นตำแหน่งไม่ใช่หนทางแห่งความสุขเลยเป็นความทุกข์ใครมีแล้วเป็นทุกข์หมดถ้าไม่รู้จักใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ทุกข์มันก็เกิดพุทโธไว้ยอมอย่าไปตื่นเต้นพุทโธไว้เราเป็นคนมีบุญยอมคนมีบุญเนี่ยแคล้วคลาดปราศจากภัยอันตรายนอกจากว่าคนนั้นไม่มีบุญเท่านั้นเองวันนี้เรามาทำบุญเราเป็นคนมีบุญคนมีบุญนี่ไม่มีภัยอันตรายต่างๆมาแผ่วผ่านได้แบบพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีบุญสูงสุดแล้วพระเทวทัตรอบลงพระชนพระองค์ตั้งหลายครั้งหลายคราไม่สำเร็จบุญรักษาไว้โยมปกป้องไว้แต่ทำอันตรายไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครทำอันตรายได้เลยตัตราอาวุธยาพิษอะไรไม่สามารถทำได้เพราะบุญเต็มบุญเป็นผู้ปกป้องไว้คุ้มชูไว้เราก็เป็นคนมีบุญโยมมาสร้างบุญสร้างบารมีบุญก็อุ้มเราไว้ชีวิตของเราก็อาศัยบุญนี่แหละทิ้งบุญไม่ได้ทิ้งเมื่อไรเราก็เป็นคนหมดบุญคนหมดบุญก็คนไม่สามารถทำอะไรได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ได้สร้างบารมีไม่ได้

0: แต่เราเป็นคนมีบุญให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้สวดมนต์ภาวนาก็ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ได้สร้างสติก็ได้สร้างสมาธิก็ได้สร้างปัญญาก็ได้นี่ประบุญที่เรามีบุญที่เราสร้างดังนั้นเราต้องทำมันต่อพอของเก่าที่เราได้มาเราใช้ไปทุกวันมันก็หมดเราไม่เพิ่มไม่เติมมันก็หมดเราไม่มีบุญเราใช้บุญถ้าไม่มีบุญก็ไม่สามารถได้สร้างบารมีอีกไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพุทธศาสนาไม่มีโอกาสให้ทานไม่มีโอกาสรักษาศีลไม่มีโอกาสสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมตอนนี้เรามีบุญเราให้ทานได้รักษาศีลได้สวดมนต์ภาวนาได้ฟังเทศฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัติได้มีบุญมหาศาลงั้นเราต้องสร้างต่อไปทำต่อไปตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ต้องอาศัยบุญนี่แหละไม่งั้นเราก็เป็นคนไม่มีบุญไม่รู้จักบุญเลยไม่รู้ว่าบุญอยู่ที่ไหนเขาไปทำบุญกันเราก็เฉยเขาไปวัดไปทำไมดีกว่าเราไม่ต้องไปแล้วไปตอนโน้นทีเดียวเลยเขาหามาเข็นมามีประโยชน์อะไรโยมถ้ามาตอนนั้นแล้วหมดประโยชน์แล้วท่อนไม้ท่อนฟืนยังมีประโยชน์มากกว่าเอามาเผาเป็นถ่านได้เอามาทำเชื้อไฟได้มนุษย์ทำอะไรไม่ได้เลยมันต้องเข้ามาตอนมีลมหายใจมาสร้างมาทำเอาไว้สะสมอริยทรัพย์เอาไว้ทรัพย์ที่นำไปได้เป็นเสบียงเดินทางไปสู่ภพหน้าบางคนนึกว่าไม่มีภพไม่มีชาติแล้วเกิดชาติเดียวศูนย์เลยทำไมเมื่อวานมีโยมทำไมพรุ่งนี้มีทำไมเดือนที่แล้วมีปีที่แล้วมีเดือนหน้าก็มีปีหน้าก็มีมาจากไหนภพชาติก็เช่นเดียวกันโยมแบบเดียวกันชาตินี้มีชาติหน้าก็มีเดือนที่แล้วมันยังมีเดือนหน้าก็ยังมีปีที่แล้วมีปีหน้าก็ยังมีนั่นเราหมดแต่สงสัยอยู่ไม่ลงมือทำหมดวันหมดไวหมดเวลาเพราะบางคนเขาให้วันมาน้อยเห็นไหมบางคนเกิดมาแป๊บเดียวอยู่ได้แค่นาทีเดียวไปซะแล้วหมดโอกาสบางคนอยู่ได้วันเดียวอยู่ได้เดือนเดียวอยู่ได้ปีเดียวไปแล้วแต่เรานี่โชคดีอยู่ตั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีมีบุญแต่ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำเพิกเฉยก็ชวนไปวัดไม่ว่างไม่มีเวลาชวนไปเที่ยวมีเวลาไปทำอย่างอื่นมีเวลาแต่ว่าทำบุญไม่มีเวลาเสียดายบางคนเสียดายทำบุญแล้วเสียดายเวลาไปกินไปเล่นไม่เสียดายเลยมีเท่าไหร่ใช้จ่ายเกลี้ยงติดลบด้วยทำไปทำบุญนี่คิดแล้วคิดอีกบุญมันเป็นของละเอียดโยมมันมองไม่เห็นด้วยตาแต่มันสัมผัสด้วยใจเมื่อเราทำทานเนี่ยเราทำไปแล้วใจของเรามีความสุขเราได้แบ่งปันเราได้ให้เราได้ช่วยชีวิตคนอื่นให้พ้นจากสถานะความยากจนความทุกข์บางคนเขาเดือดร้อนไม่ได้กินไม่ได้ใช้พอเขาได้กินได้ใช้เขาก็ สามารถบรรเทาทุกข์ไปได้คนให้ก็มีความสุขคนรับก็มีความสุขถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจสุขที่ใจแต่เรามักมองไม่เห็นเพราะเราไม่เคยได้ใส่ใจเราไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยว่ามันมีความสุขยังไงได้ให้ทานแล้วมีความสุขยังไงได้รักษาศีลแล้วมีความสุขได้ไงได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วมันมีความสุขอย่างไรเราไม่เคยให้ความสำคัญของใจตัวเองคือพูดง่ายๆไม่เคยเห็นใจตัวเองไม่รู้ใจตัวเองแต่อยากรู้ใจคนอื่นเห็นใจคนอื่นแต่ใจตัวเองไม่เห็นไม่รู้คิดอะไรไม่เคยรู้เลยทุกข์ก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ว่างก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้มันน่าเสียดายนะตัวเราเองไม่รู้ตัวเองเลยนั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้ทำก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้แล้วหลงหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงภพหลงชาติหลงอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิ้นเรานึกว่ามันเป็นความสุขที่แท้มันเป็นความทุกข์นี่เรานั่งกันอยู่ตั้งแต่เกิดเนี่ยเบื่อมั้งไหมทุกข์นั่งแล้วนั่งอีกเดี๋ยวก็กลับมานั่งอีกทั้งที่มันปวดมันเมื่อยเดี๋ยวก็ต้องลงมานั่งอีกไปเดินก็ปวดเมื่อยไปนอนก็ปวดเมื่อยลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวขับถ่ายอย่างเงี้ยตลอดวันมุนวนอยู่ตลอดเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนไม่ได้หยุดเลยทุกข์อยู่ตลอดเรายังหลงว่ามันเป็นความสุขทั้งที่มันหาความสุขไม่ได้เลยต้องคอยบรรเทาทุกข์อยู่ตลอดนั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์อิ่มก็เป็นทุกข์เราต้องบรรเทาทุกข์มันอยู่ตลอดสับเปลี่ยนหมุนเวียนอริยบทให้ข้าวให้น้ำหมุนวนอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยชีวิตของเราก็วุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่เราก็ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษยังยินดียังปรารถนาอยากจะได้อีกอยากจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทั้งที่เกิดมาก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้ถ้าเรามองไม่เห็นสติปัญญามันไม่เกิดไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายนิพพิทาความเบื่อหน่ายไม่เกิดมีแต่ความลุ่มหลงอยากได้อยากมีอยากเป็นมีตัณหานำหน้ากิเลสพาไปความโลภความโกรธความหลงพาไปหาทุกข์หาโทษหาภัยพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสรู้ต้องการให้เรามีสติมีปัญญาเข้าถึงธรรมความดับทุกข์ให้เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์อย่างใหญ่หลวงเราแบกทุกข์นี้ไว้ตลอดนั่งก็แบกไว้เดินก็แบกไว้นอนก็แบกไว้กินก็แบกไว้ตัวที่เราไม่รู้ว่านั่นคือทุกข์เราพยายามประคบประงมทุกข์นี้ไว้ถนอมมันไว้ไม่เอามันออกทางที่มันทำให้เราเป็นทุกข์มากมายงานการที่เรามาวัดก็เพื่อมา สร้างสติสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นรู้เท่าทันทุกที่มันมีอยู่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับในโลกนี้ที่เกิดกับดับนี่ทุกทั้งนั้นโยมไม่มีใครเกิดมามีความสุขมีแต่ความทุกข์เห็นไหมคนไหนเป็นพ่อเป็นแม่รู้ลูกเกิดมานี่ร้องตั้งแต่เกิดถ้าลืมตาออกจากท้องแม่ปั๊บนี่ทุกร้องทันทีกระทบอารมณ์อากาศภายนอกอารมณ์ภายนอกทุกมันเกิดทันทีพอสัมผัสความหนาวความร้อนความเย็นก็ทุกนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่เห็นเราก็กลายเป็นคนหลงต่อไปไม่รู้อีกกี่ภพกี่ชาติเราจะได้เจอพุทธศาสนาถ้าพลาดท่าเสียทีไปแล้วหมดโอกาสแล้วโยมถ้าไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้สร้างบารมีมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วสร้างไว้ก่อนทำไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดโอกาสโอกาสที่เราจะทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญบารมีทานศีลภาวนาขอขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้น้อมจิตตั้งใจให้เป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยอำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทนา
0: บุญรักษาโยมใช่ไหม
1: กราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโม
0: ทำไมมีบุญไปแล้วโยม
1: และครูบาวัจสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมือง
0: ตรงนั้นแหละนั่งก่อนโยม
1: ครับครับครับไม่ลงมาแล้วครับเจวดาท่านจับให้อยู่ไม่ต้องกลัวนะ
0: ค้างอยู่บนกิ่งไม้แล้วโยมไม่ลงแล้ว
1: ครับมันค้างอยู่แล้วครับต่อจากนี้ไปก็จะกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับ
0: ทำใจนิ่งๆโยม
1: ตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านท่านที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นประเคนปุญเจ้าได้เลยนะครับอาการจะเป็นบัตรเชิญครับทุกท่านครับที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นประเคนบุญเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะร่วมในการบูชาอาธรรมก็เชิญนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับ ก็จะมีปฏิบัติธรรมในสันชิกกันโตรุ่งนะครับในวันนี้และวันนี้ก็จะมีแสดงธรรมเวลา18นาฬิกานะครับที่หน้าศาลาโคจรสารนะครับหน้าวัดเวลา18นาฬิกานั้นจะรับความเมตตาจากพระครูโอภาสวุฒิกรครับหลวงปู่โสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดอยุธยานะครับเวลา18นาฬิกานั้นทุกท่านก็ไปรวมที่หน้าวัดสังฆทานหลังจากนั้นก็จะมีเจริญพระพุทธมนต์เวลา 3 ทุ่มนะครับก็จะมีท่านอาจารย์ติเล็กอัตตะระโขก็จะแสดงธรรมที่ลานธรรมนะครับต่อจากนั้น 4 ทุ่มครึ่งท่านพระอาจารย์ชัยชนะสุติสัทโธก็จะแสดงธรรมต่อนะครับในวันพรุ่งนี้คืนนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้คืนนี้นะครับที่ลานธรรมนะครับแล้วเวลา 18 นาฬิกาก็หน้าวัดสังฆทานพร้อมกับสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญเสด็จออกจากอุโบสถแก้วนะครับได้ทุกท่านได้มาส่งน้ำกันโดยใกล้ชิดนะครับพร้อมเหลือจากนั้นก็เป็นเจริญพระพุทธมนต์และสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุนับต่อไปนะครับ
2: การน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชในขัมมะทั้งชายและหญิงนะคะและญาติธรรมที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในสัปดาห์วันวิสาขบูชานะคะอนุโมทนาบุญกับคุณรัตนาเจรพงศ์ตระกูลท่านบริจาคน้ำดื่มคริสตอลนะคะ99แพ็คข้าวสาร147กิโลกรัมอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุกับสะพานบุญด้วยนะคะขอให้คุณรัตนาเจรพงศ์ตระกูลขอให้ท่านมีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงนะคะอนุโมทนาสาธุในนามของคุณสสิเพ็ญนิ่มนวลค่ะร่วมบุญบวชพระวันวิสาขบูชา300บาทคุณทิพย์ปวีณและครอบครัวนะคะร่วมบุญบวชพระ100บาทในนามของพี่รัภิพรทัศนสุวรรณนะคะท่านร่วมบุญงานหลวงปู่สังวานเขมโกในงานทักษิณานุปาทานหลวงปู่สังวานเขมโก500บาทคุณพัชรพรพิลาวงค่ะร่วมทำบุญ100บาทนะคะในนามคุณวรัญญาชูชัยและครอบครัวร่วมบุญบวชพระ100บาทคุณศิรยาพัฒน์ปั้นทองค่ะและครอบครัวร่วมบุญบวชพระ100บาทแล้วก็คุณยุพินดอนจ้ำนะคะวันนี้พี่ยุพินมาเลี้ยงนำปณะให้กับท่านนักบวชแล้วก็ญาติธรรมอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุแล้วก็คำเย็นวันนี้นะคะก็เรียนเชิญชวนให้ได้ร่วมในพิธีที่บริเวณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดโดยพร้อมเพียงกันค่ะต่อไปประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ
0: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจ นิจวัตสังฆาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนญาณเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังภุมหังขออิทธาพล

คิปเมวัสมิจโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสร้างกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุข

สัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลภวตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาข้อเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์

0: กราบเจนกราบพระพุทธกันอีก3ครั้งกราบในวันนี้ในการแสดงธรรมที่ลานธรรมก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชได้คมะและทุกท่านนะครับก็จะได้ไปพักตามสยาไซและกลับมาที่ลานธรรมเวลาเที่ยงครึ่งจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทำวัดสวดมนต์บักวันและยืนสมาธิหลังจะไปพักกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งนะครับเตรียมตัวนะครับได้ยินนะนักบวชหญิงทุกท่านเตรียมตัวครับกราบพระรัตนตรัยแล้วจะได้ไปพักตามสยาไซนะอ่ะพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุจนุท่านไปพักตับยาสายกลับมาที่ลานธรรมครับเที่ยงครึ่งมาทำมาสวดมนต์พระกลางวันและยืนสมาธิระวังนะครับตอนนี้กิ่งไม้ห้อยอยู่เดินลิ่งเลี่ยงหน่อยนะครับลิ่งเลี่ยงหน่อยครับหลังจากนั้นไปเสร็จแล้วก็ท่านก็จะได้พักตับยาสายและก็กลับมาธรรมะสวดมนต์พระกลางวันที่ลานธรรมนะครับท่านใดที่จะร่วมสวดมนต์กับวัดสังฆสารก็เชิญได้เลยคุยต่อจุ๊ดครับก็อย่าลืมนะครับเย็นนี้ฮะล่ะก็18นาฬิกานะครับวันนี้ที่ไม่หนักไม่ใช่หรอไม่หนักไม่ใช่หรอ
1: ไม่หนักที่โล่งเดี๋ยวเข้าไปช่วยลุงได้แต่ออกรายการ

0: กราบนมัสการกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาสร้างความเพียรกันในช่วงสัปดาห์งานรัตนบูชานะคะทั้งสัปดาห์การงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาสร้างความเพียรหลายท่านก็ตั้งแต่วันแรกนะคะเริ่มต้นตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึงณปัจจุบันนี้นะคะก็ต่อเนื่องยาวไปตามโอกาสที่เหมาะสมนะคะกับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยส่วนงานในงานครบรอบทักษิณานุปาทานหลวงปู่สังวาลเขมโกนะคะซึ่งท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าไตรเทศธรรมในเช้าวันวิสาขบูชาเรียนเชิญได้นะคะติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะที่088-095-4205สำหรับ VVIP ถวายบนทาระโคชสารนะคะแด่องค์สวดเจริญพุทธมนต์ก็ติดต่อแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะชวนถวายด้านหน้าศาลาเนาะชุดละ 3,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาได้นะคะเป็นโอกาสให้เราได้สร้างบุญใหญ่เพราะว่าหลวงปู่สังวาลถ้าไม่มีหลวงปู่สังวาลก็จะไม่มีหลวงพ่อสนองนะคะก็จะไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้วิชาพระกรรมฐานแก่ทุกๆท่านไว้เพราะว่ามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เราก็ไม่ควรหลงลืมนะคะให้ความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่าท่านนั้นได้สร้างเหตุปัจจัยที่ดีไว้นะคะในความเพียรมีผลนะคะต่อการเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานคงจะมีน้อยมากนะคะที่ไม่ได้สร้างความเพียรแล้วก็สำเร็จได้คงสะสมมาหลายชาตินะคะได้สอบถามกับครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าในสมัยพุทธกาลนั้นทำไมเขาถึงได้สำเร็จเข้ามรรคผลได้ง่ายดายนะคะท่านก็ไขข้อสงสัยว่าเพราะว่าเขาทำมาหลายชาติแล้วนะคะพอถึงนะเวลาขนาดนั้นกึ่งนอนกึ่งนั่งนะอันนี้พระอานนท์นะคะกึ่งนอนกึ่งนั่งหลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานนะคะมีพระมหากัสสปะมหาเถระเป็นประธานในการสังคายนาพระไตรปิฎกก็ต้องการพระอรหันต์เท่านั้นนะคะที่จะทำพิธีในการกันกรองพระไตรปิฎกเนื้อพระนนท์เนาะต้องเล่งความเพียรนะคะหูเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าเฝ้าแต่เพียรจนเนาะใกล้เวลาก็เนาะพอวางปล่อยวางนะคะคือกึ่งนั่งกึ่งนอนเขาว่าอิริยาบถนั้นท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะคะแล้วก็เนาะอธิษฐานไปปรากฏกายหมายถึงว่าอยู่ท่ามกลางเนาะวงของพระอรหันต์ที่จะทำการสังคายนาพระไตรปิฎกนะคะไปเขาว่าท่านนะแสดงฤทธิ์นะคะทำให้รู้ว่าโอ้ท่านสำเร็จแล้วนะคะในฐานะพระอรหันต์ที่จะทำหน้าที่ในการสังคายนาพระไตรปิฎกอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าความเพียรเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเราไม่เพียรแล้วเราได้ก็แสดงว่าเราทำมานานแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่หลายๆท่านท่านใดสนใจเรื่องของการไปปฏิบัติธรรมมีกระดานลงชื่อให้อย่างคอร์สบ้านสว่างใจหมู่สี่ปากช่องโคราชนะคะในเดือนมิถุนายน13-17มิถุนายน5วันนะคะแล้วก็คอร์สซิโนไทยนั้นก็วันนี้ปฏิบัติวันสุดท้ายนะคะซิโนไทยก็จะปฏิบัติเดือนเว้นเดือนปฏิบัติในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนก็จะงดแล้วก็ไปเริ่มอีกทีเดือนหน้านะคะเดือนมิถุนากรกฎาเดือนมิถุนางดก็ไปเริ่มอีกทีกรกฎาคมก็ท่านใดสนใจก็มีกระดานลงชื่อให้นะคะส่วนการไปร่วมงานเจริญอายุวัฒนมงคลพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโม76ปีนะคะเจริญอายุวัฒนมงคลก็มีการจัดบทเนกขัมมะปฏิบัติธรรม15นะเรียนย้ำว่า15-21ท่านที่ไปบทเนกขัมมะก็มีรถออกหน้าวัดแต่ท่านต้องมาลงชื่อก่อนนะคะมีกระดานลงชื่อให้ก็มีรายละเอียดด้วยเนาะไปไม่ได้ไงแจ้งล่วงหน้า3วันนะคะถ้าจะไปเช้าเย็นกลับก็มีกระดานลงชื่อให้เนาะเลย40ที่นั่งเท่านั้นนะคะจำนวนจำกัดจริงๆในเช้าวันที่21มิถุนายนคณะล้อหมุนตี5นะคะแต่ตี4ครึ่งเนี่ยท่านต้องมารายงานตัวนะเพราะว่าไปเป็นหมู่ใหญ่นะคะไปแต่เช้าจะได้ไปร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์ที่ครูบาอาจารย์ไปร่วมงาน โดยโอกาสนี้ก็มีกระดานลงชื่อให้ตรงนี้นะคะแล้วก็พร้อมด้วยรายละเอียดเนาะไปไม่ได้ยังไงต้องแจ้งที่ท่านเอนะคะอย่าหายไปเลยนะท่านอาจจะติดแบคฤทธิ์ได้นะคะแบคฤทธิ์นี้ก็มีความน่ากลัวอยู่อย่างนึงนะว่าจะนะตัดเราออกจากระบบเขียนไว้ในนั้นไปอ่านเองก็อย่าเป็นเช่นนั้นนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็เขียนไว้ให้เราจะได้ไม่ทิ้งขว้างพี่เดี๋ยวอ้วนเก็บเองค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเองอนุโมทนาอนุโมทนาบุญกับพี่วิเชียรบุญปองนะคะอนุโมทนาบุญกับน้องจูนบุญเตือนเจริญแล้วก็ท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในช่วงนี้นะคะด้านหน้าวัดส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ทั้งวันเลยคือได้ทุกวันนะคะไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องเท่านั้นเท่านี้อะไรไม่มีนะคะเรามีจิตศรัทธาเวลาเหลือๆเนาะตอนที่เรายังเดินเหินได้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะยังไม่ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรใดๆแล้วก็สร้างความเพียรในการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งกิเลสมันก็จ้องเราอยู่นะต้องจะเล่นงานเราโหก็ว่าวุ่นได้เหมือนกันถ้าใครเพ้อสติไปนะคะเห็นว่ากิเลสในใจเราโอ้มันออกมาแสดงตัวได้ออกฤทธิ์ออกเดชได้เชียวนะคะบางทีถ้าเราได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติเห็นกายใจของเราแล้วนะคะเวลาจะโลภจะโกรธจะหลงอะไรใดๆเนี่ยสติจึงมีอุปการะมากนะคะก็จะออกมาแสดงตัวเลยสติและปัญญาของเราเนี่ยค่ะช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆที่เนาะเราเผชิญอยู่ณปัจจุบันอดีตแก้ไขไม่ได้นะคะปัจจุบันเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของเราฉะนั้นการที่เราจะปรารถนาความสุขเกียรติทุกข์เป็นธรรมดาโลกนะคะเราก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะในการพักเพียรไม่ว่าจะทำการงานทางโลกก็ดีหรือว่าเป็นทางธรรมนะคะถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อใช้ดับทุกข์คลายทุกข์ได้นะเวลาใครมีทุกข์ในขันห้าก็ดีนะคะทุกข์ของบุคคลรอบกายเราเนาะบางทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราเนาะแต่ทะลึ่งไปรู้เรื่องชาวบ้านซะมากแล้วก็ทำให้ทุกข์กายทุกข์ใจเราได้นะคะว่าโอ้ทำไมต้องเป็นเช่นนี้เนาะนะคะมันเป็นเหตุมาทดสอบกรรมฐานของเราได้เหมือนกันเออมันก็เป็นเช่นนั้นเองเพื่อมีการภาคเพียรประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีปัญญาในการละปล่อยวางได้ในระดับเบื้องต้นระดับแบบโหสุดโหดก็มีนะคะเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์กลัวมากที่สุดอันนี้คือมีครูบาอาจารย์ถามว่ามนุษย์กลัวอะไรเนาะท่านก็ตั้งคำถามดีนะกลัวตายกลัวนู่นนี่นั่นนะคะสรุปสุดท้ายท่านเฉลยบอกว่ากลัวพัดภาคจากของรักเนาะของชอบใจประมาณนี้เนาะพังมีชีวิตแล้วไม่มีชีวิตก็เนาะมองเป็นธรรมะนะคะโอ้ก็เราก็กลัวเหมือนกันแหละถ้าเกิดเหตุใดๆนะคะแบบเฉียบพันเนี่ยเยอะในยุคนี้นะคะที่หลายคนแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆกำลังเนาะเจอแจ้วเจรจาเอ้าไปรู้อีกทีเอาเขาไปแล้วเนาะอย่างเงี้ยค่ะยังที่พี่เขาเล่านะคะเราก็โอ้โหอึ้งเหมือนกันเนาะอ้าวอยู่ดีก็ไปแล้วไม่หายใจก็เป็นเหตุนะคะให้เราได้พิจารณาความตายอยู่เนืองๆ นะที่พุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้นะคะเป็นการให้สติเราเพราะว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปเอาอะไรจากโลกนี้ไปไม่ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคุณงามและความดีฝากไว้กับโลกนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วเนาะถ้าครูบาอาจารย์มานำสวดมนต์ถ้าท่านไม่มานำสวดมนต์ก็จะเป็นเสียง
1: อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุเรื่องกับปารุกะขียะเถราประธานอานิสงส์ที่ได้ไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระกับปารุกะขียะเถระนั้นอดีตของพระเถระรูปนี้ท่านได้ถวายผ้าหลายผืนที่สวยงามไว้ที่พระสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในกัปปะที่94นับจากพัทธกัปปะนี้ผลของกุศลครั้งนี้ทำให้พระเถระรูปนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเท่านั้นเ ทุกๆสถานที่เกิดจะมีต้นกัลปพฤกษ์พร้อมด้วยผ้ามากมายอยู่ด้วยสามารถนำมาแจกจ่ายกันได้ทั่วหน้าในหมู่เพื่อนพ้องญาติมิตรในกัปปะที่7นับจากพัทธกัปปะนี้บุญกุศลได้ให้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง3ครั้งมีพระนามว่าสุเจละผลบุญนี้ยังนำส่งถึงชาติปัจจุบันเกิดในตระกูลผู้พรั่งพร้อมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาขอบวชบวชไม่นานนักก็บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยคุณวิเศษอันมีปฏิสัมภิทา4อภิญญา6วิโมกข์8
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

พยายามยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำ

ตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรม

ความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้

ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์
สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเออเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่อง
บางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปละจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไป
ร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแค่15 นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบ
บางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคน

ทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอน
ทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่าง
สุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไร

ก็สบายใจเนี่ยสุขในยบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ย

ถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายทำใจสบายๆแล้วจะงงว่ามันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำพิสองของเรา
ค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสีย

จึงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ที่

ยตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์

รนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐานท่านทั้งหลายการสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้ว

0: เองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้แล้วบอกแล้วท่านทั้งหลายต้องเดินเอง
1: อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุจากเรื่องปีตวิมานเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูนำพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์ได้รับส่วนแบ่งมาสร้างพระสถูปและทำการฉลองระหว่างที่มีงานฉลองนั้นอุบาสิกาชาวราชคฤห์ผู้หนึ่งคิดจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสักการะบูชาที่พระสถูปโดยถือดอกบวบขม4 ดอกตามที่หามาได้ด้วยศรัทธาอุตสาหะอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นมีใจมุ่งตรงต่อพระเจดีย์อย่างเดียวในขณะนั้นโคแม่ลูกอ่อนวิ่งสวนทางมาอย่างเร็วขวิดเข้าร่างของอุบาสิกานั้นทำให้นางสิ้นชีวิตนางตายลงในที่นั้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะเมื่อก่อนจะตายจิตของนางเป็นบุญเป็นกุศลคือมุ่งมั่นที่จะไหว้พระสถูปเมื่อนางเกิดเป็นนางฟ้าเท้าสักกะเทวราชเสด็จไปในอุทยานเห็นนางพร้อมรถมีรัศมีสั้นออกจากตัวของนางข่มรัศมีของนางฟ้าทั้งหมดที่มาพร้อมกับเท้าสักกะเท้าสักกะแปลกพระราชหฤทัยจึงถามนางว่าท่านมีเครื่องทรงและอาภรณ์เหลืองของต่างๆเหลืองหมดแม้รถม้าฉัตรเมื่อเป็นมนุษย์นั้นท่านทำบุญด้วยอะไรเทพธิดาตอบว่าข้าพระบาทได้นำดอกบวบขมที่ไม่มีผู้ต้องการ4 ดอกจะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุแต่ยังไม่ทันจะได้ไหว้ระหว่างทางถูกโคแม่ลูกอ่อนขวิดจนตายถ้าได้ไหว้บุญนั้นจะมากยิ่งขึ้นที่พยาสมบัติจะมีมากกว่านี้แน่นอนท้าวสักกะต้องการที่จะให้เทวดาทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลนี้จึงตรัสกับมาตาลีเทพสารถีดูก่อนมาตาลีจงดูผลบุญกุศลนี้ทายธรรมคือดอกบวบขมที่เทพธิดาได้ทำถึงจะมีค่าน้อยแต่ผลบุญมีมากเพราะความที่มีใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วตรัสสั่งเทวดาทั้งหลายให้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะผู้ได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วจะไปสู่สวรรค์แล้วรับสั่งให้หยุดการละเล่นทั้งหมดทรงทำการบูชาพระเขี้ยวแก้วที่พระจุลามณีเจดีย์7 วันท้าวสักกะทรงเล่าเรื่องนี้ถวายพระนารทะเถระเมื่อครั้งพระเถระไปเทวโลก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: จะเป็นปัจจัยได้ก็เพราะมหาเหตุคือใจเป็นเดิมโดยแท้ฉะนั้นมโนซึ่งกล่าวไว้ในข้อ4ก็ดีทีติภูตังซึ่งจะกล่าวในข้อ6ก็ดีและมหาเหตุซึ่งกล่าวในข้อนี้ก็ดีย่อมมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันพระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ดีรู้อะไรอะไรได้ด้วยทศพลยานก็ดีรอบรู้สัพเพยธรรมทั้งปวงก็ดีก็เพราะมีมหาเหตุเป็นดั้งเดิมทีเดียวจึงทรงรอบรู้ได้เป็นอนันตไนยแม้สาวกทั้งหลายก็มีมหาเหตุนี้แลเป็นเดิมจึงสามารถรู้ตามคำสอนของพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้แลพระอัสสชิเถระผู้เป็นที่ห้าของพระปัญจวัคคีย์จึงแสดงธรรมแก่อุปติสสะพระสารีบุตรว่าเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมมโนความว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุเพราะว่ามหาเหตุนี้เป็นตัวสำคัญเป็นตัวเดิมเมื่อท่านพระอัสสชิเถระกล่าวถึงที่นี้คือมหาเหตุท่านพระสารีบุตรจะไม่ยังจิตลงถึงกระแสธรรมอย่างไรเล่าเพราะอะไรทุกสิ่งในโลกก็ต้องเป็นไปแต่มหาเหตุถึงโลกุตรธรรมก็คือมหาเหตุฉะนั้นมหาปัฏฐานท่านจึงว่าเป็นอนันตไนยผู้มาปฏิบัติใจคือตัวมหาเหตุจนแจ่มกระจ่างสว่างโร่แล้วย่อมสามารถรู้อะไรๆทั้งภายในและภายนอกทุกสิ่งทุกประการสุดจะนับประมาณได้ด้วยประการชนี้ 6. มูลการของสังสารวัฏถีติภูตังอวิชชาปัจจยาสังขาราอุปาทานังภโวชาติคนเราทุกรูปทุกนามที่ได้กำเนิดมาเป็นมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีที่เกิดทั้งสิ้นกล่าวคือมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดก็แลเหตุใดท่านจึงบัญญัติปัจจยาการแต่เพียงอวิชชาปัจจยาเท่านั้นอวิชชาเกิดมาจากอะไรท่านหาได้บัญญัติไว้ไหมพวกเราก็ยังมีบิดามารดาอวิชชาก็ต้องมีพ่อแม่เหมือนกันได้ความตามบาทพระตถาคตเบื้องต้นว่าถีติภูตังนั่นเองเป็นพ่อแม่ของอวิชชาถีติภูตังได้แก่จิตดั้งเดิมเมื่อถีติภูตังประกอบไปด้วยความหลงจึงมีเครื่องต่อกล่าวคืออาการของอวิชชาขึ้นเมื่ออวิชชาแล้วจึงเป็นปัจจัยให้ปรุงแต่งเป็นสังขารพร้อมกับความเข้าไปยึดถือจึงเป็นภพชาติคือต้องเกิดก่อต่อกันไปท่านจึงเรียกปัจจยาการเพราะเป็นอาการสืบต่อกันวิชชาและอวิชชาก็ต้องมาจากถีติภูตังเช่นเดียวกันเพราะเมื่อถีติภูตังกอบด้วยอวิชชาจึงไม่รู้เท่าอาการทั้งหลายแต่เมื่อถีติภูตังกอบด้วยวิชชาจึงรู้เท่าอาการทั้งหลายตามความเป็นจริงนี่พิจารณาด้วยพุทธานคามินีวิปัสสนารวมใจความว่าถีติภูตังเป็นตัวการดั้งเดิมของสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดท่านจึงเรียกว่าชื่อมูลต้นไตรเพราะฉะนั้นเมื่อจะตัดสังสารวัฏให้ศูนย์จึงต้องอบรมบ่มตัวการดั้งเดิมให้มีวิชารู้เท่าทันอาการทั้งหลายตามความเป็นจริงก็จะหายหลงแล้วไม่ก่อการทั้งหลายใดๆอีกถีติภูตังอันเป็นมูลการก็หยุดหมุนหมดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏด้วยประการชนี้ 7. อัคคฐานเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลนิพพานอัคคังฐานังมนุษย์เสสุมักขังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันเลิศมีอยู่ในมนุษย์

และอันดีเลิศนั้นเป็นทางดำเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์โดยอธิบายว่าเราได้รับมรดกมาแล้วจากนะโมคือบิดามารดากล่าวคือเรานี้แหละอันได้กำเนิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชาติสูงสุดเป็นผู้เลิศตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดีคือมีกายสมบัติวจีสมบัติและมโนสมบัติบริบูรณ์จะสร้างสมเอาสมบัติภายนอกคือทรัพย์สินเงินทองอย่างไรก็ได้จะสร้างเอาสมบัติภายในคือมรรคผลนิพพานวิเศษก็ได้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ทรงบัญญัติแก่มนุษย์เรานี่เองมิได้ทรงบัญญัติแก่ช้างม้าโคควายที่ไหนเลยมนุษย์นี่เองจะเป็นผู้ปฏิบัติ

บัญญัติพระธรรมวินัยก็ทรงบัญญัติแก่มนุษย์เรานี่เองมิได้ทรงบัญญัติแก่ช้างม้าโคควายที่ไหนเลยมนุษย์นี่เองจะเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งความบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นจึงไม่ควรน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนมีบุญวาสนาน้อยเพราะมนุษย์ทำได้เมื่อไม่มีทำให้มีได้เมื่อมีแล้วทำให้ยิ่งได้สมด้วยเทศนาในอันมาในเวสสันดรชาดกว่าทานังเทติสีลังและกัคคติภาวนังภาเวตวาเอกัจโยสักขังคัจฉติเอกัจโจโมกขังคัจฉตินิสังสยังเมื่อได้ทำกองกุศลคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามคำสอนของพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแล้วบางพวกทำน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์บางพวกทำมากและขยันทำจริงพร้อมทั้งวาสนาบารมีแต่หนหลังประกอบกันก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเลยพวกสัตว์เดรัจฉานท่านมิได้กล่าวว่าเลิศเพราะจะมาทำเหมือนพวกมนุษย์ไม่ได้จึงสมกับคำว่ามนุษย์นี้ตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดีสามารถนำตนเข้าสู่มรรคผลเข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์ได้แล 8. ชัยภูมิอันเป็นสนามฝึกคนพระบรมศาสดาจารย์เจ้าทรงตั้งชัยภูมิไว้ในธรรมข้อไหนเมื่อพิจารณาปัญหานี้ได้ความขึ้นว่าพระองค์ทรงตั้งมหาสมบัติปัฏฐานเป็นชัยภูมิอุปมาทางโลกการรบทัพชิงชัยมุ่งหมายชัยชนะจำต้องหาชัยภูมิถ้าได้ชัยภูมิดีแล้วย่อมสามารถป้องกันอาวุธของข้าศึกได้ดีณที่นั้นสามารถรวบรวมกำลังใหญ่เข้าฆ่าฟันข้าศึกให้ปราชัยพ่ายแพ้ไปได้ที่เช่นนั้นท่านจึงเรียกว่าชัยภูมิคือที่ที่ประกอบไปด้วยค่ายคูประตูและหอรบอันมั่นคงฉันใดอุปมาในทางธรรมก็ฉันนั้นที่เอามหาสติปัฏฐานเป็นชัยภูมิก็โดยผู้ที่จะเข้าสู่สงครามรบฆ่าศึกคือกิเลสต้องพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นก่อนเพราะคนเราที่จะเกิดกามราคะเป็นต้นขึ้นที่เกิดขึ้นที่กายและใจเพราะตาแลไปเห็นกายที่ทำให้จิตใจกำเริบฉะนั้นจึงได้ความว่ากายเป็นเครื่องก่อเหตุจึงต้องพิจารณาที่กายนี้ก่อนจะได้เป็นเครื่องดับนิวรณ์ทำใจให้สงบได้ณที่นี้พึงทำให้มากเจริญให้มากคือพิจารณาไม่ต้องถอยเลยทีเดียวในเมื่ออุคคหนิมิตปรากฏจะเห็นกายส่วนไหนก็ตามให้พึงถือเอากายส่วนที่ได้เห็นนั้นพิจารณาให้เป็นหลักไว้ไม่ต้องย้ายไปพิจารณาที่อื่นๆจะคิดว่าที่นี่เราเห็นแล้วที่อื่นยังไม่เห็นก็ต้องไปพิจารณาที่อื่นสิเช่นนี้หาควรไม่ถึงแม้จะพิจารณาจนแยกกายออกมาเป็นส่วนๆทุกๆอาการอันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟได้อย่างละเอียดที่เรียกว่าปฏิภาคก็ตามก็ต้องพิจารณากายที่เราเห็นทีแรกด้วยอุคคหนิมิตนั้นจนชำนาญที่จะชำนาญได้ก็ต้องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกณที่เดียวนั่นเองเหมือนสวดมนต์ฉะนั้นอันการสวดมนต์เมื่อเราท่องสูตรนี้ได้แล้วทิ้งเสียไม่เล่าไม่สวดไว้อีกก็จะลืมเสียไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่ทำให้ชำนาญด้วยความประมาทฉันใดการพิจารณากายก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อได้อุคคหนิมิตในที่ใดแล้วไม่พิจารณาในที่นั้นให้มากปล่อยทิ้งเสียด้วยความประมาทก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรอย่างเดียวกันการพิจารณากายนี้มีที่อ้างมากดังในการบวชทุกวันนี้เบื้องต้นต้องบอกกรรมฐาน5ก็คือกายนี้เองก่อนอื่นหมดเพราะเป็นของสำคัญท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์พระธรรมบทขุทกกนิกายว่าอาจารย์ผู้ไม่ฉลาดไม่บอกซึ่งการพิจารณากายอาจทำลายอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของกุลบุตรได้เพราะฉะนั้นในทุกวันนี้จึงต้องบอกกรรมฐาน5ก่อนอีกแห่งหนึ่ง

านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระขีณาสวะเจ้าทั้งหลายชื่อว่าไม่กำหนดกายในส่วนแห่งโกฏฐาสน์ใดโกฏฐาสน์หนึ่งมิได้มีเลยจึงตรัสแก่ภิกษุ500รูปผู้กล่าวถึงแผ่นดินว่าบ้านโน้นมีดินแดงเป็นต้นนั้นว่านั่นชื่อว่าพหิทธาแผ่นดินภายนอกให้พวกท่านทั้งหลายมาพิจารณาอัจฉติกาแผ่นดินภายในกล่าวคืออัตภาพร่างกายนี้ให้พิจารณาไตร่ตรองให้แยบคายกระทำให้แจ้งแทงให้ตลอดเมื่อจบการวิสัชนาปัญหานี้ภิกษุทั้ง500รูปก็บรรลุพระอรหัตตผลเหตุนั้นการพิจารณากายนี้จึงต้องเป็นของสำคัญผู้ที่จะพ้นทุกข์ทั้งหมดล้วนแต่ต้องพิจารณากายนี้ทั้งสิ้นจะรวบรวมกำลังใหญ่ได้ต้องรวบรวมด้วยการพิจารณากายแม้พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ทีแรกก็ทรงพิจารณาลมลมจะไม่ใช่กายอย่างไรเพราะฉะนั้นมหาสติปัฏฐานมีกายานุปัสสนาเป็นต้นจึงเชื่อว่าชัยภูมิเมื่อเราได้ชัยภูมิดีแล้วกล่าวคือปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานจนชำนาญแล้วก็จงพิจารณาความเป็นจริงตามสภาพแห่งธาตุทั้งหลายด้วยอุบายวิปัสสนาซึ่งจะกล่าวข้างหน้า 9. อุบายแห่งวิปัสสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลสธรรมชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีมีอุปมาดังดอกปฐุมชาติอันสวยๆงามๆก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตมอันเป็นของสกปรกปฏิกูลน่าเกลียดแต่ว่าดอกบัวนั้นเมื่อขึ้นพ้นโคลนตมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นที่ทัดทรงของพระราชาอมาตย์อุปราชและเสนาบดีเป็นต้นและดอกบัวนั้นมิได้กลับไปยังโคลนตมนั้นเลยข้อนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติภาพเพียรประโยชน์พยายามย่อมพิจารณาซึ่งน่าเกลียดจิตจึงพ้นจากสิ่งสกปรกน่าเกลียดได้สิ่งสกปรกน่าเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี่เองร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของโสโครกคืออุจจาระปัสสาวะมูลคูฏทั้งปวงสิ่งที่ออกจากผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เรียกว่าขี้ทั้งหมดเช่นขี้หัวขี้เล็บขี้ฟันเป็นต้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ร่วงหล่นลงสู่อาหารมีแกงกับเป็นต้นก็รังเกียจต้องเททิ้งกินไม่ได้และร่างกายนี้ต้องชำระขัดสีอยู่เสมอจึงพอเป็นของดูได้ถ้าเราไม่ก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบใครเข้าใกล้ก็ไม่ได้ของทั้งปวงมีผ้าแพรเครื่องใช้ต่างๆเมื่ออยู่นอกกายของเราก็เป็นของสะอาดน่าดูแต่เมื่อมาถึงกายนี้แล้วก็กลายเป็นของสกปรกไปเมื่อปล่อยไว้นานๆเข้าไม่ซักฟอกก็จะเข้าใกล้ใครไม่ได้เลยเพราะเหม็นสาบดังนี้จึงได้ความว่าร่างกายของเรานี้เป็นเรือนมูดเรือนคูดเป็นอสุภะของไม่งามปฏิกูลน่าเกลียดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นถึงป่านนี้เมื่อชีวิตหาไม่แล้วยิ่งจะสกปรกหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายจึงมาพิจารณาร่างกายอันนี้ให้ชำนิชำนาญด้วยโยนิโสมนสิการตั้งแต่ต้นมาทีเดียวคือขณะเมื่อยังเห็นไม่ทันชัดเจนก็พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งกายอันเป็นที่สบายแห่งจริตจนกระทั่งปรากฏเป็นอุกขนิมิตคือปรากฏส่วนแห่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็กำหนดส่วนนั้นให้มากเจริญให้มากทำให้มากการเจริญทำให้มากนั้นพึงทราบอย่างนี้ชาวนาเขาทำนาเขาก็ทำที่แผ่นดินไถที่แผ่นดินดำลงไปในขี้ดินปีต่อไปเขาก็ทำที่ขี้ดินนั่นเองเขาไม่ได้ทำกลางอากาศกลางหาวคงทำแต่ที่ดินแห่งเดียวข้าวเขาก็ได้เต็มยุ้งเต็มฉางเองเมื่อให้มากในที่ดินนั้นแล้ว

ไม่ต้องร้องเรียกว่าข้าวเอ๋ยข้าวจงมาเต็มยุงเนอข้าวก็จะหลั่งไหลมาเองและจะห้ามว่าข้าวเอ๋ยข้าวจงอย่ามาเต็มยุงเต็มฉางเราเนอถ้าทำในที่ดินนั้นเองจนสำเร็จแล้วข้าวก็มาเต็มยุงเต็มฉางโดยไม่ต้องสงสัยฉันใดก็ดีพระโยคาวจรเจ้าก็ฉันนั้นคงพิจารณากายในที่เคยพิจารณาอันถูกนิสัยหรือที่ปรากฏให้เห็นครั้งแรกอย่าละทิ้งเลยเป็นอันขาดการทำให้มากนั้นมิใช่หมายแต่การเดินจงกรมเท่านั้นให้มีสติหรือพิจารณาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็ให้มีสติรอบคอบในการอยู่เสมอจึงจะชื่อว่าทำให้มากเมื่อพิจารณาในร่างกายนั้นจนชัดเจนแล้วให้พิจารณาแบ่งส่วนแยกส่วนออกเป็นส่วนๆตามโยนิโสมนสิการของตนกระจายออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและพิจารณาให้เห็นไปตามนั้นจริงๆอุบายตอนนี้ตามแต่ตนจะใคร่ครวญออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัยของตนแต่อย่าละทิ้งหลักเดิมที่ตนได้รู้ครั้งแรกนั่นเทียวพระโยคาวจรเจ้าเมื่อพิจารณาในที่นี้พึงเจริญให้มากทำให้มากอย่าพิจารณาครั้งเดียวแล้วปล่อยทิ้งตั้งครึ่งเดือนตั้งเดือนให้พิจารณาก้าวหน้าเข้าไปถอยออกมาเป็นอนุโลมปฏิโลมคือเข้าไปสงบในจิตแล้วถอยออกมาพิจารณากายอย่าพิจารณากายอย่างเดียวหรือสงบที่จิตอย่างเดียวพระโยคาวจรเจ้าพิจารณาอย่างนี้ชำนาญแล้วหรือชำนาญอย่างยิ่งแล้วคราวนี้แลเป็นส่วนที่จะเป็นเองคือจิตย่อมจะรวมใหญ่เมื่อรวมพับลงย่อมปรากฏว่าทุกสิ่งรวมลงเป็นอันเดียวกันคือหมดทั้งโลกย่อมเป็นธาตุทั้งสิ้นนิมิตจะปรากฏขึ้นพร้อมกันว่าโลกนี้ราบเหมือนหน้ากลองเพราะมีสภาพเป็นอันเดียวกันไม่ว่าป่าไม้ภูเขามนุษย์สัตว์แม้ที่สุดตัวของเราก็ต้องล้มราบเป็นที่สุดอย่างเดียวกันพร้อมกับญาณสัมปยุตคือรู้ขึ้นมาพร้อมกันในที่นี้ตัดความสนเท่ในใจได้เลยจึงถือว่ายถาภูตญาณทัศนวิปัสสนาคือทั้งเห็นทั้งรู้ตามความเป็นจริงขั้นนี้เป็นเบื้องต้นในอันที่จะดำเนินต่อไปไม่ใช่ที่สุดอันพระโยคาวจรเจ้าจะพึงเจริญให้มากทำให้มากจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งอีกจนรอบจนชำนาญเห็นแจ้งชัดว่าสังขารความปรุงแต่งอันเป็นความสมมุติว่าโน่นเป็นของของเราโน้นเป็นเราเป็นความไม่เที่ยงอาศัยอุปาทานความยึดถือจึงเป็นทุกข์ก็แลธาตุทั้งหลายเขาหากมีหากเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นเสื่อมไปอยู่อย่างนี้มาก่อนเราเกิดตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก็เป็นอยู่อย่างนี้อาศัยอาการของจิตของขันธ์ห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปปรุงแต่งสำคัญมั่นหมายทุกภพทุกชาตินับเป็นอเนกชาติเหลือประมาณจนถึงปัจจุบันชาติจึงทำให้จิตหลงอยู่ตามสมมุติไม่ใช่สมมุติมาติดเอาเราเพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้จะเป็นของมีวิญญาณหรือไม่ก็ตามเมื่อว่าตามความจริงแล้วเขาหากมีหากเป็นเกิดขึ้นเสื่อมไปมีอยู่อย่างนั้นทีเดียวโดยไม่ต้องสงสัยเลยจึงรู้ขึ้นว่าปุพเพสุอนุสเตสุธรรมเมสุธรรมดาเหล่านี้หากมีมาแต่ก่อนถึงว่าจะไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครก็มีอย่างนั้นทีเดียวฉะนั้นความข้อนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงมีปฏิญาณพระองค์ว่าเราไม่ได้ฟังมาแต่ใครไม่ได้เรียนมาแต่ใครเลยเพราะของเหล่านี้มีอยู่มีมาแต่ก่อนพระองค์ดังนี้ได้ความว่า
ธรรมดาธาตุทั้งหลายย่อมเป็นย่อมมีอยู่อย่างนั้นอาศัยอาการของจิตเข้าไปยึดถือเอาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมาหลายภพหลายชาติจึงเป็นเหตุให้เป็นไปตามสมมุตินั้นเป็นเหตุให้อรุสัยครอบงำจิตจนหลงเชื่อไปตามจึงเป็นเหตุให้ก่อภพก่อชาติด้วยอาการจิตเข้าไปยึดฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้าจึงพิจารณาโดยแยกคายลงไปตามสภาพว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสังขารความเข้าไปปรุงแต่งคืออาการของจิตนั่นแลไม่เที่ยงโลกสัตว์เขาเที่ยงคือมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นให้พิจารณาโดยอริยสัจธรรมทั้งสี่เป็นเครื่องแก้อาการของจิตให้เห็นแน่แท้โดยปัจจคสิทธิว่าตัวอาการของจิตนี้เองมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะเหตุที่เห็นโดยปัจจคสิทธิว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงหลงตามสังขารเมื่อเห็นจริงลงไปแล้วก็เป็นเครื่องแก้อาการของจิตจึงปรากฏขึ้นว่าสังขาราสัสตานัตถิสังขารทั้งหลายที่เที่ยงแท้ไม่มีสังขารเป็นอาการของจิตต่างหากเปรียบเหมือนพยับแดดส่วนสัตว์เขาก็อยู่ประจำโลกแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อรู้โดยเงื่อนสองประการคือรู้ว่าสัตว์ก็มีอยู่อย่างนั้นสังขารก็เป็นอาการของจิตเข้าไปสมมุติเขาเท่านั้นถีติภูตังจิตตั้งอยู่เดิมไม่มีอาการเป็นผู้หลุดพ้นได้ความว่าธรรมดาหรือธรรมดาทั้งหลายไม่ใช่ตนจะใช่ตนอย่างไรของเขาหากเกิดมีอย่างนั้นท่านจึงว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตนให้พระโยคาวจรเจ้าพึงพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามนี้จนทำให้รวมพับลงไปให้เห็นจริงแจ้งชัดตามนั้นโดยปัจจคสิทธิพร้อมกับญาณสัมปยุตปรากฏขึ้นมาพร้อมกันจึงชื่อว่าวุฒฐานคามินีวิปัสสนาทำในที่นี้จนทำนานเห็นจริงแจ้งประจักษ์พร้อมกับการรวมใหญ่แลญาณสัมปยุตรวมทวนกระแสแก้อนุสัยสมมุติเป็นวิมุตติหรือรวมลงทีติจิตอันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นจนแจ้งประจักษ์ในที่นั้นด้วยญาณสัมปยุตว่าขีณาชาติญาณังโหติดังนี้ในที่นี้ไม่ใช่สมมุติไม่ใช่ของแต่งเอาเดาเอาไม่ใช่ของอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได้เป็นของที่เกิดเองเป็นเองรู้เองโดยส่วนเดียวเท่านั้นเพราะด้วยการปฏิบัติอันเข้มแข็งไม่ท้อถอยพิจารณาโดยแยกคายด้วยตนเองจึงจะเป็นขึ้นมาเองท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ต่างๆมีต้นข้าวเป็นต้นเมื่อบำรุงรักษาต้นมันให้ดีแล้วผลคือรวงข้าวไม่ใช่สิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาเลยเป็นขึ้นมาเองถ้าแลบุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าวแต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่เป็นผู้เกียจคร้านจะปรารถนาจนวันตายรวงข้าวนั้นก็จะไม่มีขึ้นมาให้เลยฉันใดวิมุตติธรรมก็ฉันนั้นนั่นแลมิใช่สิ่งอันบุคคลจะพึงปรารถนาเอาได้คนผู้ปรารถนาวิมุตติธรรมแต่ปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติมัวเกียจคร้านจนตัวตายจะประสบวิมุตติธรรมไม่ได้เลยด้วยประการฉะนี้ 10. จิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่างแต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลสปภัสสรมิทังภิกขเวจิตตังตัญจะโขอาคันตุเกหิอุปกากิเลเสหิอุปกากิลิถังภิกษุทั้งหลายจิตนี้เลื่อมประพัดสอนแจ้งสว่างมาเดิมแต่อาศัยอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นอาคันตุกะสัญจรมาปกคลุมหุ้มห่อจึงทำให้จิตมีส่องแสงสว่างได้ท่านเปรียบไว้ในบทกลอนหนึ่งว่าไม้สงก 6,000 ง่ากิ่งกระปอมกาขึ้นมือห้อย
กระป๋อมน้อยขึ้นพันครั้นตัวมาพอทันขึ้นนำคู่มือโดยอธิบายว่าคำว่าไม้ชะงก 6,000 ง่านั้นเมื่อตัด0 30ออกเสียเหลือแต่6คงได้ความว่าทวารทั้ง6เป็นที่มาแห่งกระป๋อมกาคือของปลอมไม่ใช่ของจริงกิเลสทั้งหลายไม่ใช่ของจริงเป็นสิ่งสัญจรเข้ามาในทวารทั้ง6นับร้อยนับพันมิใช่แต่เท่านั้นกิเลสทั้งหลายที่ยังไม่เกิดมีขึ้นก็จะมีทวียิ่งขึ้นทุกวันในเมื่อไม่แสวงหาทางแก้ธรรมชาติของจิตเป็นของผ่องใสยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่อาศัยของปลอมกล่าวคืออุปกิเลสที่สัญจรเข้ามาปกคลุมจึงทำให้หมดรัศมีดุจพระอาทิตย์เมื่อเมฆหมดบังฉะนั้นอย่าพึงเข้าใจว่าพระอาทิตย์เข้าไปหาเมฆไหลมาบดบังพระอาทิตย์ต่างหากฉะนั้นผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายเมื่อรู้โดยปริยายนี้แล้วพึงกำจัดของปลอมด้วยการพิจารณาโดยแยบคายตามที่อธิบายแล้วในอุบายแห่งวิปัสสนาข้อ9นั้นเถิดเมื่อทำจิตให้ถึงขั้นถีติกิจแล้วชื่อว่าย่อมทำลายของปลอมได้หมดสิ้นหรือว่าของปลอมย่อมเข้าไม่ถึงถีติกิจเพราะสะพานเชื่อมต่อถูกทำลายขาดสะบั้นลงแล้วแม้ยังต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของโลกอยู่ก็ย่อมเป็นดุจน้ำกลิ้งบนใบบัวฉะนั้น 11. การทรมานตนของผู้บำเพ็ญเพียรต้องให้พอเหมาะกับอุปนิสัยในสารถีผู้ฝึกม้ามีชื่อเสียงคนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามถึงวิธีทรมานเวไนยพระองค์ทรงย้อนถามในสารถีก่อนถึงการทรมานม้าเขาทูลว่าม้ามี4ชนิดคือ 1. ทรมานง่าย 2. ทรมานอย่างกลาง 3. ทรมานยากแท้ 4. ทรมานไม่ได้เลยต้องฆ่าเสียพระองค์จึงตรัสว่าเราก็เหมือนกัน 1. ผู้ทรมานง่ายคือผู้ปฏิบัติทำจิตรวมง่ายก็ให้กินอาหารเพียงพอเพื่อบำรุงร่างกาย 2. ทรมานอย่างกลางคือผู้ปฏิบัติทำจิตไม่ค่อยจะลงก็ให้กินอาหารแต่น้อยอย่าให้มาก 3. ทรมานยากแท้คือผู้ปฏิบัติจิตลงยากแท้ไม่ต้องให้กินอาหารเลยแต่ต้องเป็นอัตตัญญูรู้กำลังของตนว่าจะทนทานได้เพียงไรแค่ไหน 4. ทรมานไม่ได้เลยต้องฆ่าเสียคือผู้ปฏิบัติจิตไม่ได้เป็นปรมะพระองค์ทรงชักสะพานเสียกล่าวคือไม่ทรงสั่งสอนอุปมาเหมือนฆ่าทิ้งเสียฉะนั้น 12. มูลติกสูตรติกะแปลว่า3มูลแปลว่าข้าวมูลรวมความว่าซึ่งเป็นรากเหง้าข้าวมูลอย่างละ3คือราคะโทสะโมหะก็3เรียกว่าอกุศลมูลตัณหาก็มี3คือกามตัณหาภวตัณหาวิภาวตัณหาโอคะและอาสวะก็มีอย่างละ3คือกามภวะอวิชชาถ้าบุคคลมาเป็นไปกับด้วย3เช่นนี้ติปริวัติก็ต้องเวียนไปเป็น3 3ก็ต้องเป็นโลก3คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกอยู่อย่างนั้นแลเพราะ3นั้นเป็นเขามูลโลก3เครื่องแก้ก็มี3คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อบุคคลดำเนินตามศีลสมาธิปัญญาอันเป็นเครื่องแก้นติปริวัตตังก็ไม่ต้องเวียนไปเป็น3 3ก็ไม่เป็น3ชื่อว่าพ้นจากโลก3แล 13. วิสุทธิเทวาเท่านั้นเป็นสันตบุคคลแท้อกุปังสัพพธรรมเมสุเยยธรรมมาปเวสสันโต
บุคคลผู้มีจิตไม่กำเริบในกิเลสทั้งปวง

รู้ธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นมหิทธาธรรมทั้งที่เป็นอัจฉติกาธรรมสันโตจึงเป็นผู้สงบระงับสันตบุคคลเช่นนี้แลที่จะบริบูรณ์ด้วยหิริโอตัปปะมีธรรมบริสุทธิ์สะอาดมีใจมั่นคงเป็นสัตบุรุษรู้ทรงเทวธรรมตามความในพระคาถาว่าหิริโอตัปปะสัมปันนาสุขธรรมสมาหิตาสันโตสัพปุริสาโรเกเทวธรรมาติวุจจเรอุปติเทวาเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยกรรมคุณวุ่นวายอยู่ด้วยกิเลสเหตุไฉนจึงจะเป็นสันตบุคคลได้ความในพระคาถานี้ย่อมต้องหมายถึงวิสุทธิเทวาคือพระอรหันต์แน่นอนท่านผู้เป็นเช่นนั้นเป็นสันตบุคคลแท้สมควรจะเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยหิริโอตัปปะและสุคธรรมคือความบริสุทธิ์แท้จริง14อกริยาเป็นที่สุดโลกสุดสมมุติบัญญัติสัจจานังจตุโรปทาขีนาสวาชุติมันโตเตโลเกปรินิพพุตาสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคยังเป็นกิริยาเพราะแต่ละสัจจะแต่ละสัจจะย่อมมีอาการต้องทำคือทุกข์ต้องเจริญให้มากดังนี้ล้วนเป็นอาการที่จะต้องทำทั้งหมดถ้าเป็นอาการที่จะต้องทำก็ต้องเป็นกิริยาเพราะเหตุนั้นจึงรวมความได้ว่าสัจจะทั้งสี่เป็นกิริยาจึงสมทบคาถาข้างต้นนั้นความว่าสัจจะทั้งสี่เป็นตีนหรือเครื่องเหยียบก้าวขึ้นไปหรือก้าวขึ้นไปสี่พักจึงจะเสร็จกิจต่อจากนั้นไปจึงเรียกว่าอกิริยาอุปมาดังเขียนเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0แล้ว1ถึง9ทิ้งเสียเหลือแต่0ไม่เขียนอีกต่อไปคงอ่านว่า0แต่ไม่มีค่าอะไรเลยจะนำไปบวกลบคูณหารกับเลขจำนวนใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นแต่จะปฏิเสธว่าไม่มีหาได้ไม่เพราะปรากฏอยู่ว่า0นี่แหละคือปัญญารู้รอบเพราะทำลายกิริยาคือความสมมุติหรือบ่ลบสมมุติลงเสียจนหมดสิ้นไม่เข้าไปยึดถือสมมุติทั้งหลายคำว่าลบคือทำลายกิริยากล่าวคือความสมมุติมีปัญหาสอดขึ้นมาว่าเมื่อทำลายสมมุติหมดแล้วจะไปอยู่ที่ไหนแก้ว่าไปอยู่ในที่ไม่สมมุติคืออกิริยานั่นเองเนื้อความตอนนี้เป็นคำอธิบายตามอาการของความจริงซึ่งประจักษ์แก่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะอันผู้ไม่ปฏิบัติหาอาจรู้ได้ไม่ต่อเมื่อไรฟังแล้วทำตามจนรู้เองเห็นเองนั่นแหละจึงจะเข้าใจได้ความแห่งสองบาทคาถาต่อไปว่าพระขีณาสวะเจ้าทั้งหลายดับโลกสามรุ่งโรจน์อยู่คือทำการพิจารณาและบำเพ็ญเพียรเป็นภาวิโตพหูลีกโตคือทำให้มากเจริญให้มากจนจิตมีกำลังสามารถพิจารณาสมมุติทั้งหลายทำลายสมมุติทั้งหลายลงไปได้จนเป็นอกิริยาก็ย่อมพ้นโลกสามได้การดับโลกสามนั้นพระขีณาสวะเจ้าทั้งหลายไม่ได้เหาะขึ้นไปในกามโลกรูปโลกอรูปโลกเลยทีเดียวคงอยู่กับที่นั่นเองแม้พระบรมศาสดาของเราก็เช่นเดียวกันพระองค์ประทับนั่งอยู่ณควงไม้โพธิพฤกษ์แห่งเดียวเมื่อจะดับโลกสามก็ไม่ได้เหาะขึ้นไปในโลกสามคงดับอยู่ที่จิตที่จิตนั่นเองเป็นโลกสามฉะนั้นท่านผู้ต้องการดับโลกสามแล้วพึงดับที่จิตของตนจึงทำลายกิริยาคือตัวสมมติหมดสิ้นจากจิตยังเหลือแก่อกิริยาเป็นถีติจิตถีติธรรมอันเป็นไม่รู้จักความตายชะนี้แล 15. สัตตาวาส9คือเทวาภิภพมนุษย์โลกอาบายโลกจัดเป็นกามโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์เสพกามรวมเป็นหนึ่ง
รูปโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้สำเร็จรูปฌานมี4อรูปโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้สำเร็จอรูปฌานมี4รวมทั้งสิ้นเป็น9กล่าวคือพระขีณาสวะเจ้าทั้งหลายย่อมจากที่อยู่ของสัตว์ไม่ต้องอยู่ในที่9แห่งนี้แลปรากฏในสามเณรปัญหาข้อสุดท้ายว่าทัศนามก็อะไรชื่อว่าสิบแก้ว่าทัสสหิอังเคหิสมันนาคโตพระขีณาสวะเจ้าผู้ประกอบด้วยองค์สิบย่อมพ้นจากสัตตาวาส9ความข้อนี้คงเปรียบได้กับการเขียนเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นั่นเอง1ถึง9เป็นจำนวนนับได้อ่านได้บวกลบคูณหารได้ส่วน10ก็คือเลข1กับ0เมื่อลบเลข1ออกเสียเพราะซ้ำกันก็เหลือแต่0เราจะเอา0ไปบวกลบคูณหารกับเลขจำนวนใดๆก็ไม่ทำให้เลขจำนวนนั้นมีค่าสูงขึ้นและ0นี้เมื่ออยู่โดยลำพังก็ไม่มีค่าอะไรแต่จะว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งปรากฏอยู่ความเปรียบนี้ฉันใดจิตใจก็ฉันนั้นเป็นธรรมชาติมีลักษณะเหมือนศูนย์เมื่อนำไปต่อเข้ากับเลขตัวใดย่อมทำให้เลขตัวนั้นเพิ่มค่าขึ้นอีกมากเช่นเลขหนึ่งเมื่อเอาศูนย์ต่อเข้าก็กลายเป็นสิบจิตใจนี้ก็เหมือนกันเมื่อต่อเข้ากับสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นของวิจิตรพิสดารมากมายขึ้นทันทีแต่เมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมจนฉลาดรอบรู้สัพพเยยธรรมแล้วจ้อมกลับคืนสู่สภาพศูนย์คือว่างโปร่งพ้นจากการนับการอ่านแล้วมิได้อยู่ในที่9แห่งอันเป็นที่อยู่ของสัตว์แต่อยู่ในที่หมดสมมุติปัญญัติคือสภาพศูนย์หรือกิริยาดังกล่าวในข้อ14นั่นเอง16ความสำคัญของปฐมเทศนามัชฌิมเทศนาและปัจฉิมเทศนาพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน3การมีความสำคัญยิ่งอันพุทธบริษัทควรสนใจพิจารณาเป็นพิเศษคือกปฐมโพธิการได้ทรงแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีเป็นครั้งแรกปฐมเทศนาเรียกว่าธรรมจักรเบื้องต้นส่วนสุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่ควรเสพขึ้นแสดงว่าเทวเมภิกขเวอันตาปัพพชิเตนะนะเสวิตัพพาภิกษุทั้งหลายส่วนที่สุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่พึงเสพคือกามสุขัลลิกาและอัตตกิณมถาเป็นส่วนแห่งความชังทั้งสองส่วนนี้เป็นตัวสมุทัยเมื่อผู้บำเพ็ญตบะธรรมทั้งหลายโดยอยู่ซึ่งส่วนทั้งสองนี้ชื่อว่ายังไม่เข้าทางกลางเพราะเมื่อบำเพ็ญเพียรพยายามทำสมาธิจิตสงบสบายดีเต็มที่ก็ดีใจครั้นเมื่อจิตนึกคิดให้ฟุ้งซ่านรำคาญก็เสียใจความดีใจนั่นแหละคือกามสุขันลิกาความเสียใจนั่นแหละคืออัตตกิณมถาความดีใจก็เป็นราคะความเสียใจก็เป็นโทสะความไม่รู้เท่าในราคะโทสะทั้งสองนี้เป็นโมหะฉะนั้นผู้ที่พยายามประกอบความเพียรในเบื้องแรกก็ต้องกระทบส่วนสุดทั้งสองนั้นแลก่อนถ้าเมื่อกระทบส่วนสองนั้นอยู่ชื่อว่าผิดอยู่แต่เป็นธรรมดาแท้ทีเดียวต้องผิดเสียก่อนจึงถูกแม้พระบรมศาสดาแต่ก่อนนั้นพระองค์ผิดมาเต็มที่เหมือนกันแม้พระอัครสาวกทั้งสองก็ซ้ำเป็นมิจฉาทิฐิมาก่อนแล้วทั้งสิ้นแม้สาวกทั้งหลายเหล่าอื่นๆก็ร้วนแต่ผิดมาแล้วทั้งนั้นต่อเมื่อพระองค์มาดำเนินทางกลางทำจิตอยู่ภายใต้ร่มโพธิพฤกษ์ได้ยานสองในสองยามเบื้องต้นในราตรีได้ยานที่สามกล่าวคืออาสวัคคยญาณในยามใกล้รุ่งจึงได้ถูกทางกลางอันแท้จริง
ทำกิจของพระองค์ให้พ้นจากความผิดกล่าวคือทั้งสองส่วนนั้นพ้นจากสมุติโคตรสมุติชาติสมุติวาสสมุติวงศ์และสมุติประเพณีถึงความเป็นอริยโคตรอริยชาติอริยวาสอริยวงศ์และอริยประเพณีส่วนอริยสาวกทั้งหลายนั้นเล่าก็มารู้ตามพระองค์ทำให้ถูกอาสวัคคยานพ้นความผิดตามพระองค์ไปส่วนเราผู้ปฏิบัติอยู่ในระยะแรกๆก็ต้องผิดเป็นธรรมดาแต่เมื่อผิดก็ต้องรู้เท่าและทำให้ถูกเมื่อยังดีใจเสียใจในการบำเพ็ญอยู่ก็ตกอยู่ในโลกธรรมเมื่อตกอยู่ในโลกธรรมจึงเป็นผู้หวั่นไหวเพราะความดีใจเสียใจนั่นแหละชื่อว่าความหวั่นไหวไปมาอุปันโนโขเมโลกธรรมจะเกิดที่ไหนเกิดที่เราโลกธรรมมี8มรรคเครื่องแก้ก็มี8มรรค8เป็นเครื่องแก้โลกธรรม8ฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาแก้ส่วน2เมื่อแก้ส่วน2ได้แล้วก็เข้าสู่อริยมรรคตัดกระแสโลกทำให้เป็นจาโคปฏินิสสโคมุตติอนาลโยสละสลัดตัดขาดวางใจหายห่วงรวมความว่าเมื่อส่วนสองยังมีอยู่ในใจผู้ใดแล้วผู้นั้นก็ยังไม่ถูกทางเมื่อมีผู้มีใจพ้นจากส่วนทั้งสองแล้วก็ไม่หวั่นไหวหมดทุรีเกษมจากโอคะจึงว่าเนื้อความแห่งธรรมจักรสำคัญมากพระองค์ทรงแสดงธรรมจักรนี้ยังโลกธาตุให้หวั่นไหวจะไม่หวั่นไหวอย่างไรเพราะมีใจความสำคัญอย่างนี้โลกธาตุก็ไม่ใช่อะไรอื่นคือตัวเรานี่เองตัวเราก็คือธาตุของโลกหวั่นไหวเพราะเห็นในของที่ไม่เคยเห็นเพราะจิตพ้นจากส่วนสองธาตุของโลกจึงหวั่นไหวหวั่นไหวเพราะจะไม่มาก่อธาตุของโลกอีกเลยขอมัชฌิมาโพธิการทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในชุมนุมพระอรหันต์ 1,250 องค์ณพระราชอุทยานเวรุวันกรันทกาลิวาตสถานกรุงราชคฤห์ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าอาทิจิตเตจะอโยโคเอตังพุทธานะสาสนังพึงเป็นผู้ทำจิตใจให้ยิ่งการที่จะทำจิตใจให้ดียิ่งได้ต้องเป็นผู้สงบระงับอิจฉาโลภะสมาปันโนสัมมโนกึทวิสติเมื่อประกอบด้วยความอยากดิ้นรนโลภหลงอยู่แล้วจะเป็นผู้สงบระงับได้อย่างไรต้องเป็นผู้ปฏิบัติคือปฏิบัติพระวินัยเป็นเบื้องต้นและเจริญกรรมฐานตั้งต้นการจงกรมนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากในการพิจารณามหาสติปัฏฐานมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเบื้องแรกพึงพิจารณาส่วนแห่งร่างกายโดยอาการแห่งบริกรรมสวนะคือพิจารณาโดยอาการคาดคะเนว่าส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยการมีสติสัมปทัญญะไปเสียก่อนเพราะเมื่อพิจารณาเช่นนี้ใจไม่ห่างจากกายทำให้รวมง่ายเมื่อทำให้มากในบริกรรมสวนะแล้วจะเกิดขึ้นซึ่งอุคคหนิมิตให้ชำนาญที่นั้นจนเป็นปฏิภาคชำนาญในปฏิภาคโดยยิ่งแล้วจะเป็นวิปัสสนาจะเริ่มวิปัสสนาจนเป็นวิปัสสนาอย่างอุกฤษทำจิตเข้าถึงถีติภูตังดังกล่าวแล้วในอุบายแห่งวิปัสสนาชื่อว่าปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วโมกขังจึงจะข้ามพ้นเพราะอาศัยข้อปฏิบัติอันตนทำเต็มที่แล้วจึงข้ามพ้นคือพ้นจากโลกชื่อว่าโลกุตรธรรมเขมังจึงเกษมจากโยคะเครื่องร้อยฉะนั้นเนื้อความในมัชฌิมเทศนาจึงสำคัญเพราะเล็งถึงวิมุตติธรรมด้วยประการชนีแลข้อปัจฉิมโพธิการทรงแสดงปัจฉิมเทศนาในที่ชุมนุมพระอริยสาวก

ณพระราชอุทยานสารวันของมัลลกษัตริย์กรุงกุสินาราในเวลาจวนจะปรินิพพานว่าหันทธานิอมันตยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวขยวยะธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทพิจารณาสังขารที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเมื่อท่านทั้งหลายพิจารณาเช่นนั้นจะเป็นผู้แจงตลอดพระองค์ตัดพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ก็ปิดพระโอษฐ์มิได้ตรัสอะไรต่ออีกเลยจึงเรียกว่าปัจฉิมเทศนาอธิบายความต่อไปว่าสังขารไม่เกิดขึ้นที่ไหนมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นสังขารสังขารมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเองเป็นอาการของจิตพาให้เกิดขึ้นซึ่งสิ่งสมมุติทั้งหลายสังขารนี่แหลเป็นตัวการสมมุติบัญญัติทั้งหลายในโลกความจริงของในโลกทั้งหลายหรือธรรมธาตุทั้งหลายเขาเป็นอยู่อย่างนั้นแผ่นดินต้นไม้ภูเขาฟ้าแดดเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเลยตลอดจนตัวตนมนุษย์ก็เป็นธาตุของโลกเขาไม่ได้ว่าเป็นนั้นเป็นนี้เลยเจ้าสังขารตัวการนี้เข้าไปปรุงแต่งว่าเขาเป็นนั้นเป็นนี้จนหลงกันว่าเป็นจริงถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราเสียสิ้นจึงมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นทำจิตตัวเดิมให้หลงไปตามเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอเนกภพอเนกชาติเพราะเจ้าตัวสังขารนั่นแหลเป็นเหตุจึงทรงสอนให้พิจารณาสังขารว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาให้เป็นปรีชาญาณชัดเจนเกิดจากผลแห่งการเจริญปฏิภาคในส่วนเบื้องต้นจนทำจิตให้เข้าภวังค์เมื่อกระแสแห่งภวังค์หายไปมีญาณเกิดขึ้นว่านั้นเป็นอย่างนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดขึ้นในจิตจริงๆจนชำนาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์ก็รู้เท่าสังขารได้สังขารก็จะมาปรุงแต่งจิตให้กำเริบไม่ได้อีกได้ในคาถาว่าอกุปปังสัพพธรรมเมสุเยยธรรมมาปเวสสันโตเมื่อสังขารปรุงแต่งจิตไม่ได้แล้วก็ไม่กำเริบรู้เท่าธรรมทั้งปวงสันโตก็เป็นผู้สงบระงับถึงซึ่งวิมุตติธรรมด้วยประการฉะนี้ปัจฉิมเทศนานี้เป็นคำสำคัญแท้ทำให้ผู้พิจารณารู้แจ้งถึงที่สุดพระองค์จึงได้ปิดโอษฐ์แต่เพียงนี้พระธรรมเทศนาในสามการนี้ย่อมมีความสำคัญเหนือความสำคัญในทุกๆการปฐมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรมมัชฌิมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรมปัจฉิมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรมรวมทั้งสามการล้วนแต่เล็งเห็นวิมุตติธรรมทั้งสิ้นด้วยประการฉะนี้17พระอรหันต์ทุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติอนาสวังเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติทิเถวะธรรมเมสุขังอภิญญาสัจฉิกัตตวาอุปสัมปัชชะวิหารติพระบาลีนี้แสดงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดย่อมบรรลุวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติที่ปราศจากอาสวะในปัจจุบันหาได้แบ่งแยกไว้ว่าประเภทนั้นบรรลุแต่เจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติไม่ที่เกจิอาจารย์แต่งอธิบายไว้ว่าเจโตวิมุตติเป็นของพระอรหันต์ผู้ได้สมาธิมาก่อนส่วนปัญญาวิมุตติเป็นของพระอรหันต์สุขวิปัสสกะผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆนั้นย่อมขัดแย้งต่อมรรคมรรคประกอบด้วยองค์8มีทั้งสัมมาทิฏฐิทั้งสัมมาสมาธิผู้จะบรรลุวิมุตติธรรมจำต้องบำเพ็ญมรรค8บริบูรณ์มิฉะนั้นก็บรรลุวิมุตติธรรมไม่ได้ไตรสิกขาก็มีทั้งสมาธิทั้งปัญญาอันผู้จะได้อาสวัคคยญาณ
จำต้องบำเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ทั้ง3ส่วนฉะนั้นจึงว่าพระอรหันตุประเภทต้องบรรลุทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติด้วยประการฉะนี้แลจบภาค4ครั้นคืนสู่อีสานบ้านเกิดเชิดชูธรรม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่
โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ1

0: 1-5-1-3-7 หรือ988-1671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: โยมอดทนดีจังนะ

อาตมานึกว่าไม่เทศแล้ววันนี้นึกว่าไงโยมก็คงทนไม่ไหวคงกลับบ้านแหละเดี๋ยวมาดูยังเต็มอยู่เลยบุญหนักบุญหนักสักใหญ่อิ่มบุญเลยลุกไม่ขึ้นเลยอิ่มบุญก็โมทนาที่อรุกรานมาจากเรานะสัมปันโน

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อศพ

0: สวัสดีค่ะ
1: พี่ชาย
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณอ้วนครับ
0: ค่ะพบกับรายการยติธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายๆนะคะในสัปดาห์นี้พบกับดิฉันวรนาถโรจนนาถ
1: ครับผมบุญส่งรัตนพงศ์
0: พร้อมทีมงานสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยดำริพระครูปรัชญ์พลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนี้ค่ะ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพระฤหัสบดีที่18กรกฎาคมปี2517
0: ค่ะและในโอกาสนี้ขอเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการหาประโยชน์ส่วนตัวนั้นถึงแม้จะทำให้เกิดความสุขแต่จะไม่ถาวรยั่งยืนตลอดไปถ้าสังคมส่วนรวมเดือดร้อนคนที่สุดตนเองลูกหลานญาติพี่น้องก็จะต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยผู้ที่ฉลาดย่อมมองเห็นว่าความสุขของบุคคลผู้ใกล้ชิดจะยั่งยืนได้ต่อเมื่ออยู่ในสังคมที่มั่นคงเท่านั้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยประจำปี2513ครั้งที่1ณสถานสวภาสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2514มีการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะพี่แสงเราก็ต้องมีตัวทำตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ส่วนรวมนะคะค่ะในโอกาสนี้เดือนมิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนะคะก็มีงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31ธันวาคม256926มิถุนายน2569นะคะในงานฉลองพระชนมพรรษาขออภัยค่ะงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569และในเดือนมิถุนายนนะคะงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุทธาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569ซึ่งมีการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา2วันนะคะในวันที่3และ4มิถุนายนก็เป็นโอกาสเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะคะได้ร่วมกันในการถวายความจงรักภักดีซึ่งก็มีการงดไว้ทุก2วันนะคะพี่ทรงในวันที่3และ4มิถุนายนก็ในโอกาสสำคัญนี้ก็เรียนเชิญชวนนะคะที่วัดสังฆทานก็มีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับในวันที่3มิถุนายนเพื่อร่วมกันในการถวายความจงรักภักดีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะต่อมาในเรื่องของเดือนวิสาขบูชานะคะเป็นส่งค่ะก็สำหรับ ท่านที่ได้มาบวชนี่ครับคำว่าปฏิบัติธรรมวันนี้นักบวชเยอะ
1: ก็แบ่งปันกันนะครับท่านนักบวชนี่คำว่าเยอะมากก็มีสถานที่พักเป็นอาคาร3ชั้น
0: ค
1: ่ะแล้วก็ถ้าที่พักไม่พอก็ลงไปใต้โบสถ์ได้นะครับก็มีที่พักรองรับญาติธรรมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงของวันหยุดยาวนะครับก
0: ็
1: เป็นวันหยุดในช่วงของวันวิสาขบูชาแล้วก็วันหยุดชดเชยเป็นวันที่1มิถุนายนนะครับ
0: ใช่ค่ะก็สำหรับท่านใดที่ไม่ได้เดินทางไปในช่วงวันหยุดยาวนะคะเรียนเชิญชวนที่วัดสังฆทานก็มีการจัดงานรัตนบูชานะคะซึ่งมีความสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงงานรัตนบูชานะคะน้อมดวงใจกับกรานพระชินสีในดีทีวิสาขะพระศาสนาประสูตรตรัสรู้ดับขันพระสัมมาสัปดาห์แห่งบูชามหามงคลร่วมสมโภชพระบรมสารีริกธาตุอัญชลีวาดน้อมรบประเสริฐผลพระธาตุแก้วแวววับจับกระมนสถิตดลใจผ่องใสไร้ราคีอีกหนึ่งวันสำคัญอันล้ำเลิศวันละสังขารผู้ประเสริฐณที่นี้หลวงปู่สังวานเขมโกผู้ปราณีทำบารมีหนุนนำค้ำโลกาวัดสังฆทานเมืองนนท์ได้ประจักษ์ศูนย์รวมรักศรัทธามหาศาลรัตนบูชาคือแก้วสามประการน้อมบริพานตามรอยบาทพระสัตตดาแล้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะคะในช่วงงานรัตนบูชาก็มีการสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาส่งน้ำนะคะพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ในช่วงค่ำก็มีการฟังธรรมนะคะอย่างเย็นในวันนี้นะคะวันเสาร์ที่30พฤษภาคมได้เรากราบพระเมตตาจากพระครูโอภาวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวตึงรัตติวันพระนครศรีอยุธยาเมตตาแสดงธรรมส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะกิจกรรมในงานการวันวิสาขบูชาก็ช่วงเช้างานทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกก็มีการถวายพระไตรเทศธรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์หลัง 8:00 น.เป็นต้นไปนะคะบริเวณลานด้านหน้าวัดที่สำนักพุทธศาสนานะคะรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเช้า
1: ครับก็ญาติธรรมท่านใดที่ร่วมเป็นเจ้าภาพก็มาติดต่อขอรับพระไตรเทศธรรมสักเจ็ดโมงเช้าก็มาติดต่อขอรับได้นะแล้วก็ไปนั่งตามจุดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ให้นะครับส่วน

0: ท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายทักษิณานุปทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกก็สามารถยังร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะครับก็ชุมละ 3,000 บาทถ้าเป็น VIP หน่อยนะก็ขึ้นไปถวายบนศาลาโคชสารก็ 5,000 บาทนะครับก็ยังร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะหลายท่านที่อาจจะไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะในช่วงค่ำก็มีการสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุประมาณทุ่มหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: ก็หลังจากการทำจบหลวงครูบาอาจารย์ก็รับชมผ่านเว็บไซต์วัดสังฆทาน .com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกระตับปุญโญ
0: วัดแท้ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็หลังจากที่หลวงพ่อสมพลโอปัสโสได้แสดงธรรมแล้วก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นก็จะเข้าสู่ลานธรรมในการสวดมนต์ทำวัดพักค่ำนะครับแล้วก็แสดงกรรมฐานแสดงธรรมจนถึงเวลาเที่ยงคืน
1: พระอาจารย์ติเลกัตตะโขต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัพโพไม่ขาดแสดงธรรมนะคะ
0: หลังเที่ยงคืนถ้าใครจะเนียสันชิกก็ยังเปิดโอกาสให้ที่ลานธรรมนะครับพระคุณเจ้าท่านก็จะเปิดเทปธรรมะของพระแม่ครูบาอาจารย์ให้ญาติท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรร
1: ม
0: ที่ลานธรรมนะครับก็มากางเต็นท์กันได้นะครับหลังลานธรรมตอนนี้สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อก่อนอาจจะกลัวฝนตกแต่เดี๋ยวนี้นี่ศาลาหลังใหญ่นะครับก็สามารถรองรับญาติท่านได้นะครับ
1: แล้วก็ในส่งท้ายเดือนพฤษภาคมก็งานวิสาขบูชานะคะก็มีกุลบุตรที่จะเข้าสู่พิธีบรรพชาสมบทหมู่สองท่านนะคะ
0: นะ
1: ใครผู้โชคดี
0: ก็อีกหนึ่งท่านรู้สึกว่าจะไม่ผ่านการพิจารณาในการท่องขันธ์5นะก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยก็มาอยู่ซ้อมขันธ์5มาฝึกประพฤติปฏิบัติก่อนนะครับถ้าไม่สามารถที่จะท่องขันธ์หน้าอะไรได้ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่พิจารณาให้ผ่านนะตอนนี้ก็เหลือที่จะบรรพชาอุปสมบทสองท่านเท่านั้นนะครับก็เริ่มเวลา 12:30 นาทีในโบสถ์แก้วนะครับก็เข้าไปจับจองที่นั่งกันได้นะครับก็ถ้าประชาเดินทางมาถึงก็จะทำพิธีบรรพชาก่อนนะครับเป็นสามเณรแล้วก็ไปเปลี่ยนผ้าแล้วก็ถึงจะกลับเข้ามาในโบสถ์แก้วเพื่อทำพิธีอุปสมบทต่อนะครับ
1: ค่ะก็ตั้งแต่ที่ลานธรรมก็ตอน 11:00 น.พระครูปลัดพลินทร์ศิริวัฒโนท่านเจ้าว่าสังฆทานหลวงพ่อแสดงธรรมนะคะแล้วก็หลอมทองคำท่านใดจะนำปัจจัยก็ดีนะคะหรือนำทองคำมาร่วมในการบูรณาองค์หลวงพ่อโตคุ้มทองให้แล้วเสร็จนะคะก็เรียนเชิญชวน
0: ก็เหลือพื้นที่ไม่
1: มาก
0: ยิ่ง
1: แล้วนะคะ
0: ยิ่งเหลือพื้นที่ไม่มากก็ยิ่งอาศัยทานบารมีแล้วก็พลังใจนะในการต่อสู้กับราคาทองคำ
1: ทองคำก็ลงมาเรื่อยๆนะคะ
0: ตอนนี้ราคาลดลงแต่ก็ยังสูงอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะสละทองคำก็มาร่วมเป็นปัจจัยได้นะครับก็ถวายกับหลวงพ่อพิรินในวันพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาคนละ100 200คนละ10 20บาท
1: ก็หลอมรวมหมายถึงรวบรวมปัจจัยแล้วก็นำไปแปลเปลี่ยนเป็นทองคำได้ด้วยเช่นกัน
0: ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยก็ค่อยๆสะสมไปจนกว่าจะหุ้มทองหลวงพ่อโตให้เต็มองค์นะก็เหลือพื้นที่ไม่มากแล้วนะคร
1: ับ ก็เรียนเชิญชวนมาร่วมกันในการร่วมงานตั้งแต่เช้านะคะสำหรับเช้าที่หน้าวัดแจ้งรายละเอียดนิดนึงนะคะสำหรับท่านเจ้าภาพ VVIP นะคะชุดละ 5,000 บาทแล้วก็ชุดละ 3,000 บาทที่ถวายด้านหน้าศาลาโคชสารนะคะก็มารายงานตัว 7:00 น.ได้ตั้งแต่ 7:00 น.เช้าเป็นต้นไปช้าสุด 8:00 น.นะคะเพื่อเร่งลำดับในการเข้าถวายตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับท่านใดสนใจนะคะเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรเทธรรมติดต่อได้ที่แม่ชีสมศรีที่088-095-4205เมื่อเสร็จพิธีแล้วคณะสงฆ์ก็ไปพิจารณาอาหารนะคะ7:00 น.เราก็มาร่วมฟังธรรมพอช่วงเที่ยงครึ่งที่พิมพ์ส่งแจ้งแล้วนะคะก็มีการบรรพชาผสมบทหมู่จากนั้นพิธีเวียนเทียนต้นไม้16:00 น.เป็นต้นไป
0: นะก็เจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมต้นไม้นะ
1: โอ้วันนี้ต้นไม้มาเยอะเลย
0: เป็นเล็กๆไม่ใหญ่
1: หรือจะเตรียมมาจากบ้านเองก็ได้ไม่ผิดอะไรนะคะ
0: ต้นไม้

0: ไม้ประดับสวยๆนะตอนนี้ก็เป็นเล็งๆไปบ้าง
1: ต้นสมุนไพรอะไรก็ได้หมดเลย
0: อาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็มีนะเป็นกล้าไม้นะครับก็สะดวกแบบไหนท่านถูกใจแบบไหนก็สามารถบูชาแล้วก็นำมาเวียนเทียน
1: ได้เวียนก็เวียนสามรอบครบแล้วก็นำถวายวัดก็ได้หรือว่าจะนำไปปลูกไว้ที่บ้านนะคะในการระลึกถึงวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็ต้นไม้ก็ช่วยเหมือนเราทำชาเลนจ์กับตัวเองนะว่าเราจะปลูกรอดไหมวันที่พี่ส่งกำลังเพาะกล้าต้นโพอยู่นะคะต้นตักสีมหาโพ
0: มาจากพุทธคยาก็แรกๆก็ไม่กล้าจะเพาะนะเพราะกลัวไม่งอกนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามีคนที่เขาไปเพาะก็ไม่งอกก็มีค่ะ
0: ครับก็ตอนนี้ก็น่าจะได้เป็นร้อยร้อยต้นนะครับก็ทยอยแยกๆอยู่นะครับก็มาร่วมบูชาต้นไม้นะนำมาเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาประมาณรอบ16:00 น.นะครับก็มีอยู่2จุดนะที่ให้บูชาก็หลักๆ ก็จะอยู่ตรงคุณแม่บนเรือนตรงบุญเติมนะครับ
1: แล้วก็ก่อนก็ลันธรรม
0: อีกจุดหนึ่งก็จะตรงที่ส่งน้ำพระบรมสารีริกธาต
1: ุนาวัด
0: นาวัดเนี่ยคุณแม่สังเวียนท่านก็นำต้นไม้มาให้ญาติธรรมได้บูชานะครับ
1: ก็รายได้เข้าวัดนะคะจากนั้นก็จะมีพิธีในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมช่วงเย็นนะคะ
0: ช่วงเย็นนะครับ
1: โตทาราชภาวนาวชิรภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยโพธิสุนทโรพระบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครไม่ตาแสดงธรรมเมื่อหลวงปู่แสดงธรรมจบก็จะมีการสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
0: เสร็จแล้วก็จะเวียนเทียนรอบที่สอง
1: ประมาณสองทุ่มนะคะประมาณ
0: สองทุ่มกว่าสองทุ่มนิดๆนะครับก็จะเป็นการเวียนเทียนรอบที่สองนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อพระครูปราชญ์ทเรนสิริวัฒโนท่านก็จะนำเวียนตั้งแต่องค์พระบาทสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุตรงบริเวณหน้าวัดนะครับก็จะนำจากตรงนั้นไปเลยนะครับญาติธรรมก็ต่อท้ายแล้วก็เวียนเทียนรอบที่สองเนี่ยสองทุ่มวันพรุ่งนี้
1: สลับกับการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะ
0: ก็จะ
1: มีเวียนเทียนรอบหนึ่งรอบเที่ยงคื
0: นนะคร
1: ับ รอบเทวดานางฟ้าก็เป็นเชิญชวนนะคะบาจารย์ก็แสดงธรรมกันตลอดรุ่ง
0: ต้นไม้ก็บูชารอบเดียวก็อาจจะเวียนได้3รอบ
1: ได้ก็ได้ก็เป็นการถวายเป็นพุทธบูชาส่วนต่อมาการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่โบสถ์แก้วในวันหยุดชดเชยนะคะวันจันทร์ที่1มิถุนายนช่วงบ่าย
0: ช่วงบ่าย
1: ค่ะก็เรียนเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ
0: ก็พิธีก็จะเรียบง่ายนะครับแล้วก็สมพระเกียรตินะครับก็มาร่วมงานกันในวันวิสาขบูชามาได้ตลอดทั้งวันในกิจกรรมที่วัดสังฆทานนะตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็อาจจะมีการถวายทักษิณานุปทานรำลึกถึงหลวงปู่สังวาลเหมโกแล้วก็ไม่ต้องกลัวหิวนะ
1: โรงทาน
0: นี่เยอะมาก
1: ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับเศรษฐีโรงทานทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาสร้างทานบารมีเต็มเปี่ยมล้นแล้วก็ในเดือนมิถุนายนหูเวลาก็รุ่งเดยนะคะในงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนที่วัดสังฆทานนั้นก็มีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เชิญชวนประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีนะคะในโอกาสนี้ร่วมกันซึ่งหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสมารักษาศีลปฏิบัติธรรมก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแล้วก็ที่สำคัญหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสมารักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะมีการสวดมนต์นะคะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีโอกาสมีส่วนร่วมนะคะนี่กิจกรรมสำคัญนี้ก็ถือว่าเราทำหน้าที่ในการเป็นพลเมืองเป็นประสบนิกรนะคะแล้วก็ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เขาคือทางภาครัฐนะคะก็พร้อมแถบพร้อมใจกันในการใช้ภาพนี้นะคะที่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้ในวันที่3มิถุนายนก็เป็นเชิญชวนนะคะได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
0: ครับเนาะท่านที่จะ ลงนามถวายพระพรก็จะมีเว็บไซต
1: ์
0: ของทางสำนักงานพระราชวังอยู่นะครับไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้นะครับก
1: ็ www.royaloffice.th
0: นะครับประมาณนั้นนะครับก็ลองไปค้นหาดูนะครับถ้าท่านจะลงนามถวายพระพรนะครับนะก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับ
1: แล้วก็มีหนึ่งงานบุญสำคัญนะคะในเดือนมิถุนายนงานที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะในการทอดผ้าป่ามหากุศลทางผู้จัดจัดงาน2วันนะคะในวันที่6และ7มิถุนายนเสาร์และอาทิตย์ในการทอดผ้าป่าหน้าจอจะเห็นกำหนดการนะคะแล้วก็มี QR ในการสแกนโดเนทเพื่อโอกาสให้ทุกท่านนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบลมหายใจให้โอกาสให้รอดชีวิตของใครอีกหลายคนนะคะหนึ่งในการให้ของทุกท่านนั้นก็เป็นผลในการช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้ที่เขามีอาการจะป่วยไข้โดยเชิญชวนให้ทำได้ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและทอดผ้าป่าในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะคะโดยประธานฝ่ายสงฆ์หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมวัดป่าห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิเมตตาเป็นประธานรับผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้นะคะเพื่อส่งต่อการให้ลมหายใจเพื่อหลายชีวิตในการทอดผ้าป่านี้นะคะโดยคณะสมาคมศิษย์เก่าโรงพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีและภาคีเครือข่ายได้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดหาทุนเพิ่มเติมในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินหลังใหม่ที่ยังไม่แล้วเสร็จนะคะและความจำเป็นในการจัดหากรุ๊ปพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินให้มีชีวิตรอดคณะกรรมการจัดงานได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมมาเป็นประธานรับผ้าป่าจากสมาคมศิษย์เก่าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในการทอดผ้าป่ามหากุศลส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิตและเรียนเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมบุญผ้าป่า100,000กองกองละ999บาทนะคะหรือแล้วแต่จิตศรัทธาหน้างานมี QR ให้แกนโดเนทนะคะ QR code บริจาคเข้าสู่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีก็อินเชิญชวนนะคะโดยเขาระบุบัญชีธนาคารไว้เฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะถ้าเป็นบัญชีอื่นที่ไปโพสหน้าสื่ออย่าไปโอนง่ายๆนะคะไปที่หน้างานเลยค่ะก็มีบัญชีกสิกรไทย029-2605-749ค่ะ KBank นะคะกสิกรไทย029-2605-749ค่ะชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็หน้างานมีสแกน QR นะคะโดยบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีตึกสิรินธรชั้น1และอาคารทศวินทาธิราชชั้น2ระบุผ้าป่านะคะสำหรับในวันเสาร์ที่6มิถุนายนเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถเดินทางมากราบนมัสการหลวงปู่กับหลวงพ่อไตรทองนะคะในห้องกระจกชั้นที่12อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถีส่วนวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนร่วมบุญไถ่บาตรถวายพระทหารฟังสวดพระพุทธมนต์พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์นะคะมีที่จอดรถท่านจอดรถได้ที่โรงพยาบาลราชวิถีสถาบันสุขภาพเด็กและราชวิทย์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพนะคะก็แจ้งรายละเอียดมาประมาณนี้นะคะโดย6นาฬิกาตั้งกองผ้าป่าในวันที่7มิถุนายนตั้งกองผ้าป่าบริเวณลานพระพุทธเมตตา7นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์5รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง8นาฬิกา30นาทีถวายพระทหารณห้องประชุมพิบูลสงคราม9นาฬิกา59นาทีพิธีทอดผ้าป่า11นาฬิกาเสร็จพิธีนะคะสำหรับท่านใดมีข้อสงสัยใดๆนะคะสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่คุณสุวัตีนะคะ081-911-1876 081-911-1876 และคุณวราพร0818032659 0818032659และคุณวิริยา0895146260 0895146260มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพลงทานติดต่อ2หมายเลขนี้นะคะที่คุณจิตรา0830270160 0830270160และคุณจิรวัตร0818294162 0818294162ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีให้สาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสมีส่วนร่วมนะคะกับหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมแล้วก็คณะแพทย์พยาบาลทุกท่านด้วย
0: ก็เป็นกุศลนะครับในการสร้างอาคารโรงพยาบาลก็
1: เพราะว่าอาคารฉุกเฉินเก่านั้นโอ้เก่ามากเก่าและแก่มาก
0: แล้วก็ต้องรองรับผู้ป่วย
1: ผู้ป่วยจำนวนมาก
0: จำนวนมากนะปีหนึ่งก็เป็นล้านๆคนนะครับก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะครับในเดือนมิถุนายนก็มีงานค่อนข้างจะทุกสัปดาห์นะครับถัดจากวันที่6ที่7ก็จะถึงงานที่วัดสังฆทานในการตักบาตรพระกรรมฐานประจำเดือนมิถุนายนนะวันที่13มิถุนายนนะครับในงานนี้ก็จะมีพิธีเททอง
1: หล่อพระ
0: หล่อพระด้วยนะพระพุทธโพชฌงค์ประชานประชานาถน
1: ะ
0: พระยาพิษณุประสาทเมธหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าหมอพรนะครับก็จะหล่อด้วยกัน3องค์ด้วยกันในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเอางานแรกก่อนนะครับงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันที่13ม
1: ิ
0: ถุนายนนะก็เช้า 7:00 น.ก็มาร่วมใส่บาตรกันบริเวณด้านหน้าเรือนไทยนะครับอ่านบันข้าวก็ไปที่เต็นท์ข้างสระน้ำนะครับ
1: ใช่ค่ะก็นิมนต์ครูบาอาจารย์16รูปได้ตามมาร่วมงานนะคะหลวงปู่คำแปลงบุญชิวันหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราวศิลาศิลาจารย์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระราวศิลากิจโสพลวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปุตุมนารามจังหวัดเลยพญานเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยโพริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดปึงรัตวันพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตะวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจีระสนิทโทวัดตาคิรีเขตจันทบุรีพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนนทบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาราโตวัดถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูอรุณธรรมโมพระหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูและพระกิตติสารสุธีนะคะท่านสุขุนเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครนี่คือรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ตามมาร่วมงานในงานตักบาตรพระกรรมฐานณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ค่ะท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้3งานเลยนะคะทั้งที่โรงทานงานตักบาตรพระกรรมฐานวัดสังฆทานและที่สโมสรในฐานะแชมป์ประกวดนะคะรวมถึงงานหล่อพระติดต่อที่ที่คุณศึกษานะคะ0924246551 0924246551ค่ะ
0: ครับก็ในงานเททองหล่อพระนะครับก็จะเริ่มเวลาประมาณ 11:00 น.จะมีพิธีพราหมณ์นะบวงสรวงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเททองหล่อพระ อีก30นาทีนะครับก็เวลา11 นาฬิกา30นาทีพิธีสงฆ์พระ

0: สงฆ์9รูปเรียงตามลำดับสมณศักดิ์สวดชายันโตนะครับก็มีรายละเอียด
1: ก็มีครูบาอาจารย์ที่เมตตาในองค์ประธานหลวงปู่คำแปลงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะหลวงปู่จะคณะพระเถระนั่งพิธีนะคะสี่รูปด้วยกันหลวงปู่คำแปลงปุณณชิองค์ที่หนึ่งนะคะพระราชวชิรกิจสมพลวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุโนพระราชภาวนาวชิรภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อํานวยสุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครองค์ที่4พระครูปรัชญ์คลิงสิริวัฒโนนะคะท่านเจ้าวาดสักการะส่วนพระสงฆ์ที่ขึ้นสวดชยันโตจำนวน9รูปพระครูวิสาขาธนากิจนะคะหลวงปู่สนิทธิราชสนิทโทวัดปากคิรีเขตจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมาราโตวัดสถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระอาจารย์เจษฎาจารุโปวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวเสาดอนธานีพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุณโอวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์เสมอทิตาวังโสพระสังฆทานนนทบุรีพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าชุมภัยวังน้ำเขียวนครราชสีมาพระอาจารย์ธานีสันทาธรรมโมวัดสังฆทานนนทบุรีและพระอาจารย์ชัยชนะสุธิสัตโธวัดสังฆทานนนทบุรีนะคะเก้ารูปในการสวดชยันโต
0: และที่ท่านที่จะมาเขียนแผ่นทองหรือว่าจะมาร่วมบุญในการซื้อเม็ดเงินนะครับก็มาที่หน้างานได้เลยนะครับบริเวณหน้าคลินิกโอสถสหานหลวงพ่อสนองกตาปุญโญก็จะมีเต็นท์ให้ร่วมบุญกันให้ได้มาเขียนแผ่นทองเหลืองให้ได้บูชาเม็ดเงินนะครับที่จะนำมาล้อมเพื่อจะหล่อเททองหล่อนะครับก็มาร่วมบุญกันในการงานได้นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็งานตักบาตรพระกรรมฐานสำหรับที่สโมสรได้ค่ะจัดชั้นประทวนนะคะจัดในวันเสาร์ที่20มิถุนายนเป็นครั้งที่6แล้วค่ะก็อาคารไม่ต้องกลัวฝนนะคะ
0: อ
1: าคารปิดแอร
0: ์ต่อก็อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลนะครับญาติธรรมก็เคยไปกันแล้วนะครับสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรในทหารอากาศชั้นประทวดนะครับก็มีรถไฟฟ้าผ่านนะครับ
1: ไป
0: ล
1: งสายสีเขียว
0: สายสีเขียวไปลงที่หน้าโรงพยาบาลภูมิพลนะครับแล้วก็เดินเข้าไปอีกนิดนึงผ่านตลาดนะก็สามารถแวะเข้าไปซื้ออาหารหวานข้าวไปร่วมตักบาตรพระกรรมฐานกันได้ในวันที่20มิถุนายนนะครับ
1: ก็เพราะว่าไปตรงกับงานหลวงพ่อบุญลือด้วยนะคะก็เนาะจัดวันเสาร์ก็วันอาทิตย์ก็งานที่ราชบุรีนะคะ
0: ก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้นะครับพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสวรรค์จังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจสมพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุณโอวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคันธีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงตัวหลวงปู่อำนวยสุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงรัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรานินโนวัดบันงงปราจีนบุรีพระครูปลัดไพริงสุริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พระสงฆ์ภูล้ำข้าวจังหวัดสกลนครนะครับพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อชัชชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็พระครูบดีกาญจนพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครอาเมตตามาร่วมในงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรในทางการชั้นประทวนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มาในเดือนมิถุนายนนะคะในงานการจัดบทเนธรรมปฏิบัติธรรมงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อพุทธธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีนะคะก็มีการจัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่10 5ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะสำหรับการงานมุทิตาสักการะท่านที่ปฏิบัติเนกขัมมะปฏิบัติธรรมลงชื่อได้นะคะที่ลานธรรมมีกระดานลงชื่อให้นะคะสำหรับท่านใดจะไปปฏิบัติเนกขัมมะปฏิบัติธรรม15-20ตามหน้าจอนะคะว่าระบุไว้แต่วันที่21ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์เป็นงานถวายพานพุ่มสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์ก็มีการไปส่งผู้ปฏิบัติธรรมมีการจัดรถนะคะท่านต้องมาลงชื่อก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไปร่วมปฏิบัติธรรมเป็นเวลา7วันที่วัดป่าพนาวิเวกโดยได้รับเมตตาจากหลวงพ่อบุญลือท่านนำปฏิบัติโดยตัวท่านเองเลยนะคะนี่ถือว่าหาโอกาสดีๆแบบนี้ได้ยากโดยก็จะมีการเปิดโอกาสนะคะสำหรับท่านที่ไปปฏิบัติรักษาศีลที่นั่นนะคะตามตารางหน้าจอที่ได้กำหนดไว้นะคะก็มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าเดินจงกรมการพิจารณาอาหารนะคะเดินพระกรรมฐานในภาคกลางวันแล้วก็ช่วงบ่ายมีการฟังธรรมการสวดมนต์ทำวัดเย็นในภาคค่ำเจริญพระกรรมฐานและร่วมฟังธรรมนะคะก็พักผ่อนตามเวลาที่เขากำหนดไว้นะคะส่วนในวันที่21มิถุนายนพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตทางวัดสังฆทานมีการจัดรถฟรีให้นะคะมีรถไปเช้าเย็นกลับในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนขอความกรุณาท่านต้องมาลงชื่อนะคะวันนี้มีกระดานลงชื่อให้รถออก5เช้าต้องมาเช็คชื่อก่อนประมาณ4:30นะคะท่านใดจะไปก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์เอค่ะ0815648474081-564-8474และ062-159-2492 062-159-2492นะคะ
0: ตามปกติแล้วหลวงพ่อบุญลือจะตักบาตรพระคุณเจ้าที่เดินลงมาจากพระเจดีย์นะครับก็ทุกปีก็จะปฏิบัติแบบนั้นแล้วหลวงพ่อจะใส่บาตรพระคุณเจ้านะครับ
1: ส่วน
0: 21
1: ใช่ส่วนขอบ้างก็วางใจในเดือนมิถุนายน13-17 5วันนะคะในเดือนมิถุนายนก็สำหรับท่านใดสนใจไปสร้างความเพียรก็ลินเชิญได้ส่วนขอซิโนไทยเดือนมิถุนายนในวันนี้ค่ะเขากลับคอร์สกันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็กลับมาแล้ว
1: เดือนพฤษภาคมนะคะมิถุนายนงดเขาปฏิบัติเดินเป็นเดือนไปเริ่มอีกทีนึงก็เดินกรกฎาคมค่ะ3วันนะคะสำหรับซีโนไทย
0: ส่วนธรรมชาติสุริมงคลไม่แน่ใจว่าเลื่อนหรือเปล่า
1: ไม่รู้ว่าจ้างเลื่อนหรือเปล่า
0: ลองสอบถามไปก่อน
1: เพราะว่าตามกำหนดในเอกสารระบุไว้ศุกร์ที่19ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนะคะสำหรับท่านที่มีรายกลุ่มของสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลก็จะแจ้งกันในรายกลุ่มนะคะ
0: ครับเพราะว่าจะไปตรงกับงานหลวงพ่อบุญลือนะครับก
1: ็
0: อาจจะมีการขยับวัดนะครับในงาน
1: จะมีการปรับเปลี่ยนบางได้
0: ขอสมาธิที่ธรรมชัยสิริมงคลนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเองนะครับ
1: ก็ติดต่อน้องจูนได้ที่092-669-8821นะคะ092-669-8821ส่วนอีกหนึ่งงานในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกินนะคะท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญได้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ290-4122-914หน้าจอมีเลขบัญชีให้นะคะ290-4122-914ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุขินค่ะเพื่อนำปัจจัยในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการเป็นทุนดำเนินงานของทางโรงพยาบาลวัดเขาสุขินซึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2524นะคะโดยในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนมีการทอดผ้าป่าสามัคคีในเวลาเที่ยงตรงนะคะณวัดเขาสุกินสำหรับประธานกิติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์พระครูปัญญาวราภรณ์หลวงปู่ประเวศปัญญาทโรประธานฝ่ายสงฆ์พระครูวิบูลธรรมโมภาสเจ้าคณะอำเภอต่อยดาวฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าวัดเขาสุกินประธานกิติมศักดิ์ฝ่ายคารวาสโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะคะก็เรียนเชิญชวนให้ได้ร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
0: ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งงานที่หลวงพ่อจะไปแสดงธรรมนะครั
1: ค่ะในวันที่14
0: วันที่14
1: ใช่ค่ะก็สำหรับท่านใดอยู่ใกล้ในพื้นที่นะไปร่วมงานกันหลวงพ่อจะไปแสดงธรรมนะคะในวันที่14มิถุนายนพี่นักจอดนิมนต์หลวงพ่อแสดงธรรมนะคะเป็นกิจนิมนต์ในช่วงบ่าย2โมงนะที่ห้องประชุมธรรมวิชิตที่เดินลักลาดพร้าว10นะคะในวันที่14มิถุนายนเวลา14นาฬิกาจากต้นไปเราจับนิมนต์หลวงพ่อได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดนะคะคารวะญาติโยมก็เรียนเชิญท่านที่อยู่ใกล้ไปร่วมฟังธรรมไปพร้อมเพรียงกันนะคะ
0: ครับนะก็งานค่อนข้างจะเยอะในเดือนมิถุนายนนะพฤษภาคมก็เยอะแล้วนะครับมิถุนายนก็พอสมควรนะครับก็วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับผ่านเดือนพฤษภาคมวันพรุ่งนี้ก็วันวิสาขบูชาแล้วนะครับ
1: มีงานมุทิตาสักการะครูบาอาจารย์ด้วยนะคะ
0: ครับนะก็มาร่วมบุญกันนะในวันวิสาขบูชามาได้ตั้งแต่เช้าเลยนะที่วัดสังฆทานไม่ต้องกลัวหิวนะครับโรงทานก็มีมากมายหลายโรงทานที่แจ้งความจำนนเอาไว้แล้วนะครับส่วนญาติธรรมท่านใดที่จะมาออกโครงการก็ติดต่อได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240หรือว่าติดต่อที่ศึกษาก็ได้นะครับ0924246511ต่อไปนะ0924246551ก็ติดต่อที่ศึกษาได้นะครับส่วนญาติธรรมที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานในวันวิสาขบูชาก็มาได้ตั้งแต่เช้าจนดึกได้เลยนะครับ
1: ก็ทราบว่าเรื่องการไปงานวัดถ้ำเขาวงเราพิมพ์ส่งต้องสอบถามที่ไม่ชีสมศรีนะคะมีญาติธรรมมาสอบถามว่ามีจัดรถไหมในการไปร่วมงานการอัญเชิญพระประธานนะคะประดิษฐานอย่างอุโบสถของทางวัดถ้ำเขาวงบ้านได้ไทยธานีในวันที่27มิถุนายน
0: นะก็ปลายเดือนนะครับส่วนที่ตักบาตรกรรมฐานที่สวนทิพย์นะครับก็อยู่ปลายเดือนนะปลายเดือนเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: กรร
1: มวันอาทิตย์นะคะสำหรับเดือนมิถุนายน
0: 28มิถุนายนนะครับตักบาตรที่สวนทิพย
1: ์
0: ก็เตรียมจดเอาไว้ในปฏิทินก็ได้นะ
1: ใช่ค่ะทำบันทึกไว
0: ้
1: สะดวกเดินทางไปสำหรับวัดถ้ำเขาวงฝากบัญชีธนาคารไว้นะคะเป็นธนาคารออมสินค่ะในการร่วมบุญ020-384-377-956นะคะ020-384-377-956นะคะนี่เป็นบัญชีของทางชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงที่บ้านได้อยู่ไทยธานีนะคะโดยพระจำลุงตีประโกเมื่อวานท่านบุญลุงก็เดินทางมาเมื่อวานนี้นะคะมาร่วมงานที่หน้าวัดค่ะ
0: ก็หมดเวลา
1: หมดเวลาส่งท้ายและจะด้วยพุทธศาสนสุภาษิตสุโคสัปปุริเสวนาการครบสัตบุรุษนำสุขมาให้นะคะวันนี้รายการญาติธรรมยามบ่ายโดยดิฉันวรนาถรัตนนาถ
0: ผมมูลส่งรัตนพงศ์ครับ
1: พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านนะคะในวันสักการบูชาหรือใกล้วันไหนไปวันนั้นวัดสังฆทานนั้นยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอความสุขความเจริญมีแด่ทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

โยมอดทนดีจังนะอาตมานึกว่าไม่เทศแล้ววันนี้นึกว่าไงโยมก็คงทนไม่ไหวคงกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมาดูยังเต็มอยู่เลยบุญหนักบุญหนักสักใหญ่อิ่มบุญเลยลุกไม่ขึ้นเลยอิ่มบุญก็โมทนาที่อรุกรานมาบวชก็บุญของพวกเราไม่ค่อยสบายวันนี้ขั้นเนื้อขั้นตัวทำท่าไข้จะขึ้นเปลี่ยนอากาศกินยาไปยังไม่หยุดเลยคืนนี้ตั้งใจว่าจะพูดตลอดคืนจะไปรอดหรือเปล่าไม่รู้รายการเที่ยงคืนถึงตีสามคืนเดียวเอ็นเอฟเอ็ม 89.25 แต่ธรรมะอยากจะให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะคนสมัยนี้ก็เครียดนอนไม่หลับมีพระนอนง่ายนั่งๆพอจะหลับแล้วพระ

เพราะไม่ได้เครียดอะไรโยมนั่งแล้วไม่หลับนี่ต้องแก้ปัญหาแก่ตัวเดี๋ยวเป็นคนหลงลืมความจำเสื่อมมาแย่เลยโยมทั้งทำบุญไว้เนี่ยเมื่อกี้อาตมาให้โยมหยิบทองคำรอทองคำให้หยิบหนัก5 กิโลโยมบางคนบอกโหยกไม่ขึ้นเลยทองคำเป็นโมเลกุลที่ให้5 กิโลเท่ากับเหมือนยก10 กิโล20 กิโลเลยมันละเอียดไม่เหมือนยกหินยกเหล็กดอกตะโกทองแดงเพราะนั้นทองคำเป็นของละเอียดโมเลกุลละเอียดมากไม่มีช่องโหว่เลยแค่5 กิโลก็หนัก5 3

ดร.โกทองแดงเพราะนั้นทองคำเป็นของละเอียดโมเลกุลละเอียดมากไม่มีช่องโหว่เลยแค่5กิโลก็หนัก3ล้านบาทเมืองไทยเป็นเมืองทองเป็นเมืองทองคนนี้เองแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมก็พวกเรานี่เนี่ยอย่าไปคิดว่าทองคำจะมาจากไหนอย่าไปคิดเอามหาเศรษฐีทั้งหลายทำเลยคนที่ทำเพียงเส้นเดียวหรือเพียงธรรมจักรที่โยมไปถวายเนี่ยเพียงสลึงเฟืองก็หนักเต็มโลกนี้บุญเป็นของคู่เรามันไม่เป็นของใครหรอกทองคำนี่ที่ทำมาเนี่ยถึงให้ยกดูไงคนบอกโอ้หนักจำได้ฉะนั้นจึงว่าที่เราสร้างทองคำเนี่ยเพื่อให้เป็นภูมิรู้ของใจว่าเราได้สร้างแต่สิ่งที่ดีไว้ในโลกนี้มีแต่ของดีของประเสริฐทั้งนั้นของประณีตทั้งนั้นก็จะทำให้เรางดงามทางใจไม่เสื่อมไม่คลายเห็นแต่ภาพที่ดีนิมิตที่ดีเพราะว่าไม่ค่อยมีใครจะมีคนที่คิดจะสร้างทองคำก็น้อยเอาไปไว้ที่บ้านก็มีใครไหว้หรอกไม่มีทั้งตัวเองไปนอนรักษากลัวขโมยจะเอาอยู่ใส่สร้อยก็กลัวใครจะแย่งชิงเอาไปอวดเขาก็กลัวนะทองคำที่อยู่กับเราเอาไปใส่มากๆยิ่งกลัวใหญ่เลยแต่นี่เรามาไว้ที่วัดเนี่ยมาหุ้มหลวงพ่อโตมาไว้เป็นฉัตรทองคำเนี่ยอวดได้เลยหัวก็จะคนทั่วไปได้ไหมเนี่ยฉันมาทำมาเองเนี่ยฉัตรทองคำเนี่ยหลวงพ่อโตฉันมาหุ้มมาเองเนี่ยใครก็ไม่ต้องกลัวใครมาปล้นเราเพราะไม่ได้อยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ใจเรานี่คือเจ้าของบุญนะทำแล้วเป็นเจ้าของบุญสุขโตสุขฐานังให้สุขท่านสุขนั้นถึงตัวทำไงก็จะได้อย่างนั้นไม่เป็นของคนอื่นลูกเรามันก็เป็นของเราจะเป็นลูกคนอื่นได้ไงดัง นั้นถึงว่ารายการวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยบางคนบอกฟังไม่ได้อยู่แค่บางเขตแล้วฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นวิทยุสมัยใหม่นะเป็นวิทยุสมัยใหม่ที่มันเป็นคลื่นของดิจิตอลคนไทยเรียกดิจิตอลแต่ฝรั่งเรียกดิจิตอลอาตมาถามแล้วต้องใช้วิทยุสมัยใหม่แล้วก็จะเปิดล็อกไว้เลย 89.25 มันจะไม่มีคลื่นอื่นตีเลยถ้าเขาไม่ทำตรงกับเราทีนี้จะมากำลังจะขอให้เป็นดาวเทียมให้เป็นดาวเทียมส่งไปได้ทั่วประเทศต่อไปจะดังทั่วประเทศเลยอยู่ตามอุ้มผางอยู่ตามเชียงรายอยู่สตูลยะลาจะเปิดฟังได้หมดเลยแต่ดูฟังได้นะแต่ดูภาพไม่เห็นนะเพราะเราไม่กล้าเปิดภาพเพราะพวกเราไม่รอก็เป็นดาวเทียมไม่เป็นดาวธรรมเอาแค่เสียงพอละพอเราทำงานชิ้นนี้มานานแล้ว20กว่าปีบุคคลก็ได้ปฏิบัติตามกันตามเสียงก็ถือว่าดีเดี๋ยวตอนนี้ไปต่างประเทศก็ได้อีกทำเป็นคลื่นที่ไปทางอินเทอร์เน็ตอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปอยู่สแกนดิเนเวียเข้าอินเทอร์เน็ตสังฆทานธรรมฟังวิทยุสังฆทานธรรมได้เหมือนเราฟังที่นี่เลยก็เป็นอินเทอร์เน็ตที่สมัยนี้การเผยแพร่มันง่ายแต่ต้องใช้เงินหน่อยนี่อาตมาก็เป็นหนี้เขาเรื่อยเนี่ยกลับมาสังฆทานเลยเป็นหนี้ทุกทีว่าจะไม่กลับอยู่แล้วโยมมาที่ไหนละอดทำงานทุกทีไม่ได้เลยรับปากเขาทุกทีเลยไม่รู้สังฆทานมีกรรมอะไรกับอาตมาถ้าไปแล้วมันหนี้ก็หมดทุกทีคงมีคน

รำคาญอาตมาเหมือนกันเนี่ยไม่เป็นหนี้ก็ทำงานไม่ได้ไปสร้างโบสถ์ไว้ที่ยโสธรรับปากเขาบอกปีครึ่งจบให้เดือนละ 300,000 รับปากเขายังเศรษฐีเลยนะโยมนะแต่ไม่มีรักษาบาทเดียวที่ตอนนี้เขาทวงแล้วบอกว่าเครดิตหมดแล้วร้านเขาไม่จ่ายของให้แล้วเครดิตหลวงพ่อหมดแล้วผมไม่จ่ายเครดิตอยู่ที่สุพรรณบุรีร้านเสียงที่สุพรรณบุรีสั่งเท่าไหร่ให้หมดคนสุพรรณใจดีนะคนอีสานใจไม่ถึงเพราะไม่เชื่อเราแค่เงิน 600,000-700,000 ถอนเครดิตไม่เอาเราเลยไม่ให้เหล็กไม่ให้ปูนแต่คนสุพรรณนี่หลวงพ่อใหญ่เป็นหนี้ไว้2 ล้านจะมาเอาทีนะ700,000-500,000ไม่ทวงเลยขอให้เป็นเสียงหลวงพ่อบอกว่าจะให้ก็แล้วกันเราก็เนี่ยต้องไปเอาที่สุพรรณนะสุพรรณบุรีเนี่ยซื้อเหล็กเส้นหนึ่งโคราชซื้อเส้นหนึ่งเส้นละ190ที่โคราชอาตมาซื้อจากสุพรรณบุรี100 เดียวซื้อกับญาติ100 เดียวสังกะสีเหล็กสังกะสีไอ้เบนซ์น่ะซื้อโคราช 300,000 กว่าบาทซื้อสุพรรณ 100,000 กว่าบาทเด็กอย่างเดียวกันนี่บุญก็นี่ก็เลยเป็นหนี้น้อยหน่อยแต่นี่พอเราไปบุกไปยะโนนไปอีสานไปเป็นหนี้กับทางอีสานเขาก็เอาเราแรงสิเขาไม่เคยคุ้นเคยกับเรานี่ถ้าอยู่ทางสุพรรณนะเป็นหนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเขาสั่งเลยเขาเป็นญี่ปุ่นสั่งได้ทั่วประเทศก็เขาไม่เป็นไรขอให้โบสถ์นี้มันเสร็จปีหน้าเสร็จเรารับไปแล้วเป็นหนี้ไม่เข็ดนะเป็นหนี้ไม่เข็ดแปลกเป็นหนี้ต้องมาอยู่วัดที่นี่วันแรกเลยโยมไปอยากได้สถานีวิทยุที่สุพรรณบุรีไปเอาแล้วไม่มีเงินบอกหลวงอาจารย์ก็บอกหลวงพ่อทำ700 กิโลวัตต์เนี่ยต้องเอา100,000-107,000เอาเป็นนี่ให้เลยไปทำเสร็จแล้ว107,000แล้วไอ้เสาเนี่ยจะมาไปหาซื้อเขาเองเสาหลายตังค์เอาตังค์ซื้อไม่คิดจะเอาคืนก็เลยไม่บอกราคาแล้วก็โยมก็เลยทำห้องให้ท่านเจ้าอาวาสท่านน้ำชายก็ทำห้องให้อาตมาก็บอกให้ช่างของเราไปทำต้องปูอย่างดีกันเสียงรั่วเขาก็ไปตรวจดูบอกต้องมีเงิน100,000จึงทำได้เขาก็บอกเลยนะบอกต้องไม่มีเงิน100,000ทำห้องอัดไม่ได้แล้วกันเราต้องหากู้เข้ามาทำให้เสร็จที่สนามชัยรวมแล้วก็หลายแสนเหมือนกันนะยังไงก็ต้องกัดฟันทำเพื่อให้คืนแก่ญาติของเราญาติเราคนสุพรรณเราไปเกิดที่นั่นถึงเราจะไม่อยู่ที่นั่นแต่เราก็คิดถึงญาติก็คืนกลับคืนให้ชาวสุพรรณได้ฟังเพลงธรรมะและฟังธรรมะคำสอนของครูบาอาจารย์ก็ไปคืนให้ก็ต้องใช้เงินหลายแสนเหมือนกันตอนนี้ยังค้างอยู่ครั้งจริงๆอ่ะหลายแสนบาทแต่ว่าแสนบาทนี่จะทำห้องเสร็จแล้วพอส่งก็มันดังไม่ดีก็เลยขอซื้อดาวเทียมดาวเทียมใช้เงินหลายแสนบาทแล้วก็ส่งไปได้ทั่วประเทศเลยเราไม่ต้องงงแล้วเมื่อสมัยก่อนไปออกอสมท.ไปออกที่ราชมงคลเนี่ยเดือนหนึ่งต้อง200,000 กว่าบาทโยมแค่3 ชั่วโมง200,000 กว่าบาทไอ้นี่ออกทั้งปีไม่เท่าไหร่แล้วก็ธรรมทานการให้ทานทำเป็นการชนะการให้ทั้งปวงมันถึงมันสื่อถึงเคยเล่าว่าอุ้มผางฟังธรรมะเรารู้เรื่องแล้วพอพระไปโอ้ยถวายแล้วก็สร้างวัดได้เพราะว่าเขารู้จักเราด้วยคลื่นวิทยุตอนนี้ก็จะต้องทำไปอันนี้จะมาสั่งซื้อถูกๆเครื่องไม่แพงขต่อมันจะซื้อแค่ไม่กี่หมื่นบาทไปเอาเครื่องนี้ก็แล้วกันเครื่องอะไรบ้านหม้อเสร็จแล้วก็ประมาณ100,000 กว่าบาทก็ทำได้ก็จะต้องไปทำที่ถ้ำปูขาอีกเครื่องหนึ่งไปที่
เชียงใหม่อีกเครื่องหนึ่งวัดต้นตาลโตนแล้วก็เชียงรายวัดตาลโตนเหมือนกันแต่อยู่บนเขามีลำน้ำลำน้ำแม่จันหลายข้างเขาเลยหลวงตาเคยไปพักสถานที่ดีมากก็จะไปไว้เชียงรายเครื่องหนึ่งไปอุบลเครื่องหนึ่งน้องคายนี่ตั้งใจจะไปให้พวกคนเวียงจันญาติฟังเพราะก็ฟังรายการททเราพวกญาติเวียงจันฟังภาษาเรารู้เรื่องเคยเขียนจดหมายมาขอเทปมาขอหนังสือตลอดพวกเวียงจันเขาก็เบื่อหมอลำเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะฟังพระเทศเหมือนกันพวกปฏิบัติมีเยอะนี่ดีนะพวกเขมรถ้าฟังออกก็ฟังอีกนะเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่คลายร้อนคลายเครียดคลายกังวลคลายทุกข์กับคนมันเป็นคนไม่มีปัญหาคนนอนปัญหาน้อยคนไม่เจ้าแง่เส้นงอนคนไม่ค่อยเอาเรื่องกับใครคนที่เป็นผู้ให้เหมือนพระเวสสันดรนางมันตรีดังนั้นธรรมะจึงเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมไม่ทำลายสังคมควรจะไปอยู่ทุกขมทุกแห่งไม่ว่าบ้านใครเมืองใครวัดใครควรจะมีธรรมะในใจอย่างน้อยก็มีสติยับยั้งเช่นเราจะด่าสามีสักคำหยาบๆเราก็หยุดจะด่าภรรยาคำหยาบๆเราก็หยุดจะด่าลูกคำหยาบๆเราก็หยุดจะด่าเพื่อนด่าอะไรด่าคนที่มาจะด่าหยาบๆเราก็หยุดเพราะธรรมะมันทำให้เรามีสติบางคนฟุ้งซ่านด่ารัฐบาลเนื้อนี้ไม่ใช่เราไม่ด่าตัวเองไปด่ารัฐบาลที่จริงแล้วตัวเองเป็นตัวต้นเหตุที่สุขและทุกข์นำมาซึ่งบาปเรื่องกรรมตอนนี้ก็จะส่งไปที่ชลบุรีเขาพระครูติดเครื่องหนึ่งแล้วก็ส่งไปที่หนองบัวเครื่องหนึ่งหนองบัวก็ที่ประจวบแล้วก็จะไปที่นครศรีธรรมราชเครื่องหนึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวก็ล้อมๆมันแรงก็คงจะส่งตามเพชรบุรีราชบุรีนี้สักเครื่องหนึ่งก็จะเอาถามมาฐานเนี่ยเป็นการชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยได้ไปเผยแพร่ตามชาวบ้านที่เขาสนใจธรรมะเราจะดูถูกว่าคนไทยเราเนี่ยฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาฟังรู้เรื่องเขาเข้าใจแต่เขาไม่มีโอกาสจะได้ฟังเท่านั้นเองเราไม่ให้โอกาสเขาเหมือนเมื่อสมัยก่อนที่เนี่ยคนไม่ฟังธรรมะไม่มีคนฟังเราก็มองว่าคนสังฆทานไม่ฟังธรรมะเลยคนสังฆทานไม่ถือศีล5เลยคนสังฆทานไม่เข้าวัดเลยมองคนสังฆทานไม่มีธรรมะเลยแต่วันนี้มองเป็นไงโยมมันไม่ใช่แล้วหน้ามือไปหลังมือแล้วคนสังฆทานที่สนใจธรรมะแต่มาอยู่ตั้งนานเนี่ยยังไม่หนีกลับเลยแล้วบางคนบอกมาไงฟังวิทยุนี่จะเล่าให้ฟังเรื่องเด็กเมื่อกี้มาคนเรียนจะจบวิทยาศาสตร์เรียนเก่งเรียนเก่งมากจะจบมหาวิทยาลัยเลยอยู่ดีๆปวดหัวไม่กี่วันพูดไม่ได้เลยลิ้นแข็งพูดไม่ได้ต้องใช้มือเขียนมือก็แบบไม่ปกติมันแบบเกร็งไปหมดฟังรายการวิทยุธรรมะอันนี้ฟังมาก็เปิดใส่หูฟังมีโทรศัพท์แล้วก็เปิดฟังเขาฟังได้เพราะโทรศัพท์นี่มันบิดขึ้น 79.25 ได้ฟังมาก็ให้คนมาเอาหนังสือเอาเทปอยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับแม่พ่อก็ใช้ทำงานค้าขายทะเลาะกับพ่อเรื่อยเพราะเขากดดันเพราะเขาไม่สภาพเขาไม่พร้อมเขาเป็นคนพิการแบบเดินอะไรต่ออะไรก็แบบดุกดิกเขาก็ไปหาทางอะไรคุณสารอะไรที่ลำพูนเนี่ยที่เขาฝันแล้วก็มีอะไรเข้ายานเลยเขาให้ตมามาอ่านในตมายังไม่อ่านเลยเขาว่ากรรมอะไรเขามีเดี๋ยวจะลองไปอ่านดูถ้าคุณไพศาลเขาเข้ายานไปว่ายังไงกับคนนี้วันนี้เขามาเมื่อตอนเช้าแม่พามาแม่อยู่นครปฐมลูกสาวก็อยู่กับพ่อแยกกันพ่อแม่ของแยกกันเขาก็บอกว่าเขาเขียนจมือตอบไม่เขาเขียนงกเกียจก็เขียนแบบประเภทมันใจร้อนอ่ะแต่พอคุยไปเขาร้องไห้คุยไปเขาร้องไห้แล้วเขาก็เริ่มเขียนดีขึ้นในมือเขาเริ่มสนิทขึ้นทีแรกเขาเขียนแบบทำใจไม่ได้เพราะอยู่นานๆเขียนละเอียดแหละเขาบอกว่าเราบอกให้มาอยู่วัดจ้ะ
อยู่กับพันก็คงทะเลาะกับพ่ออยู่เงี้ยคงเป็นบาปเป็นกรรมพ่อเราเนี่ยเขายังไงก็ทะเลาะเขาไม่ได้พ่อเขาเป็นผู้ให้กำเนิดเราเราต้องอดทนทะเลาะไปเราก็ขาดทุนแต่เขาบอกพ่อมันไม่มีเหตุผลจะตามว่าตามด่าเลยเขาไปทำบอกได้ไหมพ่อชาวโลกก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเขาจะปฏิบัติธรรมไม่เป็นถ้าปฏิบัติธรรมเป็นเขาจะเป็นพ่อที่ดีต้องอดทนตัวเราต้องแก้ตัวเราเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมารออีกกี่วันมันก็จะมาให้มาอยู่ที่วัดกรรมนี่จึงจะหายพูดไม่ได้จะทำงานได้คอมพิวเตอร์อะไรอะไรนี่ทำได้เขียนได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนคนที่ประสาทดีรู้ทุกอย่างอ้อแอ้เท่านั้นเองแล้วเขาก็เลยบอกว่าเราก็บอกว่าไม่เป็นไรจะมาเมื่อไรก็ได้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาเขาบอกเราก็บอกเอางี้แล้วกันอยู่ที่บ้านเนี่ยจะมาเมื่อไรก็ได้อยู่ที่บ้านเหมือนไฟไหม้ศีรษะเราที่อยู่พ่อเหมือนไฟไหม้ศีรษะเราที่นี่เหมือนน้ำดับคุณจะมาที่เมื่อไรก็ได้คุณจะวิ่งมาหาน้ำเมื่อไรก็ได้หรือคุณจะปล่อยไฟไหม้ศีรษะอยู่บ้านตลอดไปก็ได้เขาพูดงั้นปุ๊บเขารู้เลยว่าเขาจะรีบกลับมาเขาไม่อยากให้ไฟไหม้ศีรษะเขาตลอดไปก็เลยคิดจะกลับมาปฏิบัติที่วัดไปหมดไปวัดอะไรต่ออะไรทั่วหมดคือดูแล้วก็คงไม่มีใครเมตตาเพราะเขาไม่พิการคนก็บอกหลวงพ่อรับคนอย่างเงี้ยเลยหลวงพ่อจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างวัดที่วัดอื่นเขาไม่รับอย่างงี้รับแต่คนมีกระตังคนรวยพวกนี้เขาเอาไปไว้ที่อื่นหมดแต่ถ้าหลวงพ่อรับเงินแล้วคนพวกนี้จะอยู่กับใครคนพวกนี้จะมีวัดอยู่จะมีที่ปฏิบัติเนี่ยมันก็คัดเลือกคนสิพระพุทธเจ้าถ้ารับไม่ต้องขอทานเอามาจับบวชให้เป็นพระได้รับไม่ต้องคนยากจนชาวนาที่สิ้นเนื้อประดาตัวจนห้าร้อยแต่ว่าพอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วประเสริฐยิ่งพระอรหันต์ประเสริฐยิ่งกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีฉะนั้นถึงว่าเราคิดว่าพุทธเจ้าเราให้แล้วเราก็ช่วยกันต่ออย่าไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเรามาคิดเรื่องวัตถุแก้วแหวนเงินทองเราก็จะเลือกคนหมดเลยเลือกที่รักมากที่ชันเขาก็วัดไหนที่เจริญแล้วคนรวยก็เข้าได้คนจนก็เข้าไม่ได้ก็ต้องวิ่งหาวัดที่นี่เองเมื่อไหร่ก็ไม่ได้วัดสักทีแต่ว่าขอให้อย่างเดียวอยู่วัดเนี่ยอย่าด่ากันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะอย่านินทากันอย่าตัดสินใจเองต้องสงบต้องระวังสัมมาวาจาต้องดูตัวเองไม่ใช่ว่ากูเป็นเจ้าของวัดกูจะด่าใครก็ได้จะว่าใครก็ได้คนอื่นเขาว่าลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วปากหลายเงี้ยแต่จริงหลวงพ่อไม่สอนให้ด่าหรอกมันเก็บมาจากบ้านพอออกจากท้องร้องแหว่ร้องแหว่เลยนะปากมันร้ายต้องออกท้องเลยนะไอหมอตำแจก็ทืบตีนใหญ่แต่ให้ร้องร้องเยอะๆดีเด็กคนนี้จะได้ไม่เป็นใบ้พอโตมาก็ยุให้ลูกพูดเก่งๆลูกก็เลยด่าเก่งไปเลยเงี้ยก็พ่อแม่ไปสอนแต่ที่จริงควรจะให้พูดดีไม่ใช่ด่าดีก็ต้องสอนให้เขาพูดดีเป็นสัมมาวาจาดังนั้นมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยอย่าใจแคบอย่าหวงที่กินอย่าหวงที่นอนอย่าหวงเสื้อผ้าอย่าหวงยุงยารักษาโรคต้องทำใจให้กว้างว่าพระเวชสันดรทำไมต้องให้ประเทศได้พระมัทสีทำไมให้ลูกให้ทุกอย่างได้ก็เพราะว่านั่นแหละผู้ให้เป็นผู้รวยหลวงพ่อสวรรค์สั่งนักหนาว่ายิ่งให้ยิ่งรวยไม่รู้จะรวยไงโยมยิ่งให้ยิ่งรวยสังฆทานนี่ก็ให้จังเลยนะซึนามินี่ไปให้เป็นเดือนเลยโยมจนไหมไม่จนหรอกเอาปีนี้เดี๋ยวข้าวมันก็งอกได้อีกก็ทำนาก็ได้ข้าวอีกข้าวมันหมดไปแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอีกมันจะจนได้ไงก็มีคนทำนากินไปก็งอกมาใหม่เงินทองก็กระดาษก็ปั๊มขึ้นมาได้งบประมาณเท่านั้นงบประมาณเท่านี้ไม่ใช่ว่าใช้แล้วจะหมดไปก็ขอให้ทำใจว่าเราอยู่ในโลกของโลกของความเป็นจริงก็ต้องทำใจให้กว้างอย่าใจแคบอย่าไปโกรธกันบางคนเนี่ยปูที่นั่งไว้ยังดีไปห้องน้ำกลับมาพวกเอาแต่กูปูไว้ยังดีเลยโอกาสจะนอนคืนนี้มึงแย่งกูก็ขดเลยโหหลวงพ่อสร้างวัดตั้งใหญ่อย่างให้ได้แค่ที่นอนเลยไม่ให้เลยกู
โกรธนะมันใจแคบไหมโยมแคบเหมือนหนูเลยนะแคบเหมือนหนูมาแคบเหมือนหนูรูก็เล็กแถมไม่ให้ใครอยู่อีกถ้าพองูเข้าไปเราวิ่งตาเหลือกเลยพองูลงไปเราวิ่งเลยพอตุดเสร็จงูเลยมันห่วงพวกถ้ามีเยอะๆใช่ไหมงูก็มันเยอะจังเว้ยมันเยอะกันก็ไม่กล้าเพราะรู้ว่าไอ้นี่ตัวเดียวเอาเลยไม่มีพวกเนี่ยก็อย่าทำเป็นชนใจแคบน้ำเนี่ยต้องให้กันกินข้าวต้องให้กันทานเสื้อผ้ายุกยาลังสาโชคมีเหลือแล้วให้คนเก็บไว้ทำไมเก็บไปก็ไม่ใช่ของเราให้เขาเนี่ยดีใจเหมือนเมื่อกี้โยมอะโยมให้ทองคำแต่มาให้อธิษฐานโยมดีใจเลยหูดักขนาดนี้เจอนะดังนั้นจึงว่าพวกเราต้องเป็นผู้เสียสละไม่ใช่เราชวนกันเสียสละกันจนหมดเนื้อมาตัวแต่ว่าฐานเป็นบารมีที่เป็นบันไดเบื้องต้นเราจะท้อถอยไม่ได้ให้ไปแล้วก็เป็นสมบัติติดตัวเราอย่างที่เคยเล่าไหมที่เล่าแล้วเราก็เล่าอีกเนาะก็ได้ไม่เป็นไรนะเศรษฐีขี้เหนียวอ่ะเศรษฐีหมดง่ามหลวงพ่อสังวานเนี่ยเล่าจังเลยเศรษฐีหมดง่ามขี้เหนียวเวลาจะทำอะไรกินเนี่ยต้องไม่ให้ตกเลยเม็ดปัดข้าวเนี่ยไม่ให้เม็ดร่วงเลยเม็ดร่วงก็ต้องเก็บแต่แล้วตอนนี้พอเวลานั่นมาพอนั่นมาก็ปัดข้าวเม็ดมันก็ร่วงลงไปในรูหมดง่ามหมดง่ามก็คาบไปเลยไอ้ตัวเศรษฐีบอกโอ้ยให้คนใช้เอาเสียมมาขุดเพื่อตามไอ้เม็ดนั้นน่ะเม็ดข้าวนั้นมดง่ามมันก็ดึงลงรูไปเลยขุดไปก็ปิดเออให้ฐานมาสักเม็ดนึงแล้วกันให้ฐานเพราะอะไรเพราะขืนไม่ได้แต่จริงถ้าเอาได้ไม่ขืนหรอกก็เลยให้ฐานมาง่ามเป็นคำว่าให้ฐานเป็นฐานเลยนะบอกเอาไปเม็ดนึงพอแตกตายทำลายขันมาและไอ้เศรษฐีมดง่ามเนี่ยมาเป็นนักบวชไอ้มดง่ามเนี่ยมาเป็นพระมาบวชแล้วมาเป็นพระขจระสมบัติแล้วก็มาเป็นพระไปบิณฑบาตที่ไหนไม่ได้กินไม่มีญาติเลยเป็นพระอรหันต์พระผมบอกว่าท่านมีญาติอยู่ทิศนี้ท่านไปทิศนี้ท่านจะไม่อดเลยไปเลยทิศอื่นไม่ได้กินเพราะแสดงว่าพระบิณฑบาตต้องมีญาติเหมือนกันนะอย่างที่บิณฑบาตวันญาติเยอะพอถึงก็สึกไปไอ้คนนี้ก็ไม่เคยทำทานใครเลยนะไอ้เศรษฐีมดง่ามเนี่ยไอ้เศรษฐีคนเนี้ยมันเป็นมดง่ามมาเกิดไอ้เศรษฐีคนนี้มันเป็นมดง่ามมาเกิดเป็นคนพอเจอพระองค์นี้ดีใจเลยโอ้ญาติกูมาแล้วพระคุณเจ้านิมนต์ฉันบนเรือนเนี่ยไม่ต้องไปที่วัดนะเดี๋ยวผมจะทำกับข้าวให้เดี๋ยวคนอื่นจะแย่งบุญอยากทำบุญก็เข้าครัวแล้วก็โขกน้ำพริกโขกน้ำพริกกัวดังเคี้ยวเลยตั้งน้ำมาเคี้ยวเปรี้ยวเคี้ยวพริกเพียวพอหอมกระเทียมใส่หม้อโขกดังไม่ได้อยู่พวกมาแย่งบุญเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวใส่แกงซะยังดีอร่อยเลยถวายพระก็กินอิ่มโอ้มันรสชาติดีจังบ้านนี้บินบ้านไหนไม่เคยได้กินอย่างนี้เลยมาทุกวันนะอย่าไปบ้านอื่นนะมาทุกวันมาบ้านนี้บินบ้านใครไม่ได้มาบ้านนี้พวกนี้ก็ติดใจมาบ้านเนี่ยได้เคี้ยวกินทุกวันเลยนี่คือทำแบบไม่ปราณีตทำแบบไม่ได้เต็มใจทำเพราะขี้เหนียวตัวนี้ชนสมัยนี้คงไม่มีใครขี้เหนียวขนาดนี้เนาะก็ทำมาอีมั้งไอ้มดง่ามยังให้อ่ะบางคนไม่ให้เลยไม่เคยใส่บาตรเลยเม็ดเดียวก็ไม่ให้เพราะธุรกิจมันไม่มีเวลาใส่บาตรรวยจะลืมทำฐานก็มียิ่งกับมดง่ามก็ได้ฉะนั้นจึงว่าเราต้องทำฐานพระโสดาบันต้องทำฐานสกิทาคานาคาพระหันก็ทำฐาน
ม่ใช่ปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วนั่งแต่หลับตาไม่ทำฐานพวกนี้ให้ไม่เสียดายยิ่งใคร

ก็ยิ่งได้อย่างพุทธเจ้าแล้วท่านก็ให้แต่ที่จริงไม่ต้องให้ก็ได้แต่ท่านก็ให้อย่างพระภิกษุป่วยท่านก็ดูแลเองเลยฉะนั้นจึงว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยมันจะอยู่ด้วยการเป็นสุขได้ก็คือการให้อภัยทานอย่าทะเลาะกันอย่าโกรธกันเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องเล็กไม่เกิดเรื่องใหญ่ก็ทำเป็นเรื่องเล็กธรรมทานคือการชักชวนกันมาสร้างสรรค์สังคมตรงเนี้ยเนี่ยมาสร้างไปโน่นไปนี่อย่างเงี้ยอย่างทอดกฐินทอดปลาหรือทำบุญทำไหนว่าไปกันเนี่ยธรรมทานคือการชักจูงลูกหลานให้ไปทำดีอภัยทานคือการไม่โกรธกันการไม่โกรธนี่จะเป็นความสุขถ้าโกรธแล้วมันจะหงุดหงิดโรคภัยไข้เจ็บนี่มาจากความโกรธเด็กคนนี้เขามีกรรมใช่ไหมเขามีกรรมมาตัดรอนทั้งที่เรียนดีพอกรรมมาตัดรอนปุ๊บพูดไม่ได้เลยโหนี่กรรมจริงๆมันกรรมแค่อายุ20ปี20ปีเป็นเลยเมื่อวานนี้จะมาพูดเรื่องกรรมมอเตอร์ไซค์ไปแล้วใครฟังก็เปล่าเมื่อคืนนี้จะมาพูดเรื่องมอเตอร์ไซค์กรรมมอเตอร์ไซค์ถ้าอยากได้ก็ไปขอเทพเอากรรมมอเตอร์ไซค์ขี่จนเจอกรรมเลยไม่ได้เลยเลยขี่ไปขี่มากรรมให้ผลจนหมดเลยที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อใครเชื่อเพื่อนอย่างเดียวด้วยมอเตอร์ไซค์ให้สุดตัวเองก็ต้องเป็นโรคตาเตอบอดหมดเมื่อคืนนี้เทศแล้วไม่เทศซ้ำเดี๋ยวหาพ่อแกจะพูดบ่อยเราคนแก่เราคนแก่พูดแต่เรื่องอดีตนะสะสมแต่ของเก่าเก็บอะไรเก็บมันเลยอะไรขาดหน่อยนะเก็บมาแม้ถ้าพระกิริยาก็เก็บในเราคนแก่โอ้กูแก่แล้วรู้ว่าเนี่ยเจออะไรก็ดีไปหมดเลยไม่แสวงหาของใหม่เอาแต่ของเก่าอย่างเดียวของกูของกูของกูเก็บไปหมดเลยบางคนนี่เก็บไปเต็มหลังเลยโหไม่เหม็นเลยอ่ะเอาให้พวกแมงสาพวกหนูมาดูมาเยี่ยมมากินเนี่ยแก่แล้วก็เก็บของเก่ามันต้องให้ทานคนที่ให้ทานได้จะไม่มีของเก่าเลยให้หมดให้หมดนี่จะไม่ใช่คนแก่เก็บของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆคิดแต่เรื่องเก่าๆอดีตตั้งแต่ครั้งโน้นครั้งนี้ใครมาก็เล่าเขาฟังแล้วก็ฟังอีกเขาก็รำคาญเนาะใครไม่ฟังกูก็หาว่าไม่พวกนี้มันไม่เชื่อกูเลยกูอุตส่าห์สอนมึงเรื่องเก่าๆเลยก็ยายฉายมาหลายรอบแล้วตาฉายมาหลายรอบแล้วมันเปื่อยแล้วหนังลูกเนี้ยเด็กเขาก็จะคิดตรงกันข้ามกับเราเขาไม่ฟังเรื่องซ้ำซากเด็กเนี่ยสอนเขาครั้งเดียวถ้าครั้งที่สองเขามาโหเราแต่คนแก่ก็ตรงกับเด็กสอนอยู่นั่นแหละจำจีจำชัยอยู่นั่นแหละนอนตื่นขึ้นมายังสอนอีกเลยเขาก็รำคาญนี่คือการคนเก่าคนใหม่ต้องเป็นพระหรือเป็นพวกปฏิบัติเนี่ยไม่พูดใครจะทำผิดทำถูกก็ไม่พูด7วันถึงค่อยพูด15วันถึงค่อยพูดนั่นก็จะมีสติดีไม่ใช่ใครทำแล้วไม่ถูกคัดบ่นอย่างเดียวบ่นเดี๋ยวเขาว่าเราก็ไม่สบายใจดังนั้นก็ต้องหับห้างใจแล้วว่าอย่าเป็นคนขี้จู้จี้ขี้บ่นหรือจะแก่เกินไหวไอ้คนบนมาแต่หนุ่มแต่สาวนั่นน่ะโหถ้าแกน่ะคบไม่ได้เลยพวกนั้นน่ะขนาดเป็นหนุ่มเป็นสาวมันยังปากจัดเลยใช่มั้ยบ่นเพราะแกตัวมันยิ่งไปเลยโน่นไปปล่อยบ้านคนชราเลยบ่นนั่นน่ะนี่ใครเอานะต้องอุเบกขาต้องเฉยเพื่อได้สมองที่ดีเพื่อได้กำลังใจที่ดีเพื่อได้สติที่ดีก็ต้องอย่าไปเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่จะเอาความจู้จี้ขี้บ่นมาเป็นอารมณ์ให้ผ่านหูผ่านตาไปก็หมดเรื่องมันหนาวไปธรรมะใช้มาอยู่สังฆทานธรรมะใช้วิธีนี้เจอแล้วเก็บไม่บ่นเจอแล้วเก็บใช้วิธีนี้มาตลอดเลยไม่บ่นบ่นเลยเป็นคนแก่ทันทีแล้วไม่บ่นธรรมะเห็นไหมธรรมะจะเก็บไม่บอกไม่ว่าทำไมอ่ะบางทีถ้าไอคนนี้ทิ้งไปกูเก็บตอนหน้าเลยเก็บหน้าเขาก็อายหลวงพ่อไม่ต้องเหลือเก็บเองเขาก็มาแย่งเราเก็บเราก็ไม่ต้องบ่นก็ต้องอย่างนั้นนะความเป็นผู้นำเป็นพ่อแม่เนี่ยต้องมีสติมีปัญญาเหมือนกันที่จะปกครองคนให้เด็กมันไม่ดูถูกแล้วว่าเราคือเป็นคนแก่ไร้ปัญญา
ถูมันเองบ้างก็ถูมันเองถูไม่ไหวกูก็ถูทีละขั้นละขั้นผมก็เห็นไอ้มันจะทนอยู่ได้ไงลูกหลานไม่บ่นมึงทำไมทำบ้านรกพกพกมันไม่อยากทำเลยมันทิ้งใหญ่เลยแต่เราทำเลยทำทีละชิ้นทีละชิ้นต่อไปมันจะไม่ทิ้งอะไรเลยเพราะกลัวใหญ่จะทำลำบากฉะนั้นจึงว่าเราต้องฝึกใจเรานะฝึกใจเราทำใจให้ว่างให้เป็นสงบให้เป็นรู้ทันความคิดเราเพราะเราจะปล่อยใจเราวุ่นวายอยู่กับลูกหลานเราก็คงทุกคนเดียวแบกทุกคนเดียวแล้วก็ยึดติดเรื่องบ้านของกูสร้างมาตั้งครั้งนี้มึงมาทำกูเสียกูหายอู้ไปเรื่องใหญ่เลยคราวนี้ยิ่งบ่นเขายิ่งเบื่อเราก็เราให้เขาสิใช่ไหมเราไม่เอาอะไรไปเราก็ให้เขาไปจ้างไว้ให้เขาอยู่ก็จะสบายใจ

เนี่ยว่าจะพูดนิดเดียวเราพูดจะมากเลยเนี่ยไข้มันเริ่มฟื้นแล้วไข้เริ่มหายแล้วเริ่มเหือออกแล้วพอเมื่อกี้คิดว่าจะไม่ไหวแพ้อากาศ ผิดอากาศคนสองประเทศอย่างนี้เนี่ยอยู่โคราชบ้างอยู่เมืองนนท์บ้างไม่รู้จะเอาอากาศที่ไหนดีเป็นหลักก็ต้องพักผ่อนเมื่อคืนไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็วันนี้คิดจะโตลุงไม่รู้จะไหวเปล่าจริงก็ไม่นานเท่าไหร่นะถ้าคนคุยเนี่ยแป๊บเดียวก็สว่างโยมถ้าคนนั่งคุยเมื่อไรจะเลิกสักทีว่าง่วงอยู่เนี่ย นั่งกรรมฐานได้ช้าเหลือเกินแต่คนคุยเนี่ยอุ้ยคุยไปได้แหมเดี๋ยวหมดเวลาใจคนเป็นยังไงเทพโบราณก็บอกไงฟังเทศแล้วง่วงนอนดูละครได้ตาแจ้งโบราณว่างั้นนะฟังเทศแล้วง่วงนอนบางคนสมัยก่อนนะเขาเอาหมอนไปด้วยนะโยมนะทันตราวัดนะฟัง12กันน่ะเอาหมอนไปวางหลับเลยแต่กันไหนกูไม่ฟังกูหลับน้ำลายเปื้อนหมอนมาเลยพอเสร็จแล้วเป็นไงโยมไพเราะมั้ยไพเราะเจ้าข้าแต่ที่ยังหลับอ่ะก็มีความสุขนะสมัยก่อนเนี่ยฟังเทศแล้วง่วงนอนดูละครแล้วตาแจ้งก็จริงทุกวันก็ยังจริงดูโทรทัศน์เนี่ยโหรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วบางคนได้ฉลาดถึงเวลากูต้องดูเรื่องนิดนึงคือฉลาดดูแต่พวกนั้นก็ไม่ได้มันทุกท่านมันก็เด็กๆมาสอนเราอ่ะมันจะรู้เรื่องอะไรสอนว่าอีกคนนี้มันมีผัวคนนี้มันมีเมียต้องทะเลาะกันต้องตีกันต้องแย่งกันแย่งผู้ชายนี่ตัวโกงนางเอกโอ้ให้มันสับสนวุ่นวายรู้สึกคนดูชอบมากเลยต้องตามทุกเย็นเลยเงี้ยก็สอนโง่ๆทุกวันเนี่ยเราก็เรียนโง่ๆทุกวันเลยแล้วบางทีบางคนดูมากก็มาใช้อารมณ์กับครอบครัวตัวเองไอ้คนหนึ่งมันดูหนังดูหนังฝรั่งชักปืนมาก็มายิงสักทีอันนี้ก็ชักมาก็ไม่ยิงสิอันนี้มาเมามึงไม่ยิงกูยิงชักยิงโทรทัศน์พังเลย ดูมันอิงมากเลยนะคนพวกนี้เขาอิงมากเลยมันไม่ได้อะไรเลยโทรทัศน์ก็พังดีจะไม่โดนใครเพิ่งไปซื้อมาใหม่โยมขนาดนี้ก็มีนะคนมันอิงมากอะจะพวกโยมทำได้ไหมมาโหนางเอกมาโหตัวโกงอะไรจะไปทุบโทรทัศน์พังอะไม่เป็นไม่ได้คนมีปัญญาแต่มันมีคนแบบนี้มันมีไอ้นี่ใครอยู่จะมีความสุขได้ไงเมื่อใจของเขาห้ามตัวเองไม่ได้โกรธมาเขาเอาเลยอาละวาดเลยผัวเมียจึงโดนทุบโดนตีกันเพราะคนพวกนี้ไม่แยกใจคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นเหล่าเป็นเขารุ่นใครพูดอะไรกระทบหน่อยไม่ยอมเลยจะเอาชนะอย่างเดียวพูดก่อกวนอยู่ทั้งวันทั้งคืนคนพวกนี้เป็นคนผ่านในหัวใจอยู่ใครอยู่ก็มีความทุกข์ยิ่งเมาด้วยยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยงั้นสังคมทุกวันนี้คนเราจึงว่าเขาทำใจไม่เป็นเองจึงมีปัญหากันทุกวันนี้อันนี้เล่าให้ฟังว่ามันเป็นไปได้คนเราไม่ทำใจไม่เป็นรักแล้วเป็นทุกข์ไงรักแล้วมีเรื่องรักแล้วไม่ยอมลดลาวาสอกแต่ว่าถ้าฝึกใจได้มันก็จะวางเฉยเป็นนะความเฉยเป็นแต่ว่าไอ้ความรักนั้นมันกังวลเป็นห่วงเขามาเมื่อไรเขาไปเมื่อไรมันจะ

ลูกอยู่นั่นแหละถ้ามีลูกสักคนหลานสักคนเนี่ยแต่เราถ้าเราจำได้ว่าบุญรักษาเขาลาแล้วบุญรักษานะลูกกลับมาบุญรักษานะลูกมารักษามันถึงตัวเราแล้วออกจากบ้านบุญรักษาคนเราพออยู่บุญรักษาก็รักษาได้ถึง70-80 ปียังไม่ตายถ้าบุญรักษาแต่บุญไม่รักษามันอยู่ไม่ได้หรอกไปมันก็ไปเลยไปซื้อมอเตอร์ไซค์มันขี่ก็ไปที่บุญไหนจะไม่รักษามอเตอร์ไซค์นะใช่ไหมรักษาไม่ได้หรอกมอเตอร์ไซค์มันตัวประมาทถ้าบุญรักษาก็เราก็ขี่ซะเองสิให้ลูกหลานขี่ทำไมเพราะเราไม่สติมันรักษาไม่ได้เพราะมันประมาทลูกสมัยนี้ก็ไม่มีอะไรด้วยนะโยมนะมีแค่คนเดียวหนูมันตาข้างเดียวบอดจะข้างก็หมดเลยลูกไม่มีอะไรมีผู้หญิงคนผู้ชายคนพอเป็นอะไรไปโหชีวิตนี้กูจะทำไปเพื่อใครวะเนี่ยทำไปเพื่อลูกแท้ๆเลยแต่ว่าลูกไปซะแล้วหมดหวังเลยอยู่ไปก็เหี่ยวแห้งเลยเพราะความหวังก็อยู่ที่ลูกที่จะให้ลูกสมัยก่อนเขายังโชคดีมี7 คน 8 คน 9 คนมึงตายก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เหลือ3-4 คนกูก็ยังพอพอคนสมัยก่อนออกลูกไปเพื่ออะไรนะทุกข์ก็น้อยนะสมัยนี้คุมกำเนิดไม่ให้มีมากแต่ก็รักมากแล้วก็ทุกข์มากนี่ปัญหาสังคมจึงเป็นอย่างนี้คนหนึ่งรวยมากก็โยมมีลูกสาวคนเดียวมีตึกใหญ่โตมากเลยพอไฟขึ้นมาเผาลูกสาวหนีไปข้างบนขวัญอัดตายโหมาหาเรานี่น่าสงสารช่วยอะไรไม่ได้มีลูกสาวคนเดียวมีสมบัติเยอะก็ช่วยอะไรไม่ได้เห็นทรัพย์สมบัติตัวเองก็เหมือนหนามยอกอกทำไปก็รอตายเท่านั้นเองความหวังไม่มีเลยความสุขไม่มีเลยแต่นั้นลูกดียิ่งดียิ่งทุกข์เลยต้องสร้างอธิษฐานบารมีเหมือนพระเวสสันดรใช่ไหมแม้แต่ลูกแค่7-8 ขวบไปก็ตาจะชกยังรู้แล้วไปดีไม่กลัวลูกจะไปโดนเสือเดินช้างเดินงูเดินอะไรกัดกินตาจะชกก็ร้ายจริงๆนะพอลานอนกูก็ไปปลูกเปนอนข้างบนกลัวงูกลัวช้างกลัวเสือกูก็มัดไอ้สองกุมารอยู่ขตินตีนคนไม้เนี่ยเอาตัวรอดอย่างเดียวเสือมาก็กินสองคนนี่กูขึ้นไปนอนทุกคืนแต่บุญช่วยพอตกเย็นมาพอตะชกก็หลับโคลกอยู่ข้างบนเทวดาก็ที่รักษาป่าก็มาจำแรงแปลงเป็นแม่คนเป็นพ่อคนให้กินนมทิพย์อันนี้ก็หลับสบายพอสว่างพอตอนมาก็เท้าวันที่มัดมือรัดเท้าหลุดออกไปเลยก็นอนให้โดนตักกินนมตลอดคืนพอสว่างก็เท้าวันก็มามัดข้อมือเดิมหลุดไปก็ไม่มีใครมีเท้าวันมัดตีนเท้าชกบอกมันยังอยู่แต่งูเสือยังไม่กินแต่หารู้ไหมว่าเทวดาเข้ามาดูแลรักษาตลอดเลยลูกเขามีบุญเขาเชื่อพ่อเชื่อแม่เขาเทวดาเขารักษาเรื่องพระเวสสันดรเป็นเรื่องสอนคนให้ใจบุญสอนคนให้เชื่อบุญเชื่อกรรมจนตลอดเดินถึงศรีพรีไปตลอดเดือนไม่มีความลำบากเลยเทวดาตามรักษาแล้วก็ดลใจให้หลงไปเลยไปเข้าเมืองตัวเองเทวดาก็ดลใจนะแบบนี้เราก็คงจะคนที่เล่นหวยก็อยากให้เทวดาดลใจเนาะทำไมเทวดาไม่ดลกูถูกมั้งเคยทำไว้มั้งเปล่าดนได้ไงเทวดาเขาต้องดนคนที่มีบุญขนาดนั้นไปดนไปถึงเมืองพ่อปู่เมืองถึงเมืองปู่เลยพอเข้าไปคนบอกเด็กของคนนี่หน้าตามอมแหม่มนี่หน้าคลายพระเวคลายลูกพระเวสสันดรจังเลยกันหาชารีใช่หรือเปล่าแต่ดูสภาพเลยไม่ใช่น่าจะใช่เลยก็เถียงกันที่สุดเทวดาก็ดลให้หลงเข้าไปในวังเลยเขาก็เลยจับตัวว่าเอาลูกพระเวสสันดรมาได้อย่างไรไอ้เท่านี่ร้ายนะคนจะลุมฆ่าลุมตีกันพอไปเอาลูกพระเวสสันดรอุตส่าห์ไปอยู่ในป่ามันไปเอามาอันนี้ก็โอ๊ยกลัวตายก็ทางโน้นก็เลยเอาส่งไปให้กงสนชัยกงสนชัยก็ดีใจอุ้ยหลานกูมาหลานสาวหลานชายมาขออุ้มหน่อยดีใจบอกไม่ได้ยังอุ้มไม่ได้เพราะกระหม่อมฉันยังเป็นทาสอยู่เด็กแค่7-8 ขวบมันจะเป็นทาสอะไรเพราะพ่อตั้งราคาไว้ให้เป็นทาสตาจุชกตลอดไปจนกว่าใครจะถ่ายได้

ดาจุชกเป็นไงก็ถามลูกถามกันหาขานกรรมกันชาลีกันหาคือน้องชาลีคือพี่ชาลีพระเวสสันดรพ่อเธอน่ะตั้งราคาตัวเธอไว้เท่าไหร่ที่จะต้องถ่ายออกจากธาตุตั้งไว้พันตำลึงทองพันตำลึงทองนี่เศรษฐีจึงจะเอาคนจนๆถ่ายไม่ได้หรอกเขาตั้งราคาไว้สูงมากเลยฉลาดไหมเฮ้ยสันดอนกล่าวว่าตั้งราคาลูกไว้เผื่อว่าใครจะเอาลูกเราเป็นทาสเนี่ยมันต้องมหาเศรษฐีหรือพระราชาก็ตั้งราคาไว้ดีฉลาดแล้วก็แล้วกันหาเราตั้งอะไรกันหานี่ตั้งเงินเป็นพันตำลึงทองแถมยังมีทาสีอย่างร้อยทาสาอย่างร้อยมีช้างม้ามีโคกระบือมีบ้านอีกต้องหลายหลังโอ้โหแพงมากเลยไม่ให้ใครใช้ลูกสาวตัวเองได้เลยลูกชายใช้ได้ถ้าเป็นเศรษฐีแต่ลูกสาวนี่ต้องเป็นพระราชามหาเศรษฐีเลยราคาค่าตัวแพงมากเลยเพราะเวสสันดรฉลาดนะตั้งราคาค่าตัวลูกตัวเองมีค่ามากกับลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านอย่างนี้เขาขายเท่าไหร่โยมอย่างภาคเหนือภาคอีสานลูกมาลูกสาวมาขายไม่กี่พันบาทเนาะ 4,000 บาท 10,000 บาทลูกถูกจังเลยแต่นี่ตั้งราคามากเลยท่านชายบอกโอ้เท่านี้ไม่เป็นไรฉันทายเอาแก้มัดเอาเงินมาให้เอาบ้านทาสีทาสาช้างมาโคกระบือเชิญตาจุชกไปอยู่ในบ้านหลวงเลยกินอยู่มีนางสนมกรมนางนายสนมบอกกูไม่ไปหามิสตาแล้วมันสวยแค่คนดีนี่สวยทั้งเมืองเลยตาจุชกก็ลืมมิสตาเลยนางก็ป้อนข้าวแต่สมัยก่อนป้อนข้าวบีบนวดตาชกก็มีความสุขไม่กินทุกธาตุเสียเลยตายตายเสวยทรัพย์แค่คืนเดียวรุ่งขึ้นตายพระราชาก็บอกว่าใครเป็นลูกเป็นหลานเป็นภรรยาให้มาเอาสมบัติไปนางมิสตารู้บอกโหไอ้เจ้าชกไปทำอะไรไว้เนี่ยกูไปรับเดี๋ยวเอากูติดคุกตายได้โดนประหารนางมิสตาก็เลยกลัวนึกว่าตาจุชกไปดูถูกหยาบหยามไปขอพระเวสสันดรมีกฎหมายผิดเนี่ยก็เลยไม่มาเอาก็เลยรีบเข้าหลวงไปเลยนี่คือบุญที่ลูกเรามีบุญอดีตเป็นอย่างนี้เราต้องสร้างลูกเราให้เป็นอย่างนี้จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สามีก็เป็นงี้ภรรยาก็เป็นงี้มันจะมีปัญหาอะไรทั้งนั้นเรื่องพระเวสสันดรนั้นไม่ใช่เรื่องโบราณเก่าแก่เป็นเรื่องที่ชีวิตจิตใจของคนต้องสร้างบารมีจะให้ผลเป็นอย่างนี้มันจะสงบสุขชีวิตในรุ่งเรืองพอ7 เดือนไปให้หลังแล้วเทวดาก็ไม่ดนใจให้สงสารก็ส่งไปรับกลับคืนมาเป็นเจ้าแผ่นดินฝนได้ฝนบอกกรณีไงตกใครอยากให้เปียกก็เปียกใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกไปผลเงินผลทองผลเพชรผลนินผลบุญเทวดาบันดาลให้ตกมาเป็นพระเวสสันดรให้ทานจนอายุ115 ปีตายแล้วก็ไปเกิดอยู่ชั้นดุสิตดุสิตชั้นดุสิตแล้วลงมาเกิดก็เป็นพุทธเจ้าตาจุชกก็มาเป็นเทวทัตนางมิตรตาก็เป็นนางจินตมาวิกาทำอะไรก็ทำผิดตาจุชกมาบัญญัติระยมมาบัญญัติพระภิกษุต้องไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตต้องไม่ใส่รองเท้าตลอดชีวิตต้องถือผ้า3 ผืนตลอดชีวิตต้องอยู่ป่าตลอดชีวิตต้องไม่จับเงินจับทองตลอดชีวิตห้ามรับกิจน้ำมนต์นิมนต์ตลอดชีวิตใครทำอย่างพุทธเจ้าหาว่าโลภหมดเลยเนื้อสัตว์ก็กินไม่ได้พุทธเจ้าเขาก็ไปถามพุทธเจ้าพระองค์พระเทวทัตออกกฎหมายออกกฎระเบียบนี้ถูกไหมพระเทวทัตเป็นคนอคติ4โทสาคติโมหาคติฉันทาคติโลภาคติโทสาคติเข้าเป็นคนงี้มานานแล้วอดีตชาติก็เคยทำกับเรามาเทวทัตย่อมเห็นเพื่อนเหนือเราเพื่อให้เห็นว่าเรานี่ไม่เคร่งเราไม่ดีแต่รู้ไหมว่าเทวทัตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาไม่มีคุณธรรมที่จะปกครองเป็นพุทธเจ้าได้เราไม่บัญญัติเราบัญญัติแล้วว่าภิกษุไม่กินเนื้อ10 อย่างก็แสดงว่าพระสมัยก่อนกินมนุษย์พุทธเจ้าบอกห้ามกินมนุษย์มนุษย์อร่อยดีเนื้อมันหวานมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาผู้หญิงคนหนึ่งพระภิกษุเนี่ยจะไปบิณฑบาตเขาก็จะถึงวันโกนวันธรรมดาเขาจะเอาเก็บเนื้อไว้เอามาย่างให้พระฉันทุกวันพระวันโกน
พระองค์นี้ก็ไปบินประจำนางคนนี้เป็นโสดาบันวันนั้นไปเนื้อไม่มีเพราะเนื้อขาดตลาดนางก็บอกโอ้เราต้องให้พระมีกินนางก็ไปรับมีดตะดีก็เข้าเหลือกบอกคุณเจ้าขอนี่หน่อยนะก็ไปรับมีดแล้วก็เถือเนื้อตัวเองเลยเถือปุ๊บไปย่างหูเหลืองมันย้อยเลยโยมมันย้อยก็ถวายพระพระก็ไปฉันบอกโอ้โหพอกระทบลิ้นปุ๊บอะไรมันอร่อยขนาดนี้ทุกขุมขนเลยอร่อยก็ถามนางนี่มันเนื้ออะไรเนี่ยเป็นไงนะพระคุณเจ้าไม่ดีเลยมันดีเกินที่เกิดมาไม่เคยเจอบอกเนื้อขาเขาก็ฉันเองแน่บอกโหนึกใจแล้วมันอร่อยจังเลยมันขาเนี่ยไม่มีน้อยจังเนาะนึกอยากกินเลยเพราะเนื้อมนุษย์นี่คุณเจ้าพอไปถึงคนก็พระก็โภชนาบอกพระสงฆ์กินเนื้อมนุษย์เป็นโสดาบันด้วยพอนางเถือเนื้อเสร็จแล้วเนื้อก็เต็มอย่างเก่าเนื้อทิพย์เลยเนื้องอกมาเป็นทองเถือปุ๊บเสร็จแล้วก็ไม่เจ็บเลยกลายเป็นเนื้อทิพย์ไปเลยก็พระก็กินก็ไปโภชนาพุทธเจ้าบอกต่อไปนี้ห้ามพระภิกษุกินเนื้อมนุษย์เพราะกลัวพวกคนจะทำตามกันหรือใครก็อยากจะเถือถวายพระกันบ้างสิใช่ไหมถ้าดีมันก็หายถ้าไม่ดีมันตายว่าไงบัตยักษ์กินน่ะพุทธเจ้าเลยห้ามไม่กินเนื้อกินเนื้ออื่นได้เนื้อสัตว์อื่นแล้วพอพระกินเนื้อมนุษย์ก็ไปกินช้างก็ห้ามกินม้าก็ห้ามกินเสือเหลืองเสือดาวอะไรก็ห้ามพระกินหมดนะสมัยก่อนกินเสือโคร่งกินเนื้อหมีกินเนื้องูกินเนื้อสุนัขก็กินเหมือนไอ้ท่าแร่นะบอกพระไปกินบอกกินเข้าไปโอ้โหกลับมาที่อุบลหมาเห่าตลอดเลยบอกแต่มันอร่อยนะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุนัขเนี่ยแต่ว่าพุทธเจ้าห้ามกินแสดงว่าพระสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่บางคนแบบพุทธเจ้าไม่เคยกินเนื้อสัตว์พระไม่กินกินฮะกินจึงได้บัญญัติถ้าไม่กินพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติพุทธเจ้าจะบัญญัติสิ่งที่ทำไปแล้วไม่ถูกต้องก็บัญญัติไม่ให้กินแต่นอกนั้นกินได้หมดแต่ให้พิจารณาว่าเนื้อนั้นไม่ถวายเพื่อเราไม่เขาไม่ทำเพื่อเราเขาไม่เจาะจงเพื่อเราไม่ออกชื่อเพื่อเราเมื่อเขาทำโดยที่เขากินอยู่กันโดยธรรมชาติเรากินแล้วพิจารณาเป็นธาตุสี่นั้นกินได้ไม่บาปกินเป็นบุญท่านพระพุทธเจ้าเรากินด้วยปัญญากินด้วยสติกินด้วยสมาธิที่คนสมัยนี้อ่อนหัดอ่อนการศึกษาก็ไปติเตียนพระเนี่ยปากว่าตาขยิบไม่กินเนื้อไม่ฆ่าสัตว์แต่ก็กินกันผลสุดท้ายไอ้สิ่งอันนี้มันเป็นปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาโลกแตกมันไม่มีศาสนาพวกนี้เขาก็กินกันอยู่ไปห้ามเขาไม่ได้หรอกดังนั้นจึงว่าเมื่อพระเทวทัตคิดไม่ถูกพุทธเจ้าเขาทรงไม่ยกย่องว่าเทวทัตคิดถูกไอ้นั่นคิดผิดเพื่อจะให้ชนะพุทธเจ้าตัวเองเคร่งกับพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็ไม่ควรบัญญัติพุทธเจ้าบอกอนนท์สิ่งใดที่เราไม่บัญญัติก็อย่าบัญญัติถ้าคนไหนบัญญัติแล้วก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะอันนี้เราต้องเข้าใจนะฉะนั้นถึงว่าพระเทวทัตก็กลับมาเป็นพระเทวทัตไม่ใช่มาฉลาดเพราะทำมาแบบฐานไม่บริสุทธิ์ไม่ฉลาดมาเป็นพระเทวทัตถือจะเหาะเหินเดินกันได้ก็ไม่ฉลาดเท่าพุทธเจ้ากินก็ไม่ฉลาดใช้ชีวิตเป็นอยู่ที่สุดแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็พวกนั้นก็กลับมาหาพุทธเจ้าหมดก็คำสอนนี่ก็ไม่มีใครถือสมัยนี้ก็มีนะคนเอาคำสอนพระเทวทัตมาใช้ก็มีแล้วมันจะแตกแยกกันท่านเราต้องเข้าใจว่าพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็จะไปทำบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ใจใช่ไหมบริสุทธิ์ที่ใจเมื่อสมัยก่อนเป็นเด็กอาตมาเกลียดลิงทิ้งลิงมันเขาให้อาตมาเลี้ยงลิงนี่มันกินกล้วยกินอะไรอย่างเดียวแต่แล้วมันไม่อยู่เจ้าของพระนี่ไม่อยู่อาตมาก็เลี้ยงมันก็คืนมันหนาวมันไปขี้รถพระห่มอาตมาหมดเลยโอ้โหเหม็นน่าดูเลยขี้ลิงโกรธมากเลยสมัยนั้นนะโกรธลิงไล่ตีมันก็วิ่งขึ้นบนยอดมะขามโกรธแล้วพอกลับมาพระเขาก็โดนฟ้องบอกเราตีลิงไม่ตีได้ไงโหมันขี้เนี่ยเหม็นน่าดูเลยโอ้ยสุดเขาก็พระเขาลุงพี่ก็ไม่ว่าอะไรมันกลัวเรามากเลยเพราะมันขี้รถผ้าห่มเราไม่อยากซักเลยโยมมันเหม็น
วิ่งกินระยมวิ่งกินผลไม้แต่ทำไมขี้เหม็นไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ว่าขี้หอมนะหลวงพ่อตะวันท่านบอกไงมีพระไปเขาสัมผัสดีไปถึงก็ไปกินเจหลวงพ่อกินผักไม่กินเนื้อสัตว์หลวงพ่อตะวันว่าไงนะเฮ้ยควายไม่กินหญ้าไม่เห็นมันไปนิพพานเลยควายมันกินหญ้าไม่เห็นไปนิพพานมันก็ยังโง่แบบควายแล้วเนี่ยลุกขึ้นตรงนั้นแบกกรดกระพายบาดหนีหลวงพ่อเลยไม่กินข้าวหลวงพ่อเลยใครจะไปสอนหลวงพ่อไงพ่อหัวควายไม่กินข้าวกินหญ้าไม่เห็นมันฉลาดเลยจริงไหมนะมาก็โง่ควายก็โง่กินพวกนี้ไม่ใช่บริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ที่การพิจารณาใจดังนั้นมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐกินอะไรก็ประเสริฐถ้าไม่โง่ถ้าไม่กินแบบควายคนต้องเข้าใจนะเข้าใจนี่จะพูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านฉลาดในการกินกินเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมคิดโดยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่กินแบบหลงงมงายบางคนบอกกินเนี่ยกินเจเนี่ยบริสุทธิ์ทั้งกันควายบริสุทธิ์กับเราเพราะกินไม่แต่งรสเลยตื่นมากินแต่หญ้าอย่างเดียวมันต้องดีกับเราเนี่ยไปทำเป็นไก่มั่งไปทำเป็นเนื้อมั่งเป็นไส้กรอกมั่งไปทำฉลาดทำเนาะไอ้ควายสู้ควายไม่ได้ล่ะก็กินแล้วแต่มันหลอกเลยนะนี่หมูเทียมนี่ไก่เทียมนี่อะไรเทียมโอ้ควายยังไม่ทำเลยโยมแต่ใครโง่กันใช่ไหมทำเนี่ยนี่อร่อยนะเนี่ยเห็ดเทียมอะไรมาเคยกินเพราะเคยกินเจมา3ปีเคยอยู่ไปแต่กินตอนนั้นตมาชอบว่าไม่อยากวุ่นวายอยากกินแบบง่ายๆก็อยู่พออยู่3ปีออกจากประชาก็กินไงก็กินได้อยู่3ปีในกินพอวันแรกในกินเนื้อสัตว์เนี่ยเหม็นขาวน่าดูเลยต้องข่มใจกินแต่พอมันเข้าไปในร่างกายมันก็ปกติวันแรกโอ้โหเหม็นขาวถ้าคนคิดผิดนะโอ้ไอพวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยกินยักษ์กินมารเป็นเหม็นขาวเราจะคิดว่าเรากินบริสุทธิ์เลยจะนักเกียรติคนจะชวนคนอื่นกินตามเลยแต่มารู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเดี๋ยวกินเพื่อให้เราสะดวกสบายในการอยู่ตรงนี้เพื่อญาติโยมจะได้ไม่ต้องไปหาเนื้อสัตว์มาผักบุ้งกับกำลึงทิ้งหยอกหยกกล้วยจะมากินตั้งหลายวันโยมต้มให้กินโอ้กินข้าวกับหยกกล้วยในขมขื่นหน้าดูนะโยมนะ กินข้าวกับผักบุ้งบ้านนอกอะไม่มีอะไรถ้าวันไหนหลวงพ่อสวานมาวันนั้นเรารวยหลวงพ่อสวานมานะหลวงพ่อสวานมันสอนเราท่านมานอนบนข้างบนพอกับข้าวเพียบเนี่ยวันนี้หลวงพ่อสวานต้องมารู้ได้ไงก็ญาติโยมก็อยากทำบุญมอเรานี่พลอยได้กินดีๆไปด้วยเลยรู้เลยฉะนั้นเรื่องกินเนี่ยต้องเข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนเป็นปัจเจกขณะไอ้ที่เขาสอนทุกวันเนี่ยทำให้คนแตกแยกกันสอนกลับไปสู่เทวทัตเทวทัตมาเกิดใหม่แต่ว่าคนจีนกินเนี่ยกินเจกินล้างท้องอะไรเนี่ยคนจีนเขากินเสร็จแล้วเขาไม่ได้ตำหนิติเตียนลูกหลานว่ากินบันเป็นบาปเป็นบุญเขากินเพื่อล้างท้องอันนั้นถือว่าไม่กินเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้ากินตั้งสำนักกินด้วยจะต้องกินเจเดียวอันนี้คือแตกแยกแบบพระเทวทัตเลยพ่อแยกแม่แยกลูกเลยไม่รู้โยมก็เถียงในใจก็แล้วกันใช่ไหมแต่ทำไมก็เถียงอย่างเงี้ยก็เถียงตามตำราเนี่ย นี่หนึ่งข้อที่สำนักต่างๆทำตัวแล้วมากินขัดแย้งกันพุทธเจ้าไม่ได้กินอย่างนั้นนะพุทธเจ้าเขากินแล้วพระองค์หนึ่งมาบอกถ้าใครเถียงผมชนะนะผมจะยอมเป็นลูกศิษย์เลยทำไมเอ๊ะกูอยากจะชนะเหมือนกันนะก็ไปเจอกันที่วัดอาวุธเขาก็เป็นลูกศิษย์ทางที่กินเจก็คุยกันเขาบอกว่าถ้าใครพูดเขาชนะโดยเหตุผลเอาพระไตรปิฎกมาอ้างเขาจะยอมนับถือเราบอกท่านคุยกับผมอย่าทะเลาะกับผมนะผมรู้ว่าพวกท่านเนี่ยเป็นคนที่จริงใจรุนแรงท่านรู้ผมขอคุยกับท่านโดยแบบเหมือนยุติธรรมเวลาท่านพูดมาผมจะนั่งฟังเวลาผมพูดไปท่านก็ต้องนั่งฟังผมห้ามประสานเสียงถือเอาชนะแพ้กันในเมื่อท่านก็มีเหตุผลผมก็มีว่าคุยกันโดยไม่โกรธกันนะเพราะผมอยากรู้ว่าพวกท่านคิดยังไงแต่ผมนึกจะเป็นฝ่ายแย้งท่านเพราะว่าผมเพราะว่าถ้าพวกท่านกินไม่ถูกเพราะผมหลักพระไตรปิฎกผมยืนยันอาจารย์ว่าถ้าใครไหนค้นหาพระไตรปิฎกได้จะให้รางวัล

ไม่อยากได้รางวัลแต่ผมอยากให้ท่านเข้าใจแล้วก็บอกคุยกันไปคุยมาเรื่องถือมือถือสากปากถือศีลคนที่พระที่กินอย่างเงี้ยถ้าไม่กินญาติโยมก็จะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าไม่กินซะแล้วญาติโยมก็จะไม่ทำบาปงั้นนี้พระควรจะงดเว้นก่อนคนนี้บอกเราก็บอกโยท่านคนนับถือพระกี่คนอิสลามเขาไม่นับถือพระคิดก็ไม่นับถือพระอิสลามเขาทำงัวทำแพะทำแกะกินเขาแล้วเขาทำตามเราไหมพวกชาวทะเลเขาหาปลากินทุกวันเราไปห้ามเขาได้ไหมพวกชาวเขาพวกแมวพวกกระเหรี่ยงเราไปเนี่ยเขาก็ล่าสัตว์กินเราไปห้ามเขาได้ไหมแต่เมื่อเราไปแล้วเราไม่มีอะไรกินข้าวเปล่าเขาให้เรากินเราก็กินเราไม่ได้ไปให้เขาฆ่าเรามาเพื่อเราเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อเราเขาก็เถียงไปอีกผลที่สุดตมาบอกว่าก็เลยเล่านิทานให้ฟังว่ามีเรื่องหนึ่งฤาษีไม่กินเนื้อสัตว์ที่เขาถวายเพื่อตัวเองแต่กินที่ไม่แต่กินพิจารณากินก็ฤาษีก็เป็นโพธิสัตว์โยมนี่ก็ไปถวายเพื่อจะจับว่าฤาษีคนนี้เข่งมากกินอะไรต่ออะไรดีมากหน้าตาก็นิมนต์ฤาษีคนนี้ไปฉันที่บ้านฤาษีก็พาบริวารไปฉันพอไปฉันเสร็จแล้วก็ทำเนื้อปลามาทำปลามาถวายพอกินเสร็จแล้วก็โพธนาบอกชาวบ้านท่านทั้งหลายฤาษีเนี่ยกินเนื้อสัตว์ละโมบโลภมากไม่น่าเชื่อถือเลยว่าครูเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนอนนท์อันนี้ขออภัยเล่าข้ามโยมก็คิดอย่างโยมเขาคิดว่าจะจับผิดพุทธเจ้าก็นิมนต์พุทธเจ้าไปก็ไปถวายเนื้อปลาเนื้อใสเนยข้นปลาเนื้อนมสดปลาเนื้อนมสดถวายพุทธเจ้าพอถวายเสร็จแล้วก็โพธนาว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์กินในใสเนยข้นปลาเนื้อนมสดถือว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทำไมกินอย่างนี้ก็โพธนาในที่ชุมชนพุทธเจ้าบอกดูก่อนอุบาสกอย่ายกโทษติเตียนเราอดีตที่แล้วมาก็มีอุบาสกอย่างเนี้ยนิมนต์ฤาษีมาพอกินเนื้ออย่างนี้ก็ติยกโทษติเตียนทำให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดแต่ฤาษีนะเขามีฌานธรรมาบัติบอกว่าการกินเนี่ยเพราะร่างกายนี้เป็นดินน้ำไฟลมอาหารนี่ก็เป็นดินน้ำไฟลมมันไม่มีสัตว์ต้มแกงไปแล้วมันไม่มีสัตว์มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมเรากินเพื่อยังเวทนากินเป็นธาตุต้มแกงไปแล้วไม่มีสัตว์เลยไม่มีใครเรียกว่าเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เรากินไปเพื่อยังเวทนาของเราไม่ได้กินเพื่ออ้วนผีฉะนั้นการกินอาหารของเรามื้อนี้เราไม่รู้หรอกว่าทายกคนนี้ทำถวายเราและไม่ได้ฆ่าเพื่อเราแล้วเราก็ไม่ได้ยินเสียงร้องแต่ถ้าเราได้ยินเสียงร้องก็ดีข้าพระเจ้าจงนิมนต์เรามากินจะถวายสิ่งนั้นอย่างนี้เรากินแล้วเป็นบาปฉะนั้นเมื่อกินอย่างนี้ไม่เป็นบาปเพราะเราไม่รู้ไม่ได้ยินได้เห็นได้ฟังจิตเราบริสุทธิ์เรากินบริสุทธิ์ใจเราไม่กังวลเรื่องกินเลยแล้วก็ยกโทษให้กระดุมผีนั่นฟังกระดุมผีก็โอ้คนที่ตีเตียนพระเจ้าเขาฟังเลยพอฟังเสร็จแล้วก็คิดเรานี่หาเรื่องตีเตียนพระเจ้าพอฟังไปพระเจ้าก็พูดถึงว่ากินนั้นมันเรื่องของภายนอกคือของกายเราต้องรักษามันไว้ร่างกายมันเป็นเหมือนเรือต้องอุดต้องยาไว้แต่จิตใจนั้นเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสิ่งที่ดีนั่นคือจิตใจเราฉะนั้นกินยังไงก็ช่างแต่ขอให้ใจเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็เทศนาเสร็จแล้วคนนั้นก็สำเร็จโสดาบันเลยขอเข้ามากราบพุทธเจ้าทั้งแต่บัดนั้นคนที่ยกโทษติเตียนเรื่องนี้ก็ไม่มีนี่คือการกินพอเราพูดจบอุ้ยพระไตรปิฎกเชื่อไม่ได้เขียนเอาเองเอางั้นผมก็ไม่คุยกับท่านแล้วนะทีแรกผมบอกเชื่อพระไตรปิฎกแต่ไตรปิฎกท่านอ่านหมดแล้วท่านเชื่อพระไตรปิฎกพอเราพูดอ้างพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเขียนเอาเองผมไม่เชื่อคนอย่างนี้ไม่คุยแล้วบอกผมไม่คุยกับท่านแล้วแสดงว่าท่านเขาคงคิดอย่างนี้กันทั้งคณะเองมันก็จบไม่ต้องคุยกันคนไม่มีเหตุผลใช่ไหมกับปั้นทุบดินก็เถียงกับข้างกับครูก็เลยไปกับข้างครูกับปั้นทุบดินเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เถียงกันแล้วเรื่องนี้อีกจะพูดให้ฟังพระโยมจะได้ไม่งมงายพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าฌาน

ตอนจะมิผ่านในพุทธเจ้าเข้าฌานก่อนจะเข้าฌานในพุทธเจ้าเนี่ยได้ไหมพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านฉันข้าวในจุนทะในจุนทะเนี่ยทำสุกรมัทวะสุกรเนี่ยไม่ใช่เห็ดนะคนอินเดียเขาไม่กินเห็ดนะทุกวันนี้เขาไม่กินเห็ดนะก็ทำสุกรเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมันเนี่ยมาทำอาหารให้พุทธเจ้าอย่างประณีตแล้วพระอินทร์ก็เอาเนื้อสุกรมัทวะเนี่ยเอาอาหารทิพย์เนี่ยมาใส่หอมหมดทั้งหมู่บ้านเลยพอเสร็จแล้วก็ให้พุทธเจ้าฉันพอพุทธเจ้าฉันปุ๊บก็อาหารที่ประเสริฐเนี่ยเป็นวันนี้ก็บอกอนนท์อาหารที่ไปฝังซะอย่ากินเพราะอาหารมื้อนี้เป็นของเทพให้เราพวกท่านก็กินอาหารที่เขาไม่ถวายพอกินเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็ถืออาหารประเสริฐ

ฉันปุ๊บก็อาหารที่ประเสริฐเนี่ยเป็นวันเนี้ยก็บอกอนนท์อาหารที่ไปฝังซะอย่า กินเพราะอาหารมื้อนี้เป็นของเทพให้เราพวกท่านก็กินอาหารที่เขาไม่ถวายพอกินเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ถืออาหารประเสริฐบอกอาหารที่ได้บุญมากคือวันที่ตรัสรู้กับนิพพานวันนี้นายจุนทะเนี่ยมีปรารถนามาถวายเราเป็นอาหารที่ประเสริฐมากกินเสร็จแล้วก็ไปฝังไม่ใช่ฝังเห็ดนะฝังไอ้เนื้อตรงนั้นก็เดินทางกลับไปกุสินาราพอเดินทางไปถึงท่าน้ำก็อาเจียนออกเป็นโลหิตเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโรคปักขันธิกาพาธพระสารีบุตรก็ออกนะคนที่บ้านเราเคยมีพอเตียใกล้จะตายจะอาเจียนออกลุงอาตมาก็มีอาเจียนออกเรียกโรคปักขันธิกาพาธไอ้โดเจนโลหิตมันจะแตกแล้วจะอาเจียนออกเป็นกระโถนเลยก็เขาเรียกโรคปักขันธิกาพาธพุทธเจ้าก็เป็นโรคปักขันธิกาพาธอาเจียนออกเป็นโลหิตแล้วคนทั้งหลายก็บอกว่าเอ๊ะพุทธเจ้ากินยาพิษเข้าไปมั้งกินข้าวนายจุนทะมาพระเจ้าบอกอนนท์กลับไปบอกนายจุนทะอาหารมื้อนี้คนมีบุญนั้นที่ถวายเราการที่เรากินนี้ไม่ใช่เป็นพิษภัยเพราะโรคของเราจะต้องอาพาธขอไปบอกนายจุนทะว่าสบายใจเถอะอาหารของท่านประเสริฐมากเรากินแม้ไม่มีโทษก็ให้อนนท์ไปบอกจะได้ไม่เสียใจเพราะคนจะไปกล่าวโทษว่าเอาอาหารให้พุทธเจ้ากินแล้วตายพอไปบอกงานเสร็จแล้วจุนทะก็ดีใจโอ้เหรอโหอาหารมื้อประเสริฐเท่ากับวันตรัสรู้ใช่เหรอบอกเทพเขาลงมาใส่ทิพย์ให้ดังนั้นพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบไม่ตายด้วยยาพิษดังนั้นพุทธใครเอายาพิษมาใส่ก็กลายเป็นจืดไปหมดคมหอกคมดาบก็เป็นดอกไม้เป็นพวงมาลัยหมดดังนั้นพุทธเจ้าไม่ตายด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเพราะบุญมากแล้วใครฆ่าไม่ตายต้องตายตามอายุใครดังนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ต้องกลัวใครทำอันตรายเลยไม่ต้องมีองครักษ์เพียงแค่อนนท์คอยดูแลว่าพุทธเจ้าจะทรงต้องการอะไรคอยดูแลโบกพัดหรืออาหารน้ำอะไรเท่านั้นเองไม่ต้องไปป้องกันว่าใครจะมาฆ่าพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีชื่อเสียงโด่งดังคนจะปองร้ายพระพุทธเจ้าใครทำไม่ได้แค่ไหนขมังธนูเงื้อธนูยิงไม่ออกเลยมือค้างปากค้างน้ำลายไหลปวดจะตายต้องขอขมาพระเจ้าจึงเอามือลงได้ฉะนั้นบุญญาฤทธิ์จึงเหนือทุกอย่างเมื่อเป็นงี้พระเจ้าบอกว่าอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่กินอีกต่อไปแต่ถ้าใครจะถวายอาหารเราอย่าไปถวายตายแล้วจะทำบงสรวงเราไม่ได้เพราะสมัยก่อนตายแล้วก็จะไปไว้ปากหลุมนะคนสมัยก่อนนะอานนท์คนเมื่อเราตายแล้วนิพพานแล้วอย่าเอาข้าวเอาน้ำด้วยอะไรไปวางที่ปากหลุมเราไว้นั่นคือเป็นการงมงายเพราะทำกันมานานแล้วไม่มีใครมีปัญญาดังนั้นพระองค์ต้องให้คนที่มากราบไหว้พระองค์เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาเรื่องเกิดแก่จะตายโดยความไม่ประมาทนี่คือการถวายพุทธเจ้าอย่าเอาข้าวน้ำมาเรานิพพานแล้วไม่มีอิ่มไม่หิวแล้วนิพพานังปรมังสุขังนิพพานไปสู่นิพพานนั้นพุทธเจ้าจึงอิ่มแล้วบริบูรณ์ที่คนทำไมนี้ก็กลับมาย้อนด้วยความไม่รู้อยากจะถวายข้าวพระเจ้าเพื่ออยากจะได้บุญอยากจะได้รวยอยากจะได้มีโน่นมีนี่แต่เขาก็ไม่ขัดพระเขาไม่ขัดแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าบอกไม่ใช่นะที่เราจะทำต้องปฏิบัติตามบัดนี้ในจุนทะถวายแล้วเรานิพพานแล้วในจุนทะก็ไม่ต้องถวายอีกเพราะเป็นมือสุดท้ายไม่มีต้องขัดแล้วใครก็ไม่ต้องถวายถ้าอยากจะให้ถึงพระเจ้าต้องปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ภาวนาทำความดีศีล58นี่คือสิ่งที่ถวายให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าโมทนาตรงนี้พุทธเจ้าไม่รับอย่างอื่นนี่คนไม่รู้เรื่องอะไรก็มาติดตรงนี้อีกมาติดวัตถุนิยมตรงนี้ว่าต้องถวายข้าวพระทุกวันไม่ปฏิบัติเลยไม่ปฏิบัติเลยไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาถวายข้าวพระแล้วก็ลาข้าวพระคิดว่าพุทธเจ้าถึงแล้วรู้ไหมว่าพุทธเจ้าต้องติดเตียนมาแล้วว่าอันนี้ไม่เข้าใจถึงพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นเข้าถึงเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนั่นคือธรรมที่พระเจ้าต้องการแสดงนี่คนก็มาอุตริกันอีกบางแห่งว่าต้องถวายข้าวพระเจ้านะถ้าโยมถวายข้าวพระเจ้าเนี่ยก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตมีวิญญาณอยู่สิยังเป็นผียังเป็นวิญญาณอยู่

พุทธเจ้ายิ่งกับตอนนั้นคนที่ตายไปเป็นเทวดาคนที่ตายที่ว่าสร้างวัดสร้างวาเนี่ยตายไปเป็นเทวดาอยู่ในวัดจังกฐานเนี้ยเขาไม่กินข้าวหรอกเขาโมทนาบุญกับพวกเราเขามีอาหารทิพย์15วันเขาจะมีทิพย์สมบัติของเขากินเขาจะอิ่มเบิกบาน15วันเขาจะกินทิพย์ของเขาบุญที่เขาทำไว้เขาจะกินโยมจะเอาข้าวไปกองตามหมูโปกผาไปให้เขากินไอ้นี่มันหยาบของนี่เป็นของมนุษย์ของพวกสัตว์เขากินนกหนูปูปลาพวกสุนัขเขากินถ้าจะทำบุญให้เทวดาก็ต้องอุทิศบุญให้เขาเขาจะโมทนาแต่บุญที่เขาทำนั้นเขากินอิ่มแล้ว15วันเอาขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงดาวดึงก็อาหารปราณีตกับชั้นจาตุมอีกเขาจะสนุกสนานรื่นเริงเบิกบานเขามีกรรมคุณเป็นเครื่องกินรูปเสียงกลิ่นรสเขาเป็นเครื่องกินอร่อยกว่าข้าวน้ำเทวดาบางตนหลงไปอยู่บนโน้นสนุกเพลิดเพลินซะเริ่มลืมกินอาหารตกสวรรค์ตายมาก็มีเดี๋ยวข้อหลังจะเล่าให้ฟังแต่แล้วพอไปเป็นพรหมปุ๊บพอนั่งสมาธิเป็นพรหมพอเข้าฌานได้ตายปุ๊บจากพรหมไม่กินอาหารเลยพรหมชั้น1ชั้น2ชั้น16พรหมมี16ชั้นชั้นอนาคาผมอนาคาผมไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วไปนิพพานพวกนี้พอเป็นผมไม่กินอาหารแล้วเพราะมีวิมุตติอยู่ในใจเช่นเมตตากรุณามุตตาเบคาดังนั้นพรหมจึงไม่หิวอะไรเลยอยู่ได้เป็นกับเป็นกันอยู่ได้ยาวนานดังนั้นเสวยสุขทางใจและนิพพานคืออะไรนิพพานเหนือเทวดาเหนือผมยังจะกินข้าวคือโยมโหงี้ก็ยุ่งยากตายต้องไปตั้งมะข้าวตะไฟไปบนนิพพานนี่อีกนี่คนไม่รู้เรื่องก็หลงโอ้โหหลวงพ่อนี่เอาข้าวไปถวายพระเจ้าได้นี่เก่งมากมีฌานมียานพวกเรารีบไปทำบุญกับท่านเถอะจะได้ไปเจอพระเจ้าเราไปไม่ถึงก็ฝากนี่คือความโง่ของเราหลงของเราที่ไม่รู้จริงเทวดา15วันกินทิ้งพรหมไม่กินแล้วพระเจ้านั้นนิพพานังปรมังสุขานิพพานกินวันสุดท้ายแล้วไม่กินแล้วไม่ทานแล้วเราเป็นชาวพุทธให้เขาหลอกเราทำไมเราก็เข้าใจไอ้พวกที่เอาข้าวไปถวายพระเจ้าบนนิพพานน่ะหลอกเราแล้วไม่รู้จริงตามพระไตรปิฎกไม่มีเลยพระไตรปิฎกบทไหนก็ไม่มีว่าพุทธเจ้าจะลงมาฉันนะข้าวมนุษย์นี่จะมาให้ข้อคิดสองอย่างไงข้อคิดเรื่องเทวทัตข้อคิดเรื่องอาหารถวายพุทธเจ้าอาตมาประเทศแล้วเขาเขียนหนังสือมาด่าอาตมาก็มีบอกด่าก็ด่าไปเถอะมันไม่ได้แต่ก่อนอาตมามาอยู่สังฆทานเนี่ยโยมก็เอาเหล้ามาถวายพระโตเอาทุเรียนมาเอาหัวหมูมาตอนเย็นนะโยมนะตอนเช้ากลัวพระเอาอ่ะมาถวายเสร็จก็จุดประทัดปุ้งพวกลูกศิษย์เราก็คอยจ้องเลยถ้าทิ้งกูเอาเลยพอลาเสร็จเอาไปกินเกี้ยงเลยโยมเราบอกหลวงพ่อโตไม่กินแหว่งตั้งนิดเดียวก็หลวงพ่อโตคือพุทธเจ้าเราเป็นองค์แทนใช่ไหมนั้นเทวดาเขารักษาอยู่เย็นเป็นสุขใครมากราบมาไหว้เขาก็โมทนาปกป้องรักษาเป็นคนดูแลพ่อแม่จะเทวดาเขาจะคุ้มครองเขาไม่สาบไม่แช่งก็ดีแล้วเราก็เลยไม่ได้สักทีเพราะเขามาถวายตู้เรียนเราเปิดตู้เรียนก็ดิบอีกด้วยแล้วเราก็เลยแกล้งบอกโยมถ้าจะถวายหลวงพ่อโตให้กินหลวงพ่อโตกินเนี่ยทำส้วมให้หลวงพ่อโตด้วยสิเขาเกลียดไม่เข้าบุญไม่เข้าวัดสังฆทานเลยบอกไม่ทำบุญหลวงพ่อต้องว่าหลวงพ่อตนองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเข้าพระยังถวายไม่เป็นเลยเราก็แกล้งบอกทำส้วมดีหลวงพ่อโตกินจะได้ถ่ายหลวงส้วมอันนี้คือคนเขาเรียกอะไรนะคนพูดไม่รู้เรื่องขาดปัญญาเราก็ไม่ว่ากันแต่เราต้องเข้าใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือไปด้วยใจกินอะไรก็ต้องกินที่ใจแล้วอิ่มที่ใจบุญมันอยู่ที่ใจเราจะได้ไม่ไปเชื่อผิดเข้าใจไหมมันสับสนทำให้คนแตกแยกกันนะอาตมาไปถามพวกทิเบตว่าทิเบตทำอย่างนี้เพื่ออะไรกวดมนต์ไหว้พระเพื่อเขาอยากได้ลาภเยอะอ๋อนึกว่าจะไปนิพพานเพราะก็อยากได้ลาภเยอะๆทำแล้วจะไปรวยเร็วๆอ๋อแต่เขาทำเพื่อรวยเร็วๆไอ้คนที่ถวายข้าวพระพุทธเจ้าอยากจะมีลาภเยอะๆจะได้กลับคืนมามีลาภมีข้าวมีปลากินไอ้นี่ทานบารมีหลวงพ่อจังหวะบอกยังที่เราทำเนี่ยอย่างที่เราไปตั้งโรงทานหน่อย
อย่างนี้ดีก็ไปถวายพระพุทธเจ้าอันนี้พุทธเจ้าให้ทำนั่นแหละไอ้คนหนึ่งมันไปฆ่าคนมาไอ้คนนั้นก็พอเห็นไอ้คนนี้เข้าโบสถ์บ่นล้างก็ไอ้นี่ก็แอบไปเลยแอบไปหลังโบสถ์หลวงพ่อครับผมได้ไปปล้นไปฆ่าคนมาหลวงพ่อจะบอกใครนะครับจะบอกใครนะว่าผมไปฆ่าเขาไปปล้นเขาเก็บเป็นความลับนะครับหลวงพ่อไอ้คนข้างหลังมาอยู่ในโพรงเออกูไม่บอกต้องการมึงที่จะบอกไอ้นั้นดีใจพอหลวงพ่อพูดได้กลับมาถึงบ้านบอกพอกินเหล้ามาบอกไอ้หลวงพ่อนี่พูดได้ว่ะพูดใครแล้วกูไปสาบานท่านว่าจะไม่พูดอะไรเรื่องทั้งหมดเนี่ยท่านบอกเออกูไม่บอกนะมึงที่จะบอกมึงทำอะไรกูไปฆ่าไปพ่นเข้ามาบอกเขาหมดเลยกันนี้เคยถึกไปบอกเขาหมดแล้วไอ้คนนั้นไม่บอกก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่อธิษฐานมาไม่กล้าบอกพระพุทธเจ้าพูดได้ก็คือใจเรานั่นเองพูดได้ก็เราต้องเข้าใจนะโยมนะการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกปฏิบัติบูชาถึงเราปฏิบัติบูชาถึงเราให้อะไรก็ไม่ถึงเราจะให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนท่อนสบายให้อยู่ไม่ถึงเราถึงตัวเองแต่ที่จะถึงเราก็คือการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้านั่นคือศาสนาส่งไว้เป็นคำสอนนั่นละนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายวันนี้ตั้งใจมาถืออุโบสถมาบวชพระก็สำเร็จทุกอย่างขอโมทนาทุกคนแล้วก็คืนนี้ใครจะเวียนเทียนตีโมงเย็นก็เวียนเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราเป็นชาวพุทธก็ต้องแสดงตัวเป็นพุทธมามคะเพื่อมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจเที่ยงคืนก็เวียนอีกครั้งหนึ่งพระท่านจะเทศตีสี่ก็เวียนอีกครั้งหนึ่งใครจะทำมากก็ได้มากใครจะทำน้อยก็ได้น้อยก็ควรจะทำให้เป็นทางใจของเราที่ระลึกถึงพุทธคุณอย่างเงี้ยไม่ต้องให้ข้าวน้ำอันนี้คือทำให้พุทธเจ้าถึงพุทธเจ้าการปฏิบัติถือศีลแล้วก็เวียนเทียนปฏิบัติธรรมนี้ถึงพุทธเจ้าโดยตรงนะก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้

านิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุจากเรื่องปีตวิมานเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูนำพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์ได้รับส่วนแบ่งมาสร้างพระสถูปและทำการฉลองระหว่างที่มีงานฉลองนั้นอุบาสิกาชาวราชคฤห์ผู้หนึ่งคิดจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสักการะบูชาที่พระสถูปโดยถือดอกบวบขม4ดอกตามที่หามาได้ด้วยศรัทธาอุตสาหะอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นมีใจมุ่งตรงต่อพระเจดีย์อย่างเดียวในขณะนั้นโคแม่ลูกอ่อนวิ่งสวนทางมาอย่างเร็วขวิดเข้าร่างของอุบาสิกานั้นทำให้นางสิ้นชีวิตนางตายลงในที่นั้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพราะเมื่อก่อนจะตายจิตของนางเป็นบุญเป็นกุศลคือมุ่งมั่นที่จะไหว้พระสถูปเมื่อนางเกิดเป็นนางฟ้าเท้าสักกะเทวราชเสด็จไปในอุทยานเห็นนางพร้อมรถมีรัศมีสั้นออกจากตัวของนางข่มรัศมีของนางฟ้าทั้งหมดที่มาพร้อมกับเท้าสักกะเท้าสักกะแปลกพระราชหฤทัยจึงถามนางว่าท่านมีเครื่องทรงและอาภรณ์เหลืองของต่างๆเหลืองหมดแม้รถม้าฉัตรเมื่อเป็นมนุษย์นั้นท่านทำบุญด้วยอะไรเทพธิดาตอบว่าข้าพระบาทได้นำดอกบวบขมที่ไม่มีผู้ต้องการ4ดอกจะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุ

าดแต่ยังไม่ทันจะได้ไหว้ระหว่างทางถูกโคแม่ลูกอ่อนขวิดจนตายถ้าได้ไหว้บุญนั้นจะมากยิ่งขึ้นทิพยสมบัติจะมีมากกว่านี้แน่นอนท้าวสักกะต้องการที่จะให้เทวดาทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลนี้จึงตรัสกับมาตาลีเทพสารถีดูก่อนมาตาลีจงดูผลบุญกุศลนี้ทายธรรมคือดอกบวบขมที่เทพธิดาได้ทำถึงจะมีค่าน้อยแต่ผลบุญมีมากเพราะความที่มีใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วตรัสสั่งเทวดาทั้งหลายให้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะผู้ได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วจะไปสู่สวรรค์แล้วรับสั่งให้หยุดการละเล่นทั้งหมดทรงทำการบูชาพระเขี้ยวแก้วที่พระจุลามณีเจดีย์7วันท้าวสักกะทรงเล่าเรื่องนี้ถวายพระนารทะเถระเมื่อครั้งพระเถระไปเทวโลก

วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนแต่ถ้าปีใดมีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น15ค่ำกลางเดือน7หรือราวเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามในบางปีของบางประเทศอาจกำหนดวันวิสาขบูชาไม่ตรงกับของไทยเนื่องด้วยประเทศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่ต่างไปจากประเทศไทยทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อนไปตามเวลาของประเทศนั้นๆประวัติวันวิสาขบูชาและความสำคัญของวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่เกิด3เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน6แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปีซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์3ประการได้แก่1. วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติเมื่อพระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติพระนางแปรพระราชฐานไปประทับณกรุงเทวทหะเพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้นขณะเสด็จแวะพักผ่อนตามพระอิริยาบถใต้ต้นสาละณสวนลุมพินีวันพระนางก็ได้ประสูติพระโอรสณใต้ต้นสาระนั้นซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน6ก่อนพระพุทธศักราช80ปีครั้นพระกุมารประสูติได้5วันก็ได้รับการถวายพระนามว่าสิทธัตถะแปลว่าสมปรารถนาเมื่อข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิทธดาบท4ผู้อาศัยอยู่ในอาสมเชิงเขาหิมาลัยและมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุทโธทนะดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้าและเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทำนายได้ทันทีว่านี่คือผู้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวพยากรณ์ว่าพระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณเห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากจะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จากแพร่หลายแล้วกราบลงแทบพระบาทของพระกุมารพระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้นด้วยปีติถึงกับสุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบสประการที่สองวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากออกผนวดได้6ปีจนถึงพระชนมายุ35พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าณใต้ร่มไม้สีมหาโพธิ์ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในตอนเช้ามืดของวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรกาก่อนพุทธศักราช45ปีปัจจุบันเป็นสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่าพุทธคยาเป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยาแห่งรัฐพิหารของอินเดียสิ่งที่ตรัสรู้คืออริยสัจ4เป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่4แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน3คือยามต้นทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณคือทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้ยาม2คือทรงบรรลุจตุปปาตญาณคือการรู้แจ้งการเกิดดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลายยาม3คือยามสุดท้ายทรงบรรลุอาสวัคคายานคือรู้วิธีกำจัดกิเลสด้วยอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือน6ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้35พรรษาประการที่3วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานนั่นคือดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติหรือสร้างภพอีกต่อไปเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลาถึง45ปีจนมีพระชนมายุได้80พรรษา
ได้ประทับจำพรรษาณเวลุคามะใกล้เมืองเวสาลีแคว้นวัชชีในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนักครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน6พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาต ที่บ้านนายจุนทะตามคำกราบทูลนิมนต์พระองค์เสวยสุกรมัทวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลงแต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินาราประทับณป่าสาละเพื่อเสด็จดำขันปรินิพานเมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดหลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันปรินิพพานในราตรีเพ็ญเดือน6นั้น

จากนั้นที่แลนด์ธรรมนั้นมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็เปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมทำบุญสร้างกุศลกันซึ่งก็มีการแสดงธรรมในเวลา 11:00 น.โดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานหลวงพ่อแสดงธรรมและหล่อมทองคำนะคะก็รับทองคำที่สาธุชนได้เตรียมมาเพื่อบูรณะหุ้มองค์หลวงพ่อโตให้แล้วเสร็จถึงแม้ว่ามูลค่าทองคำตอนนี้ประมาณ 69,000 บวกลบประมาณนี้นะคะก็เป็นโอกาสให้เชิญค่ะนั่งนั่งนี้ก็ได้นั่งนี้ก็ได้ค่ะค่ะสาธุก็หลายท่านอนุโมทนานะคะก็บรรดาแม่ๆนะคะคุณลุงคุณป้าก็มาด้วยแรงศรัทธากับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยบรรยากาศร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เพิ่มเติมนะคะการบรรพชาผสมบทหมู่ในอุโบสถแก้วจะเริ่มในเวลา 12:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะก็จะได้ร่วมอนุโมทนากับกุลบุตรชายไทยผู้โชคดีที่ท่านจะได้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนะคะซึ่งการเวียนเทียนต้นไม้ในรอบแรก 16:00 นจากนั้นก็จะมีการแสดงธรรมช่วง 18:00 นเป็นต้นไปนะคะโดยพระราภาวดาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อํานวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเมตตาแสงธรรมเมื่อหลวงปู่แสดงธรรมจบคณะสงฆ์จะสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นก็จะเป็นการเวียนเทียนต้นไม้นะคะท่านที่จะนำต้นไม้มาจากบ้านก็ได้นะคะหรือจะเลือกสรรต้นไม้ที่ชอบและใช่ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้อำนวยความสะดวกนะคะก็เป็นรายได้เข้าวัดเนาะเพราะต้นไม้นั้นก็ได้รับบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธานะคะท่านก็ไปปลูกเพราะต้นไม้อยู่ที่บ้านนะคะในที่ได้ข้อมูลมาก็เป็นระดับมหาเศรษฐีจริงพี่สำราญเลี้ยวแรงนี่แหละค่ะแล้วก็ผู้ไม่ออกนามนะผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าภาพกฐินวัดสังฆทาน1,000,000 บาทเป็นผู้ปลูกต้นไม้นะใครได้ไปก็เป็นสิริมงคลนะคะเป็นคนปฏิบัติธรรมท่านก็ตั้งดำริชอบนะคะเจตนาดีว่าอยู่บ้านก็ไม่ได้หายใจทิ้งนะคะเพราะต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็นำมาถวายวัดนะเศรษฐีเขาไม่ได้ทิ้งขว้างเวลานะคะท่านใดที่เนาะจับจองต้นไม้ที่ชอบและใช่แล้วก็เวียนครบ3 รอบแล้วก็นำไปปลูกที่บ้านได้นะคะในวันที่เป็นสิริมงคลในวันวิสาขบูชาหลายท่านก็จะได้คืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกใบนี้นะคะหรือจะนำไปเวียนเสร็จแล้วก็นำถวายวัดเพื่อประดับตกแต่งได้นะคะหรือจะนำไปปลูกไว้ในชุมชนของท่านก็ดีเป็นการร่วมกันคือถ้าเป็นผ่านดอกไม้ก็ได้นะคะไม่ว่าอะไรแต่เมื่อดอกไม้รุ่งโรยเหี่ยวเฉาก็เป็นขยะนะคะที่เป็นภาระให้กับชุมชนเนาะครูบาอาจารย์นั้นก็มีดำริว่าถ้าเป็นต้นไม้ก็ยังคงอยู่นะคะมีออกซิเจนแล้วก็เป็นอาหารตาอาหารใจให้กับผู้ที่พบเห็นด้วยที่อยู่ตรงลานข้างหน้านี้เป็นของเทียบนะคะของทำเลียนแบบตากฟ้าตากฝนก็หลวงพ่อเปลี่ยนใหม่เลยนะคะเพื่อให้งดงามเหมาะสมในการประดับตกแต่งเราก็นะถ้าท่านใดได้มีโอกาสมาในวันพรุ่งนี้ก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมเวียนเทียนในสลับกับการแสดงธรรมก็จะมีการแสดงธรรมที่การสวดมนต์ทำวัดนะคะเจริญพระกรรมฐานที่ลานธรรมหลังจากเวียนเทียนรอบ2 ทุ่มโดยประมาณนะเสร็จสิ้นลงจากนั้นก็สวัสดีค่ะท่านเภสัชกรหญิงเอิญแม่อยู่ไหนอะก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับทุกๆท่านนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาบวชได้กลับมาปฏิบัติธรรมวิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรนะคะที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศพระสัทธรรมนะคะได้ค้นพบความพ้นทุกข์มีแค่พระพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะที่สามารถที่ดับทุกข์ให้ทุกข์ได้
แล้วก็หลุดพ้นจากวัฏสงสารได้นะคะถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมก็จะได้เข้าถึงธรรมในที่สุดนะคะมรรคผลพันธิพานไม่ได้อยู่ไกลกายใจเจ้าของนะคะอยู่ที่กายเราใจเรานี่แหละจากนั้นก็จะมีการเวียนเทียนรอบเที่ยงคืนนะคะเป็นรอบเทวดานางฟ้าหลายท่านอาจจะสงสัยเนาะเอ๊ะทำไมเที่ยงคืนถึงเป็นเวลาของเทวดานางฟ้าเนื่องด้วยในสมัยพุทธกาลนั้นนะคะที่เทวดาในมงคลสูตรกล่าวไว้นะคะที่เทพเทวดามีข้อสงสัยในเรื่องใดๆก็ตามนะคะจะได้เข้ากราบสอบถามปุจฉาวิสัชนากับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนาะก็มีช่วงเวลายุคนี้เขาเรียกไทม์ไลน์ใช่ไหม

นั่นแหละก็เป็นช่วงเวลาที่เทพเทวดานะคะท่านก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านทั้งท่านนักบวชนะคะแล้วก็คฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่ได้มาภาคเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมนะเทวดาก็บอกโอเคอะไรประมาณนี้ฮึมหลังวัดนี่ยิ่งหนักเลยนะคะเนื่องจากด้านหลังวัดนั้นมีเสาวิทยุที่สูงใหญ่มากนะเป็นเป้าหมายหลักให้ฟ้าลงนะคะก็ฟาดมาโอ้เปี้ยงนะคะโอ้โหเป็นเรื่องตื่นเต้นจนเดี๋ยวนี้ชินกันหมดแล้วเนาะก็เป็นธรรมชาติให้มานะคะเราก็ใช้เหมือนที่หลวงพ่อสเนห์ท่านกล่าวไว้ให้นะใช้บุญรักษาเรานะคะให้อยู่รอดปลอดภัยในโลกใบนี้ก็ มีความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปทรัพยากรน้อยลงนะคะก็เป็นไปตามยุคตามสมัยเราผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่เป็นผู้ให้นะคะเป็นให้แบบว่าจากกายใจของเราเป็นผู้ให้โดยไม่หวงแหนนะคะไม่ตนีทีเหนียวอย่างหลวงปู่สังวาลท่านนำลูกศิษย์นะคะในการทำโรงทานสร้างธรรมบารมีเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อก็ทำดำเนินตามรอยธรรมที่หลวงปู่ท่านฝากไว้นะคะจนณปัจจุบันพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานหลวงพ่อก็ไม่ทิ้งการเป็นผู้ให้นะคะยังคงดำเนินเดินตามปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ฝากไว้อันนี้เป็นภาพจำนะคะที่แม่ท่านเล่าให้ฟังนะว่าหลวงปู่จะชวนลูกศิษย์ทำโรงทานเป็นโรงทานแกงส้มที่หากินยากติ๊กต็อกให้ทายว่าแกงส้มอะไรเนาะโหอยู่ไกลกันเนาะแกงบอนนะคะซึ่งหากินยากต้องทำเป็นเนาะทำไม่เป็นกินไม่ได้นะคะนี่หลวงปู่ท่านก็ชวนลูกศิษย์ไปสร้างธรรมบารมีพระพุทธองค์ทรงธรรมนำส่องโลกพระดับโศกดับทุกข์สูญสลายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานมาพร้อมกายเพ็ญเดือน6ประกายสายทานธรรมน้อมรำลึกคุณพระไตรรัตน์แก้วจิตผ่องแผ้วละบาปศพสิ่งล้ำร่วมเวียนเทียนน้อมใจใฝ่กระทำถือศีลนำค้ำชูสู่ความเจริญก็เป็นวันสำคัญในวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานนะคะที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศให้ชาวโลกนะคะได้เห็นว่าพระองค์ก็ทรงทิ้งทุกสิ่งอย่างไม่ได้นำสิ่งใดๆไปเลยนะคะทรงฝากพระธรรมคำสอนไว้ให้กับเวไนยสัตว์นะค้นพบความดับทุกข์พ้นทุกข์ได้จริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อครูบาอาจารย์ท่านก็จะมาถ่ายทอดธรรมะพระธรรมคำสอนนะคะอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็18:09 นะคะอีกสักครู่หนึ่งเมื่อหลวงพ่อมาถึงนะคะหลวงพ่อพระครูโอภาวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสบปึงรัตติวันคือทุกปีในงานวิสาขบูชานะคะฝนก็จะตกประมาณนี้ค่ะหรือว่าหนักกว่านี้นะคะมีปีที่แล้วนะคะโอ้ปีที่แล้วจัดเต็มคือตกหนักมากนะคะในปีที่แล้วก็วันสุดท้ายนะคะที่ฝนตกหนักแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคใดๆนะคะงานก็ดำเนินต่อเนื่องอ๋อค่ะตอนนี้ก็ค่ะครูบาอาจารย์ท่านปฏิสันถานนะคะกราบรับน้อมนมัสการครูบาอาจารย์สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอ๋อค่ะครูบาอาจารย์จะขึ้นสวดค่ะเจริญพุทธมนต์และสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุค่ะที่เต็นท์นั้นก็มีหนังสือสวดมนต์ให้นะคะสาธุอนุโมทนากับท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงนะคะที่เป็นทีม

ยแบ่งเบางานครูบาอาจารย์นะคะอนุโมทนาในบุญกุศลของทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยเพราะว่าเป็นเหตุปัจจัยสำคัญนะคะถ้าไม่มีกำลังผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังทุกสิ่งอย่างเนาะการจัดงานก็คงไม่สำเร็จลุล่วงนะคะก็ต้องมีผู้ปิดทองหลังพระที่เสียสละความสุขส่วนตนนะคะสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นบารมีส่วนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งเป็นงานซึ่งท่านได้ทำถวายพระพุทธเจ้านะคะโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ท่านก็เล็งเห็นประโยชน์สำคัญสร้างเหตุปัจจัยให้กับทุกท่านได้มาสร้างความดีกันในวันนี้ค่ะขณะนี้คณะสงฆ์ได้ขึ้นสู่อัศทรงแล้วนะคะแล้วคุณวิเชียรบุญปองก็จะได้นำทุกท่านเก่าคำบูชาพระรัตนตรัย

0: ท่านก็เล็งเห็นประโยชน์สำคัญสร้างเหตุปัจจัยให้กับทุกท่านได้มาสร้างความดีกันในวันนี้ครับขณะนี้คณะสงฆ์ได้ขึ้นสู่อัดทรงแล้วนะคะแล้วคุณวิชญ์บุญปองก็จะได้นำทุกท่านเก่าคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลนะคะแล้วก็ร่วมกันสวดมนต์โดยพร้อมเพียงกันค่ะ
1: ครับขณะนี้คณะสงฆ์องค์เจริญพุทธมนต์ก็ได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์นะครับก็ลำดับจากนี้ไปก็จะนำท่านกราบพระพร้อมๆกันพร้อมกับบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลนะครับครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันครับพร้อมแล้วกราบกราบกราบกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยว่าพร้อมกันเลยนะครับ

ปิปุชยามะไหนินาสกาเรนะสังฆังอปิปุชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิรัตนาศีล5นะครับสำหรับนักบวชท่านมีศีล8อยู่แล้วไม่ต้องรับเพียงแค่ประนมมือไว้มายา

0: อาสาอัญจะศีลานิยาจามาตติยามปิมยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาทายาติสรณเณนาสาปัญจศีลานิยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัส

0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆัง

0: อาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัจฉะปมา

0: นิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุกติงยันติ
1: สาธุ
0: สีเลนะโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนะนิพพุติงยันติตัส

รรมสวรรณกาโลอัยัมพทันตาธรรมสวรรณกาโลอัยัมพทันตาธรรมส

0: ให้หลวงพ่อแสดงธรรมก่อนให้หลวงพ่อแสดงธรรมให้หลวงพ่อแสดงให้หลวงพ่อแสดงธรรมก่อนให้จบเลยไ
1: หมต่อไปก็กล่าวตามนะคำบูชาพระธาตุข้าพเจ้า
2: ข้าพเจ้า
1: ขอถึงซึ่งพระพุทธ
2: ขอถึงซึ่งพระพุทธ
1: พระธรรมและพระสงฆ
2: ์และพระธรรมและพระสงฆ์
1: ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
2: ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
1: ข้าพเจ้า
2: ข้าพเจ้า
1: ขอกราบนอบน้อมบูชา
2: ขอกราบนอบน้อมบูชา
1: พระคุณของพุทธองค์
2: พระคุณของพระพุทธองค์
1: ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา
2: ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา
1: และพระกรุณา
2: และพระกรุณา
1: อันหาประมาณมิได้
2: อ
1: ัน
2: หาประมาณ
1: ที่ได้ทรงเสียสละ
2: ที่ได้ทรงเสียสละ
1: สั่งสมพระบารมี
2: สั่งสมพระบารมี
1: เพื่อทรงตรัสรู
2: ้เพื่อทรงตรัสรู
1: ้และประกาศพระธรรม
2: และประกาศพระธรรม
1: นำเวไนยสัตว
2: ์นำเวไนยสัตว
1: ์ออกจากสังสารวัฏ
2: ออกจากสังสารวัฏ
1: ข้าพเจ้า
2: ข้าพเจ้า
1: ขอน้อมจิตและกายวาจา
2: ขอน้อมจิตและกายวาจา
1: บูชาพระบรมสารีริกธาต
2: ุบูชาพระบรมสารีริกธาต
1: ุของพระพุทธองค
2: ์ของพระพุทธองค์
1: ด้วยความเลื่อมใสยิ่ง
2: ด้วยความเลื่อมใสยิ่ง
1: ขอตั้งสัจจาธิษฐาน
2: ขอตั้งสัจจาธิษฐาน
1: ด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญ
2: ด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญ
1: ที่ข้าพเจ้า
2: ที่ข้าพเจ้า
1: ได้กระทำในวันนี
2: ้ได้กระทำในวันนี้
1: ขอจงเป็นพลวะปัจจัย
2: ขอจงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
2: ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
1: องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทรงตรัสรู้ธรรมอันใด
2: ทรงตรัสรู้ธรรมอันใด
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้าม
1: ีส่วนแห่งธรรมของพระองค์นั้นด้วย
2: มีส่วนแห่งธรรมของพระองค์นั้นด้วย
1: แม้ต้องเกิดอยู่ในภพชาติใดๆ
2: แม้ต้องเกิดอยู่ในภพชาติใดๆ
1: ขอเกิดภายใต้ร่มเงา
2: ขอเกิดภายใต้ร่มเงา
1: แห่งพระบวรพุทธศาสนา
2: แห่งพระบวรพระพุทธศาสนาม
1: ีกรรมสัมพันธ์อันดี
2: มีกรรมสัมพันธ์อันดี
1: มีโอกาสได้พบสัตบุรุษ
2: มีโอกาสได้พบ
1: ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ
2: ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ
1: ให้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร
2: ให้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร
1: และเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไป
2: และเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไป
1: ให้มีโอกาสศึกษาพระธรรม
2: ให้มีโอกาสศึกษาพระธรรม
1: ฟังธรรมประพฤติธรรม
2: ฟังธรรมประพฤติธรรม
1: จนเป็นปัจจัยตามส่ง
2: จนเป็นปัจจัยตามส่ง
1: ทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไป
2: ทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไป
1: ให้เจริญด้วยสติและปัญญา
2: ให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ
1: จนถึงพระนิพพาน
2: จนถึงพระนิพพาน
1: ในการอันควรเท
2: อญในการอันควรเทอญ
3: การสวดเจริญพุทธมนต์สวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุถ้าจบลงนะคะครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดสังฆทานก็จะกราบหลวงปู่นะคะกราบหลวงพระครูอุปวุฒิกรหลวงพ่อสุพลอุปัสโสนะคะครูบาอาจารย์ก็จะได้กราบนมัสการหลวงปู่โดยพร้อมเพียงกันสาธุค่ะและในลำดับต่อไปนะคะก็จะได้ร่วมกันน้อมกายวาจาใจฟังธรรมโดยในค่ำคืนวันนี้ได้รับโอกาสความเมตตาจากพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลอุปัสโสวัดปึงลัทธิวันพระนครศรีอยุธยาสาขาวัดหนองปลาพงเมตตาแสงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะ
4: รัตนาธรรม
5: กราบขณะนี้องค์แสดงธรรมได้รับความเมตตาจากพระครูโอภาสปุฏิกรนะครับหลวงพ่อโสพลโอภาสโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดอยุธยานะครับ ก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์ต่อจากนี้ไปกระผมก็จะนำทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมและฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับช่วงนี้ฝนก็ลงกำลังเย็นอยู่พอดีนะครับไม่ร้อนครับก็เป็นโอกาสดีสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นสิริมงคลที่ครูบาอาจารย์ได้มาแสดงธรรมนะครับครับต่อจากนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมกราบองค์แสดงธรรมนะครับ
4: ครับ

มิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ

ครับเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงครับต่อจากนี้ไปก็จะรณธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

0: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสักขจังธัมโมโสตโพตีก็ได้แล
1: ้
0: วได้พอแล้วไม่เป็นไรอันนี้ได้มั้งแค่นี้พอแล้วแต่ผมขอโอกาสจากหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองและพร้อมด้วยครูบาอาจารย์พระเสนานุเสระ

ุกองค์แล้วก็ขอเจริญพรเจริญในธรรมแก่คุณญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมในกิจกรรมวันวิสาขะในที่พวกเราและท่านทั้งหลายโดยการเคารพบูชาเป็นสิ่งที่ประทับใจกันมาตลอดทั่วโลกนะโอกาสต่อไปนี้ก็ขอให้พากันสงบนิดนึงใช้เวลาไม่นานหรอกแล้วก็ค่อยพูดถึงฟังตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเราชาวพุทธทั่วโลกเวลานี้ทั่วโลกนะไม่เฉพาะทั่วประเทศไทยทั่วโลกก็มีคนเขาทำกันแบบเดียวกันนี่แหละเขาเรียกวันวิสาขะประเทศไทยเราคล้ายๆว่าทั่วทุกจังหวัดแม้ถึงจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนี้ส่วนมากก็จะมีการจัดขนบธรรมเนียมประเพณีเรียกว่าวันวิสาขะจัดกันทั่วประเทศทุกวัดเลยนะนั่นคือขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเราทำกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ทั่วโลกองค์กรเขาก็ให้ความเคารพกันมากๆณปัจจุบันนี้ยิ่งมากขึ้นทุกวันเพราะเราสังเกตในโลกกำลังเดือดร้อนด้วยประการต่างๆภาษาพระเรียกว่ากิเลสของคนนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุให้ทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันก็ทะเลาะกันด้วยสมัยไหนกับสมัยนี้มันต่างกันเยอะฆ่ากันโดยที่ไม่รู้ไม่มีต้นเหตุอะไรเลยเพราะความโลภความโกรธความหลงอย่างเดียวฉะนั้นสิ่งที่พวกเราและท่านทั้งหลายทำกันทั่วไปในปัจจุบันนี้ทุกคนก็มีเป้าหมายของชีวิตเพราะชีวิตทุกคนที่เกิดมานี้เราไม่รู้ว่าเราเกิดมาจากไหนเราอยู่โลกที่เราอยู่กันปัจจุบันนี้ยื้อแย่งกันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วผลสุดท้ายอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ล่วงลับดับขันไปเยอะหรือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ได้ล่วงไปก็มาถึงยุคเรานี้ยุคสมณโคดมพวกเราพวกท่านทั้งหลายก็มั่นใจในสิ่งที่ท่านพูดเพราะว่าเมื่อเราได้ศึกษาข้อมูลในสิ่งที่ท่านพูดแล้วก็เป็นจริงพวกเราก็มีความเคารพมีความเชื่อในหลักคำสอนเพราะนั้นบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเกิดมีจริงตายมีจริงพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างนั้นพวกเราก็มาศึกษาข้อมูลเอาเมื่อมาศึกษาข้อมูลแล้วก็มีจริงๆในจิตใจกายใจของเราฉะนั้นที่พวกเราทำกันมานี้ไม่ใช่เราทำกันตามประเพณีและตามขนบธรรมเนียมแต่ว่าเราทำด้วยความมั่นใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้ความฉลาดพิจารณาในหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ฉะนั้นเราจึงมาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าสอนฉะนั้นแต่ที่เราได้มาทำพิธีกันนี้เขาเรียกว่าขนบธรรมเนียมในพระบรมสารีริกธาตุคือพูดง่ายๆว่าอติธาตุของทั่วๆไปพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเสด็จจับกันปรินิพานไปแล้วจะเอาอะไรไว้ก็นี้แหละเหลืออยู่แค่นี้อันนี้ก็ขยายเป็นเล็กๆนี้น้อยก็ได้แต่นั้นก็แล้วแต่เพราะพวกเราก็มีกันทั่วประเทศเลยนะได้รับจากครูบาอาจารย์แล้วก็บางวัดก็เสด็จมาเองบางที่ก็เสด็จมาด้วยอำนาจบารมีของคนคนนั้นแต่ว่าไม่จริงก็ไม่ได้แต่ว่าจริงก็ไม่จริงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่คนจะว่าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้ไปสนใจคนจะว่าหรอกเพราะเรามั่นใจในตัวเองว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงภพชาติมีจริงแต่นั้นชาติที่เราเกิดมานี่ก็เป็นชาติที่สมบูรณ์แล้วมนุษย์สมบัติไม่ใบ้ไม่บ้าไม่พิกลไม่พิการสามารถจะเข้าใจในคำสอนของปราชญ์บัณฑิตได้อย่างพุทธเจ้าพูดไว้เนี่ยไม่มีคำไหนที่เราจะต้องว่าตำหนิว่าไม่พูดนี้ไม่ถูกหรือทำไม่ถูกไม่มีคำพูดคำไหนที่พุทธเจ้าพูดไม่ถูกลองมาคิดดูที่ว่าคำพูดคำไหนแล้วพุทธเจ้าพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นฉะนั้นพวกเราได้ศึกษาข้อมูลจากครูบาอาจารย์จากผู้ปฏิบัติแล้วผู้รู้

ู้ที่มีญาณมีชามีอะไรหลายอย่างของท่านนะดังนั้นเล่นหลวงปู่ทองวานปวดสนองเป็นต้นหลวงปู่ทองวานท่านไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีความรู้ปริญญาตรีโทเอกอะไรหรอกท่านก็มีแต่ความรู้ของท่านนั่นแหละพิเศษของท่านแต่นั้นความรู้ที่ท่านมีนั้นเป็นความรู้ที่มันเหนือกว่ามนุษย์จะทำไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรฉะนั้นแหละปัญญาญาณของท่านมันรู้รอบจริงๆรอบรู้จริงๆว่าไม่มีอะไรสงสัยในชีวิตในมนุษย์โลกเกิดมาก็มีแค่นี้ถึงเราอยู่ไปร้อยปีพันปีก็มีแค่นี้และก่อนที่ท่านจะดับท่านก็บอกว่าสังขารร่างกายไม่เที่ยงสังขารร่างกายไม่มีอะไรยั่งยืนแล้วก็ดับไปนั่นแหละ

การเวลาของเขามาถึงปุ๊บเขาก็ดับฉะนั้นพวกเราใน 2,000 กว่าปีแล้วพุทธองค์ใช่มั้ยล่วงรับดับขันธ์ไปยังเป็นประโยชน์ต่อคนมนุษย์โลกอยู่นะถ้าใครนำเอาไปใช้ก็เป็นประโยชน์ตลอดนะฉะนั้นแต่สิ่งที่เราและท่านทั้งหลายได้รับคำสอนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้ความฉลาดท่านเปรียบเทียบให้เราเห็นกันง่ายๆเยอะแยะมากมายในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นผู้มั่นใจในตัวเองว่าเราปฏิบัติแล้วเราได้ให้พอใจถือว่าเราได้อะไรเพราะว่าปกติแล้วจิตของคนนะฮะมันจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องโลกธรรมนั่นแหละมีลาภมียศมีเงินมีทองมีข้าวมีของที่อยู่ที่อาศัยที่ไปที่มาแต่บางคนที่มีคุณค่าทางด้านธรรมะท่านจะไม่ดิ้นรนอะไรมากมายหรอกท่านจะอยู่ของท่านปกติสุขใช่ไหมครูบาอาจารย์เห็นไหมหลวงปู่สองวานอย่างที่เราเห็นกันพ่อสนองท่านก็ไม่ได้มีอะไรท่านก็อยู่ของท่านปกติสุขนะนี่แหละเป็นประโยชน์จริงที่ที่ท่านทำไว้นี่ประโยชน์ก็เรียกตามที่พุทธเจ้าเคยบอกในครั้งพุทธกาลภิกษุผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วให้ไปทิศละองค์อย่าไปสององค์สามองค์เพราะว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าไปอยู่ได้หลายทางให้ไปแต่ละทิศแต่ละองค์เพราะอะไรไปช่วยอะไรคนกำลังจมน้ำจะจมน้ำช่วยกันดึงขึ้นมาให้พ้นจากจะเป็นกิ่งไม้ท่อนไม้หรือผ้าผ่อนอะไรก็แล้วแต่ให้เขาพ้นจากการตายจากการจมน้ำพุทธเจ้าจึงให้สาวกของท่านไปฝากผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไปประกาศหรือไปช่วยโยมที่กำลังตกทุกข์ด้วยยากด้วยประการต่างอย่างพวกเราพวกท่านทั้งหลายคงได้ยินได้ฟังกันมาแล้วล่ะอาตมาก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องอะไรพูดหรอกเพราะว่าเราเข้าใจกันอยู่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีการศึกษามีความรู้ความฉลาดในด้านธรรมะอย่างที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านอย่างที่หลวงปู่แต่เราในประเทศไทยแต่ละองค์นั้นเยอะแยะมากมายแต่ละองค์นั้นก็ปาตมาก็ไปมาทั่วเหมือนกันสมัยเป็นพระหนุ่มๆไปแสวงหาความรู้จากครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติไปวัดไหนผู้ที่มีความรู้สูงความรู้ต่ำอะไรก็แล้วแต่ที่เราสมมติกันขึ้นว่าอย่างนั้นแต่แล้วมันก็อันเดียวกันนะไปหาครูบาอาจารย์พูดก็อันเดียวกันองค์นั้นก็พูดมันก็ลงที่เดียวกันลงอนิจจังลงทุกขังลงอนัตตาผลสุดท้ายไม่มีอะไรจริงๆในสังขารร่างกายก้อนนี้เมื่อฟังไปฟังมาฟังตามที่ท่านพูดไว้หรือพุทธเจ้าบอกว่ามรรคก็ดีหรืออริยสัจก็ดีก็มีอยู่แค่นี้ที่ทางที่เราจะต้องเดินฉะนั้นเราจะพยายามตั้งใจกันทุกคนว่าการปฏิบัติอย่างไรนี่คือสำคัญกว่าอย่างที่หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำมาท่านไม่ได้ปฏิบัติที่ดินฟ้าอากาศที่ไหนหรอกไม่ใช่ว่าไปหาธรรมะในป่าในเขาในถ้ำในเหวงดเข้าไปในรูหรืออยู่ในถ้ำนั้นก็ไม่มีธรรมะหรอกอยู่ในป่าลึกๆก็ไม่มีธรรมะหรอกธรรมะมันอยู่ที่ไหนล่ะดังนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมะก็จะเข้าใจตัวเองธรรมะมันอยู่ที่เราถ้าหาที่เราปุ๊บจะเห็นธรรมะทันทีเลยไปหาในป่าอยู่ในป่าเข้าไปลึกๆอยู่คนเดียวมันก็เงียบสงัดฮะก็ไม่มีอะไรธรรมะก็ไม่มีก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติมันมีอยู่แล้วตรงไหนก็มีอยู่แล้วพุทธเจ้าจะเกิดมาก็ช่างไม่เกิดมาก็ช่างธรรมะมันมีอยู่แล้วแต่คนที่จะเข้าใจธรรมะนั้นมีไหมเท่านั้นเองส่วนมากจะไม่มีคนที่เข้าใจธรรมะส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าใจมันก็โลกเขากำลังวุ่นวายกันอยู่เนี้ยกำลังเขาไม่เข้าใจกันเพราะอะไรการยื้อแย่งแข่งดีกันหรือการลบราฆ่าฟันกันการตบตีกันหรือมาทำลายกันมันมีความสุขเหรอมันไม่ได้มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์มันก็เป็นการจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผ่านกันไปวันนี้ฉันอาจจะสู้เธอไม่ได้แต่วันหน้าทำนองนี้เป็นต้นถึงฉันไม่ได้ลูกฉันก็มีอะไรทำนองนี้ดังนั้นพวกเราในตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอย่างนั้นไม่มีการฆ่าไม่มีการพยาบาทไม่มีการจองล้างจองผ่านให้แต่ความเมตตาธรรมเราสังเกตไหมว่าเราจะให้ความเมตตาระหว่างกันและกันมันอบอุ่นเหมือนลูกเราเหมือนหลานหลวงปู่ชาเคยบอก

ทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละครอบครัวเขาครอบครัวเราพ่อแม่เขาพ่อแม่เราก็เหมือนกับเราฉะนั้นทุกคนก็คือญาติของเราอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าญาติคือความเกิดความแก่ความเจ็บหรือความตายมันเหมือนกันหมดแต่ละคนในโลกใบนี้ไม่ต้องไปดูคนอื่นหรอกดูเราคนเดียวเนี่ยก็จะเข้าใจคนอื่นได้หมดเพราะความโลภอยู่ที่ตัวเราความโกรธอยู่ที่ตัวเราความหลงก็อยู่ที่ตัวเราราคะโทสะหรือกิเลสตัณหาทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราพอดูตัวเราก็จะเห็นคนอื่นไม่พอใจมันเป็นอย่างไรพอใจมันเป็นอย่างไรนั่นแหละคือการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติที่ตัวเราทำไมนักปราชญ์บัณฑิตถึงจะให้ศีลก่อนให้ศีลถ้าปฏิบัติอยู่บ้านได้ไหมมีคนโต้แย้งกันเยอะแยะได้โยมปฏิบัติที่ไหนก็ได้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่อำนวยโยมปฏิบัติอยู่บ้านโยมก็ทำได้แต่มันจะไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งแวดล้อมไม่อำนวยนะฮะแต่เราไปรักษาศีลในครอบครัวไม่มีใครรักษาศีลเลยเขาก็กินให้เราดูเขาก็ร้องรำทำเพลงทะเลาะกันด่ากันชมเชยกันเราจะอยู่นั่นยังงานได้มันก็อยู่ลำบากนะแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่ปฏิบัติอย่างพระสงฆ์อยู่เนี่ยก็เรียกว่าเงียบเรียกว่าอารามหรือว่าอารมณ์หรือว่าอารามล่มลื่นอย่างที่วัดสังฆทานเราเห็นพอเข้ามาปุ๊บมันจะมีสัญลักษณ์แห่งบอกว่าความสงบมันจะมีอยู่ในตัวของมันเพราะธรรมชาติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านแสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมกับสัปปายะตรงนี้เข้ามาปุ๊บมันมีความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นสัปปายะเข้ามาแล้วเย็นกายแล้วก็เย็นใจได้สัมผัสกับพระสงฆ์ท่านจะเป็นพระหลวงตาหรือเป็นเนนน้อยหรือจะเป็นพระหนุ่มก็เหมือนกันท่านก็มีคุณสมบัติของท่านอยู่เพราะว่าบวชแล้วสมมติแววว่าเป็นพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์จริงๆถึงจะเป็นลูกเป็นหลานเราก็ยังอยู่อันนั้นแหละก็เรียกว่าสมมุติขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นจริงๆเมื่อเกิดเราสมมุติว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแพทย์เป็นทหารตำรวจอะไรก็แล้วแต่เมื่อสมมุติขึ้นมามันก็เป็นจริงโดยสมมุติเหมือนกับนายกเนี่ยสมมุติกันขึ้นมาแล้วก็ถอดออกไปอย่างนี้เป็นต้นในเมื่อพระสงฆ์เมื่อบวชแล้วก็เป็นพระสงฆ์โดยสมบูรณ์ด้วยศีลเมื่อมีศีลแล้วทำยังไงต่อไปท่านก็ให้ฝึกเบื้องต้นจริงๆให้ฝึกกายวาจาใจของตัวเองก่อนการกระทำคำพูดกับบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเรานะมันกับพ่อแม่ลูกหรือบ้านใกล้เรือนเคียงเมื่อเราอยู่ร่วมกันในวัดต่างคนก็ต่างมาไม่รู้กันมาจากไหนอย่างที่ท่านมากันเมื่อมาแล้วนี่เห็นไหมอย่างที่ท่านแต่งกายดูภายนอกก็เรียบร้อยหรือว่าขาวสะอาดตาและก็สะอาดใจขาวบริสุทธิ์นั่นแหละคือภายนอกเมื่อมีศีลก็เรียกว่าศีลผู้รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยเขาเรียกว่าคนมีศีลคนมีศีลจะไม่พูดคำหยาบหรือการกระทำหยาบหยาบเขาจะพูดแต่สิ่งที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันก็เหมือนกันฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตในเราเคยไปอินเดียกันทั้งนั้นแหละจะมาว่าเช่นเชตวันหรือเวรุวันหรือลัทธิวันอะไรก็แล้วแต่ไปแล้วไปเห็นที่เชตวันส่วนมากจะไปกันเยอะเห็นไหมพระเขาอยู่สมัยก่อนเขาอยู่กันเป็นยังไงเป็นได้หลายร้อยเป็นพันต่างคนก็ต่างอยู่เหมือนกับต้นไม้ในวัดเจ้าเนี่ยต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างมีชีวิตอยู่ไปตามฐานะของแต่ละบุคคลดังนั้นท่านก็อยู่กันได้ไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยวิวาทกันเพราะว่าคำพูดจะเป็นเหตุให้ทะเลาะกันก็ไม่พูดการกระทำก็เหมือนกันก็ไม่ทำก็เลยอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนั่นแหละจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าคนในครั้งพุทธกาลเขาไปเรียนรู้กันที่ไหนจบปอเรียนที่ไหนหรือจบตีโตเอกที่ไหนไม่มีเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็สามารถบรรลุธรรมะได้เช่นหลวงปู่สองวานเราเนี่ยท่านไปเรียนรู้ที่ไหนเรียนรู้ที่กายกับใจโยธรรมังปัจจิโสมังปัจจิฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเห็นกายเห็นใจของท่านไหมกายเป็นยังไงนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านจึงมาสอนให้เราพิจารณากายเรียกว่าสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตและกระทำกายนี้ก็มองเห็นด้วยสายตานี่เรียกว่ากายส่วนนามมองไม่เห็นนะเมื่อเรามาพิจารณาสังขารร่างกายก้อนนี้เราจะเห็นว่าอะไรบ้างที่มันเป็นประโยชน์ที่แข็งแก่นสารนี้ดีที่สุด
หรือมั่นคงที่สุดถาวรที่สุดพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณากลับไปกลับมากลับมากลับไปจนเห็นว่าสังขารร่างกายก้อนนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นแก่นสารไม่ได้มีอะไรที่มั่นคงหรือถาวรมีหนังกำพร้าผืนเดียวห่อหุ้มไว้ห่อหุ้มเอ็นกระดูกเช่นเลือดเนื้อหนังอะไรก็แล้วแต่มีหนังผืนเดียวที่ห่อหุ้มเราก็มาหลงหนังนี่แหละหลงหนังกันหนังแดงหนังดำหนังขาวหนังอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เข้าใจเราก็จะไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจจะเห็นโอ้สังขารร่างกายก็นี่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบถ้าแหกหนังออกแต่มันจะมีอะไรไหลมามีน้ำเลือดน้ำหนองน้ำอะไรหลายอย่างออกมาจากที่หนังที่ห่อหุ้มพิจารณาหนังแต่นี่มันก็มีเหงื่อไข่ออกมาเห็นไหมออกมาทางปากเราจะเอาข้อคืนอีกได้ไหมก็ไม่ได้ออกมาทางจมูกหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเราจะเอาออกไปได้ไหมไม่ได้ออกเข้าไหมไม่ได้ฉะนั้นแหละท่านจะว่าให้พิจารณาให้ดีแต่พิจารณาเห็นกายตัวเองได้แล้วนี่แหละโยมนะผู้ภาวนาจะมองนักปราชญ์บัณฑิตท่านจะสอนแต่เรื่องของกายให้พิจารณาเห็นกายแล้วไปให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีกับสิ่งนั้นนั้นนั้นถ้ามีการพิจารณาบ่อยๆก็จะเห็นโทษของมันเห็นโทษของมันจากที่เราทำกันนี้แหละเห็นไหมทุกคนเห็นโทษเราโอ้โทษขอสาการเกิดมามันเก็บมันป่วยมันไข้โทษเพราะมีอย่างงั้นโทษเพราะมีอย่างนี้อยากมีสามีก็มีอยากมีปัญญาก็มีอยากมีลูกก็มีอยากมีทรัพย์สมบัติอะไรก็มีพอมีแล้วมันก็มีโทษเกิดขึ้นมาด้วยประการต่างๆนั่นแหละคือที่แล้วถ้าพิจารณาให้ดีหลวงปู่ครูบาอาจารย์ไปหาองค์ไหนก็เหมือนกันสมัยอาตมาเป็นพระหนุ่มๆหรือก็ผมเป็นพระหนุ่มๆไปหาหลวงปู่ขาวปู่แหวนปู่ฟ้านปู่อ่อนปู่ศรีปู่ธรรมาปู่โอ้ครูบาอาจารย์สมัยก่อนไปหมดฮะแล้วก็อันเดียวกันท่านก็พูดแต่เรื่องเดียวกันนี้แหละฉะนั้นขอให้ดูสังขารซะถ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะว่าเห็นเราก็เห็นตัวเรานี่แหละตัวธรรมะนอนก็นอนอยู่กับธรรมะนั่งก็นั่งอยู่กับธรรมะกินก็กินอยู่กับธรรมะจะไปไหนมาไหนก็ธรรมะก็อยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมว่าธรรมะมันคืออะไรพุทธเจ้าโยธรรมังปัจจติโสมังปัจจติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นจะว่าเห็นเราหรือเห็นธรรมฉะนั้นพวกเรานี่เอามาคำพูดของท่านมาพิจารณาดูสิเราคืออะไรนี่เขาเรียกผมขนนี่ว่าเล็บเรียกฟันเรียกว่าหนังอะไรเป็นเรากระดูกเช่นเอ็นเป็นเราไม่มีเราเลยมาพิจารณาแล้ว32กองนะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีเราอีกละเมื่อเขาสมมติว่าเป็นเราก็เป็นเราจริงๆโดยสมมุติแต่ดูจริงๆมันไม่มีไม่พอใจก็เปลี่ยนใหม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาว่ามันเที่ยงไหมดูคน1 2วัน3วันไป2ปี10ปี20ปีมันก็ไหลไปเหมือนน้ำไหลแต่เราเกิดมาตั้งแต่เราเกิดมาเห็นน้ำเจ้าพระยามันไหลนะตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เห็นน้ำเจ้าพระยามันก็ไหลอย่างนี้เราตายไปน้ำเจ้าพระยามันก็ไหลอย่างนี้สังขารร่างกายก็เนี่ยมันก็ไหลไปเหมือนน้ำจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีก็หลายปีเข้าฮะพอ10ปีเบื้องต้นก็อีกแบบหนึ่ง10ปีที่2ก็เรียกว่า20ก็อีกแบบหนึ่งพอ13ก็อีกแบบหนึ่งหรือ40ก็อีกแบบหนึ่งพอ50 60มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนถึง70 80หรือ100ปีไม่เกิน100ปีหรือ 30,000 กว่าวันก็ไม่สามารถจะอยู่โลกได้แล้วนี่แหละท่านทั้งหลายที่นักปราชญ์บัณฑิตท่านสอนไว้ท่านบอกว่าอย่าประมาทอย่าเผลออย่าเพลิดเพลินกับสิ่งที่เป็นอยู่กับโลกเพื่อเพลินในลาภในยศในเงินในทองในข้าวในของตำแหน่งหน้าที่การงานจะเพลิดเพลินเพราะเพลิดเพลินแล้วมันจะหลงพอหลงแล้วมันจะลืมตัวเองการปฏิบัติมันก็ไม่เท่าที่ควรฉะนั้นท่านจะพิจารณาและพิจารณาอีกเอ้าดูความโกรธสิเวลาความโกรธมาปุ๊บก็ดูความโกรธโกรธอยู่กับเราทั้งวันได้ไหมความรักมาก็เหมือนกันจะอยู่กับความรักทั้งวันได้ไหมคนที่เราโกรธก็อาจจะเป็นคนที่เรารักคนที่เรารักก็อาจจะเป็นที่คนที่เราโกรธคนที่ทำประโยชน์ให้เราก็อาจจะคนที่เราไม่พอใจหรืออะไรทำนองนี้มันก็มีเยอะแยะแต่ฉะนั้นเนี่ยท่านจึงให้ดูนั่งดูนั่งดูจิตตัวเองว่าจิตกำลังคิดอะไรปรุงแต่งอะไรท่านว่าให้นั่งหลวงปู่ครูบาอาจารย์ให้นั่งกรรมฐานก
มถานคือนั่งแล้วให้กำหนดจะเอาสมถะหรือจะเอาวิปัสสนาจะเอาทั้งสองอย่างก็เอานั่งสมถะให้นั่งดูลมหายใจเข้าออกแต่ว่าสมมติว่าจิตเราจับลมได้1นาที2นาที3นาที10นาทีหรือ20 30นาทีต่อครั้งต่อครั้งนั่งทุกวันทุกวันเราจับลมได้ทุกวันไม่ให้ลมไม่ให้จิตเราหนีจากลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเรียกว่าอานาปานสติกำหนดอยู่ที่ลมนี่แหละถ้าเรากำหนดได้ปุ๊บเราจะรู้ว่านั่นกลายเป็นสมถะแล้วกลายเป็นสมาธิแล้วถ้าเราทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็น2เดือน3เดือนเป็นปี2ปีเข้าเรื่องสมาธิมันไม่ใช่ของที่จะเหลือวิสัยหรอกมันทำได้กันทุกคนแต่ขอมีข้อแม้ว่าแต่ต้องทำจริงแต่ถ้าเราทำจริงปุ๊บจะเห็นผลจริงกับตัวเองแปลกมากอาตมาเองก็ผมเองก็เหมือนกันบวชมาตอนที่เป็นนาคอยู่ประมาณ3เดือนกว่าหน้าสมาธิไม่เป็นเลยนิดถึงแต่บ้านแต่ช่องคิดเพื่อนฝูงหรืออะไรสนุกเพลิดเพลินล่าเริงไปเรื่องโน้นเรื่องนี้พอมาบวชเป็นพระปุ๊บกูเป็นพระแล้วมาผมรู้สึกว่าเออสมมติมันก็ดีเหมือนกันนะว่าเป็นพระก็เป็นพระความเป็นพระจะต้องรักษาอะไรศีลเรามีศีล227เราจะรักษาศีลที่ไปหาหลวงปู่แหวนหลวงปู่ท่านว่าโอ้ยลูกเอ้ยมันจะไปรักษาอะไรมากมายรักษากายกับใจเท่านั้นแหละไปนิพพานได้หลวงปู่ชอบรักษากายวาจาใจหลวงปู่ฟันว่าทำใจอย่างเดียวโอ้แล้วไปดูถ้าใจดีแล้วทุกอย่างดีหมดท่านบอกถ้าใจเสียแล้วทุกอย่างเสียหมดจะทำยังไงล่ะถ้าพูดถึงว่าเราอยู่ที่กายกับวาจาใจไงหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าเราปฏิบัติจริงๆเราก็รักษาตัวเองใช่แต่รักษาตัวเราปุ๊บจะไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราชอบอะไรอาจจะมาจึงบอกว่าโอ้ทำไมถึงชอบแต่สิ่งที่มันต่ำๆชอบด่าชอบว่าชอบเหยียดยามอาจจะมาถามโยมตำราด่าเขามีขายไหมเขาไม่มีตำราด่าขายแต่ทำไมโยมทุกคนแล้วด่าได้มันแปลกไหมไม่มีขายนะแต่เขาทุกคนไม่มีใครว่าจะพูดไม่ได้ด่าไม่ได้แต่ว่ามันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากใจแต่พอได้ยินคำพูดนี้ปุ๊บมันจับใจเลยมั้ยแม้ฟังอยากฟังเขาเห็นจะฟังเขาด่าจะฟังเขาพูดอะไรแต่มันรู้มันก็แปลกดีนะถ้าไม่สนใจแล้วก็ไม่สนใจละถ้าเราสังเกตตัวเองว่าเรื่องของคนอื่นไม่ควรเอาเข้ามาในหัวคิดหรือไปหัวในจิตในตัวเองเอาแต่เรื่องของตัวเองสมัยก่อนหลวงปู่ชาชาท่านบอกว่าห้ามไปคุกคีกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปห้ามไปยุ่งกุฏิใครกุฏิมันท้องใครของเราถึงเวลาก็ทำความเพียรเดินทุกวันอยู่วัดหนองป่าพง4-5 ปีไม่เคยไปไหนเดินจงกรมกินข้าวขอเทศทีสันข้าวเช็ด9 โมงก็เดินตั้งแต่9 โมงจนถึงทีบ่าย3ยังไม่เลิกกวาดลานวัดเดินจงกรมทุกวันเดินนั่งถ้าเดินเหนื่อยก็นั่งตรงนั้นน่ะตรงที่ทางเดินจงกรมนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่แปลกมั้ยถ้าเราทำติดต่อกันแล้วมันเป็นสมาธิได้มันก็แปลกดีนะจิตเราไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องอื่นเรื่องคนอื่นไม่เกี่ยวก็นั่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกถ้าจิตไม่อยู่ก็ภาวนาพุทโธพุทโธถ้าจิตอยู่ก็ไม่มีพุทไม่มีโธแล้วก็เงียบนิ่งสบายสบายสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยคาดคิดว่ามันเกิดปีติเกิดเห็นนิมิตเกิดเห็นโน้นเห็นนี่สารพัดเนี่ยมันเป็นไปได้หมดบางทีได้ยินคนพูดบางทีบอกคนโน้นบอกคนนี้สารพัดเสียงมันเกิดได้หมดทุกอย่างแต่ทั้งนี้เท่านั้นมันเป็นทางผ่านไม่ควรไปยึดว่าจริงหรือไม่จริงแต่ไปยึดว่าจริงไม่จริงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้หลงก็เลยเป็นครูบาอาจารย์จึงไม่ให้สนใจเรื่องนั้นถึงจะบอกถูกตรงอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้พูดเพราะอะไรมันไม่ใช่วิสัยของทั้งบวชนักบวชคือความสงบเท่านั้นท่านก็สอนกระทั่งเรานั่งสมาธิพอเดือนแรกเท่านั้นไม่ถึงเดือนหรือทำไมเกิดปีติเกิดอะไรแล้วดาอย่างเกิดขึ้นมาจากโน้นไปนี้จากนี้ไปเรื่อยจากเรื่อยโอ้พอนั่งสมาธิพอเป็นสมาธิปุ๊บยืนนั่งทีขายังไม่ทับกันเลยจิตมันสงบไปแล้ว
มันแปลกดีนะจิตของคนเนี่ยถ้าฝึกขอโทษทีฝึกวัวฝึกควายจูงไถนาสองรอบสามรอบมันก็จำได้มันก็เดินแล้วทีนี้ไม่ต้องไปจูงมันหรอกมันไปเองมันคนนี้ก็เหมือนกันนะถ้าคนฝึกง่ายมันง่ายจริงๆนะพอพูดปุ๊บเข้าใจปั๊บแล้วปฏิบัติได้ผลดีจริงๆบางคนพูดแล้วพูดดีพูดแล้วพูดดีหูทวนลมฟังไม่รู้เรื่องฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องมันก็ได้เป็นสิ่งที่แปลกว่าในครั้งพุทธกาลเองเขาฟังแค่นี้เขาก็ยังสามารถบรรลุธรรมะได้คิดไหมว่ามันเป็นไปได้ไหมไอ้พวกเราทุกคนเนี่ยมันนึกถึงว่าหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ไม่อ่านหนังสือไม่ออกแต่อ่านจิตตัวเองออกอ่านจิตตัวเองออกทุกขณะทุกขณะทุกวินาทีทุกนาทีอ่านออกก็อ่านจิตคนอื่นอีกได้อีกมันก็เป็นสิ่งที่แปลกมันไม่น่าจะแปลกแต่มันก็แปลกดีนี่แหละจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าเออมันแปลกวะสิ่งที่เราไม่เคยมีมันขึ้นมาได้ยังไงมันมาจากไหนโอ้มาจากความสงบโยมทุกคนนะไม่ใช่แต่เพราะอาตมาหรือครูบาอาจารย์ไม่ใช่นะเป็นทุกคนถ้าเราทำติดต่อกันแต่ทำไม่ติดต่อกันไม่ต่อเนื่องมันจะไม่เป็นเหมือนกับน้ำไม่หยดเราเทออกจากขวดออกจากกาก็ดีถ้าเราเทช้าๆมันจะเป็นหยดแต่ถ้าเราเทแรงๆหรือเร็วๆหน่อยปุ๊บมันจะเป็นสายน้ำมันจะน้ำออกจากขวดออกจากกามันจะเป็นสายน้ำดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราทำติดต่อมันจะเป็นสายแต่เราทำท่อนๆแท่นๆกระท่อนกระแท่นเนี่ยมันจะไม่เป็นสายมันจะเป็นหยดดังนั้นเราจึงเข้าใจว่าการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราทำติดต่อกันทุกวันทุกวันทุกวันมันไม่เหลือวิสัยหรอกรับรองว่าสงบทุกคนรับรองว่าใจเย็นลงทุกคนใครๆก็ใจร้อนหมดอารมณ์ร้อนมันมีทุกคนอยู่แล้วแล้วว่าจริตราคะจริตทศจริตโมหะจริตวิตกจริตพุทธจริตหรืออะไรจริตเนี่ยหลายๆ 4-5-6 อย่างเนี่ยมันเป็นจริตนิสัยของคนแต่ละคนชอบอะไรชอบขี้โกรธชอบขี้เกียจหรือชอบอะไรกันแล้วอิจฉาพยาบาทจองล้างจองผ่านมันมีกันทุกคนแหละแต่เราจะไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นจะพยายามมาจะควบคุมตัวเองจริตแบบไหนเป็นราคะจริตทศจริตหรือวิตกจริตพุทธจริตก็แล้วแต่จะทำก็ทำมาเถอะเราก็แก้ไขของเราแก้ไขทุกวันทุกวันไม่ใช่วันเดียวหยุดถ้ามันจะไปทำไม่ดีก็บอกว่าหยุดแค่นั้นแหละเห็นไหมอย่างพุทธเจ้าเคยตรัสไว้คำหนึ่งกับสาวกของท่านว่าเราหยุดแล้วนะแต่ท่านที่ยังไม่หยุดก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าโอ้เราใครใช้คำพูดคำนี้ก็ดีเหมือนกันบอกตัวเองว่าหยุดอย่าคิดเรื่องของคนอื่นอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั่งสมาธิได้ถึงสงบได้ไวการนั่งสมาธินี่เป็นต้นเหตุให้รู้หลายอย่างไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปจริงๆแปลกนะอย่างหลวงปู่สองวานเราเนี่ยหรือหลวงปู่ชาหรือครูบาใหญ่หลายองค์ก็เหมือนกันท่านพระยากรโน้นพระยากรนี้ไว้แล้วมันเป็นจริงนะฉะนั้นจึงบอกว่ามันจิตตัวนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกฉะนั้นรูปธรรมที่มองเห็นด้วยสายตานามธรรมคือจิตท่านเห็นในใจของท่านฉะนั้นแหละท่านทั้งหลายกายกับใจเป็นของอันเดียวกันแต่ถ้าเราแยกเป็นปุ๊บมันคนละส่วนแต่ถ้าเราแยกไม่เป็นก็คือกายเราเนี่ยใจเราเนี่ยของเราหมดนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเรานะท่านบอกว่ามันเป็นอะไรก็ไม่ทราบอ่ะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่เราไปยึดเป็นของเราเท่านั้นเองพอเราควบคุมจิตปุ๊บตัวนี้จิตมันเป็นสิ่งที่แปลกนะมันรับรู้มันก็เป็นเห็นสังเกตไหมถ้าจิตไม่เอาเนี่ยมันไม่มองนะมันไม่เอื้อเฟื้อด้วยไม่สนใจด้วยถ้าจิตมันเอามันจะไกลขนาดไหนมันจะลำบากขนาดไหนมันก็ทำแปลกมากสังเกตไหมในบ้านเราไม่พอใจปุ๊บแสดงออกมาเลยนั่นแหละให้รู้ไว้ว่าที่มันแสดงออกอย่างนั้นเรามีสติพอที่จะควบคุมตัวเองได้ไหมถ้าไปโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้อิจฉาคนนั้นพิบากคนนี้เดี๋ยวจะคอยจองล้างจองผ่านคนโน้นคนนี้อยู่มันจะมีความสุขไหมไม่มีหรอกมันก็ปัจจุบันเนี่ยเขาฆ่ากันมีความสุขไหมในโลกใบนี้นะแต่นั้นเขากำลังต้องการอยู่สิ่งหนึ่งคือสันติสุขทุกคนต้องการสันติสุขแต่ไปฆ่าคนอื่นจะได้สันติสุขได้ยังไงเห็นไหมพระสามจังสามประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศลาว
พอเดินที่อเมริ

าตอนนั้นอาตมาอยู่อเมริกาพอดีเห็นพระท่านเดินกันไปท่านก็ไม่ได้เดินเพื่อจะเอาอะไรนะไม่เดินเพื่อจะเอาเงินเอาทองหรือเอาญาติเอาโยมท่านเดินเพื่อสันติสุขเพื่อให้โลกนี้มีสันติสุขไม่ได้เพื่อจะเอาอะไรแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งด้วยโอ้โหหมานี่มันก็เก่งมันก็ไปได้ไปกับท่านได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือสันติสุขเวลานี้โลกกำลังต้องการสันติสุขขอโทษเถอะในยุคปัจจุบันนี่นะประเทศไทยเราเนี่ยอาตมาก็ไปหลายประเทศอยู่ดูสนามบินเนี่ยตอนนี้นะประเทศต่างๆถึงจะประเทศสหรัฐประเทศใหญ่ๆไปหลายรัฐโน้นรัฐนี้ไปก็ไม่มีคนร้องแหลงหรือประเทศใกล้ๆเยอะนี่ก็ไม่ค่อยมีคนมาประเทศไทยปุ๊บโอ้โห สนามบินประจวบนภมกี่ชั้นคนแน่นไปหมดมันเป็นสิ่งที่แปลว่าเขาอะไรทำไมเขาต้องการเขาต้องการสันติสุขไม่ต้องการทะเลาะไม่ต้องการวิวาทกันการทะเลาะวิวาทกันมีแต่ความหายนะเห็นไหมพ่อแม่พี่น้องลูกหลานล้มหายตายจากกันมากมายเหลือเกินจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าการทะเลาะกันวิวาทกันไม่มีความสุขตรงกันข้ามกับประเทศไทยทุกหย่อมหญ้าทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอมีวัดแล้วครูบาอาจารย์แต่ละวัดถ้าพระท่านดีๆโอ้โหญาติโยมให้ความเคารพให้ความศรัทธาให้ความเลื่อมใสมันเป็นบุญเป็นกุศลท่านสอนดีท่านบอกดีท่านแนะนำดีท่านโอ้มีความเมตตาธรรมมันอบอุ่นจริงๆฉะนั้นในวัดนี่แหละเป็นที่มาของจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณสมบัติตรงนี้เห็นไหมคนโบราณเขายังมีความกตัญญูอย่างที่เรามากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุพระบรมธาตุที่พุทธเจ้าหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าอัฐิธาตุหรือกระดูกอะไรทํานองเนี้ยมันก็เป็นธาตุดินนั่นแหละเขาถามว่าจริงไหมอาตมาก็ตอบทุกอย่างมันจริงหมดโยมเพราะมันเป็นธาตุดินฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหตุที่เราสมมติถ้าเราสมมติว่ามันดีมันก็ดีเท่านั้นแหละหรือว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็มีแค่อยู่ที่เราเราจะไปเอาดีหรือไม่ดีกับสิ่งภายนอกนักปราชญ์บัณฑิตให้เอาดีกับสิ่งภายในแต่ละกันละความโลภ กันละอยู่ที่ใจความโกรธก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันราคะโทสะหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ละที่ใจถ้าใจมันไม่เอาแล้วโยมมันไม่แตะต้องถ้าใจมันเอาปุ๊บมันมีความสุขของมันอย่างที่เราพอใจกับเป็นเพศนักบวชเราจะอยู่ของเราสบายสบายใครจะว่าไงก็เฉยๆไม่เนื้อละไม่ได้ว่าใครจะด่าใครจะว่ามีคนชมมีคนติมีคนสารพัดช่างเขาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราก็มาอยู่กับเมตตาธรรมเห็นลูกเห็นหลานเห็นญาติเห็นโยมทุกคนเหมือนลูกเราหลานเราเหมือนพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้ยมันอบอุ่นอาตมาจึงบอกว่าในโลกใบนี้ประเทศไหนล่ะที่จะอยู่ไม่ได้อาตมาไปหลายประเทศทางยุโรปไปทางเอเชียก็ดีคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนเสมอเราคนเหนือกับเรามันก็มีหมดนะคนที่จะอยู่กับเราได้ก็มีไปที่ไหนก็มีคนดีไปที่ไหนก็มีคนเห็นมีความต้องการเราโดยเฉพาะนิสัยของตัวเองก็เหมือนกันไม่เคยหน้าพึ่งหน้าบูดไม่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไปหาใครก็ไม่เคยไปด่าไปว่าใครมีแต่รอยยิ้มให้อบอุ่นกันไปแล้วก็ไปที่ไหนก็อยู่ได้ในโลกใบนี้นะทางยุโรปจะว่าหนาวร้อนก็ไม่ได้เดือดร้อนที่อยู่เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้เขาทานได้เราก็ทานได้ฉะนั้นเราจึงว่าการที่อยู่อย่างพระพุทธเจ้าท่านอยู่แบบไหนดูสังเกตไหมท่านเป็นกษัตริย์ท่านอยู่ในวังแล้วมาหาข้าวกับชาวบ้านกินเนี่ยอยู่ได้ยังไงลองสังเกตไหมถ้าคนไทยเราไปทางอีสานหน่อยสมัยก่อนเมื่อย้อนไป70 ปี 80 ปีโอ้ตายไทยอีสานไม่ไหวมันนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้ากลับไปได้หมดเลยเขาให้ยังไงก็กินอย่างนั้นอยู่กินได้ยังไงนั่นแหละคิดดูเถอะถ้าพระพุทธเจ้าพาทำเนี่ยเราก็ทำตามพระพุทธเจ้าโอ้เรื่องอาหารการกินไม่ต้องไปพิถีพิถันมีอะไรก็กินอันนั้นอาศัยญาติโยมเขาถ้าญาติโยมก็ให้เราก็เอาจากนั้นเนี่ยมาทานมาดื่มกันฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายให้เราเข้าใจว่าการเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าการในครั้งพุทธกาลกับปัจจุบันนี้
มันไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างอะไรกันนะมันเท่ากันแต่พระองค์เสียสละละได้ยังไงความสะดวกความสบายหรือมีข้าทาสบริวารเยอะแยะมากมายแล้วพระองค์ไปงั้นก็อาศัยตัวเองใช่ไหมต่อออกบิณฑบาตทุกวันทุกวันอาตมาว่าถ้าว่าเราเป็นพระสงฆ์นี่นะถ้าตั้งใจจริงๆให้ด้วยความเป็นสมบูรณ์ด้วยศีลและก็สมบูรณ์ด้วยสมาธิถ้าศีลดีสมาธิดีสมาธิดีปัญญาดีอย่างที่หลวงปู่สงวาเนี่ยท่านมีศีลดีแล้วปู่สนองเนี่ยท่านก็เหมือนกับจะมีสมาธิดีพอมีศีลมีสมาธิได้จิตใจท่านก็รับรู้อะไรได้ไวนะเหมือนกับเมฆโยมไม่มีเมฆอะไรผ่านมาก็มองเห็นมิแต่ถ้ามีเมฆบังก็มองไม่เห็นฉะนั้นชีวิตของคนเราทุกคนไม่มีใครมามองเราออกเท่ากับตัวเราหรอกตัวเราจะมองเราออกว่าเราเป็นคนแบบไหนทำแบบไหนเรียนจริตไหนเรียกว่าพุทธจริตหรือโทสะจริตวิตกจริตหรือราคะจริตก็แล้วแต่เราจะเอาตัวเองมาไปอยู่ตรงไหนฉะนั้นคนที่โมหะจริตก็อายอีกแหละทุกเขาเหลือแต่ฉะนั้นพวกเราทุกคนนะอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีบารมีไม่ใช่นะทุกคนมีหมดแล้วถ้าไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีบารมีไม่สามารถเกิดเป็นคนได้หรอกฉะนั้นเกิดเป็นคนแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะก็เรียกมนุษย์สมบัติไม่ใบ้ไม่บ้าไม่พิกลพิการไม่ขาเป๋ขาง่อยเป็นมนุษย์ที่สมบัติมีสติมีปัญญามีความรู้ความฉลาดรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาเรียกมนุษย์สมบัติจงเอาสมบัติที่ได้มาจากพ่อแม่มาทำประโยชน์เถอะแล้วเราเป็นพุทธบริษัทอาตมาจึงว่าพุทธบริษัทไม่ใช่เราตั้งขึ้นมาเองพุทธเจ้าเป็นคนขึ้นบอกไว้ว่าพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีหายไปก็เหลือแต่อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทนี้ไม่เคยเสื่อมนะโยมไม่เคยตกอับไม่ล้มละลายพุทธบริษัทนี้บริษัท4นี้ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ 2,000 กว่าปีแล้วยังเจริญรุ่งเรืองปัจจุบันนี้ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเพราะคนมันทะเลาะกันก็เห็นดินแดนแห่งความสงบก็คือพุทธศาสตร์เห็นไหมคนมาในประเทศไทยเวลานี้หลายชาติหลายภาษาทั้งเอเชียทั้งยุโรปก็จะมาประเทศไทยประเทศไทยมีอะไรดีตรงนี้เลยโยมประเทศอื่นเขาไม่มีมีอาจจะไม่เหมือนกันมีไปตามธนพัฒน์แต่เราเนี่ยยังรักษากฎระเบียบที่ดีๆเอาไว้ที่พุทธเจ้ามอบให้ทำก็ดีวินัยก็ดีครูบาอาจารย์โดยเฉพาะสายปฏิบัติท่านจะเน้นในความบริสุทธิ์เน้นในความเมตตาธรรมเห็นลูกเห็นหลานแล้วโอ้อบอุ่นนะลูกหลานมาก็ให้ความอบอุ่นนี่คือมันเป็นหลักที่แปลกมากนะเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจุนให้เราอยู่ด้วยกันอย่างสบายสบายอย่างหลวงพ่อสนองหลวงปู่สงวานหลวงปู่สงวานท่านอยู่ที่วัดเขาสารพัดดีสมัยก่อนอาตมามาอยู่ใหม่ไม่รู้อาตมาไปท่านก็ให้ประเทศประเทศครั้งแรกท่านก็ไม่รู้ฟังยังไงก็นิมนต์มาเรื่อยตลอดทั้งปีก็ออกจากวัดทุ่งมาอยู่วัดไอ้มาออกจากเขาจันทพัฒน์มาอยู่วัดทุ่งก็นำให้มาเทศอีกไปนิมนต์พระองค์นี้มาให้หน่อยก็หลวงปู่เกื้อนก็เหมือนกันถ้ามีงานปุ๊บก็นิมนต์ในหลวงปู่หลวงพ่อหมอก็เหมือนกันพอมีงานปุ๊บท่านก็นิมนต์เรามีงานปุ๊บท่านไม่ต้องมาท่านไม่ต้องนิมนต์ท่านหรอกท่านมาเองมาปุ๊บก็ขึ้นธรรมะเลยมันเป็นสิ่งที่แปลกว่าจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาเนี่ยมันจะมีความอบอุ่นอยู่ในตัวของมันเองถ้าว่าขาดความเมตตาปุ๊บเห็นไหมสังเกตไหมเห็นลูกก็ยังไม่พอว่าเห็นหลานเห็นเหลนตัวเล็กไหมมันจะไปหาใครก่อนไปหาปู่หาย่าหาตาหายายมันอบอุ่นยิ่งพ่อยิ่งปู่ยิ่งย่ายิ่งตายิ่งยายมีศีลธรรมโอ้ไปอบมันอบอุ่นจริงๆอกใครเราจะเหมือนอกตาอกยายหรืออกพ่ออกแม่มันอุ่นฉะนั้นการที่มีคุณธรรมอยู่ในพุทธศาสนานี่โอ้โหมันจะมีความสุขฉะนั้นประเทศไทยเราจึงเป็นสิ่งที่อย่างที่รัสเซียเข้ามาหรือประเทศอย่างยุโรปเข้ามาเขาจะไม่ได้ไปเพื่อจะไปมาห้างโน้นห้างนี้ไปสร้างกองรวยไม่ใช่เขาจะไปวัดโดยเฉพาะวัดป่าฝรั่งมันนุ่งขาวห่มขาวถือศีลกินข้าวมื้อเดียวเหมือนพระ

ขาว่าโอ้มีความสุขเขาบอกว่ามีความสุขเอารัดเอาเปรียบกันแข่งดีจริงเด่นกันโอ้ทุกข์กับไม่เขาเรียกว่ามีเศรษฐีแต่หาความสุขไม่ได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจมันก็ตังมีกระตังไว้ธนาคารเนี่ยมีเงินเยอะๆตัวเลขพอเขายึดปุ๊บก็หมดแหละเพราะเงินเศษกระดาษมันไม่มีความหมายอะไรสู้ผักสู้หญ้าสู้อะไรในสวนเราไม่ได้มีค่ากว่าดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่สมบูรณ์ไปด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าทรัพยากรโดยธรรมชาติเนี่ยอาหารกันจริงสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะน้ำใจไปวัดไหนวัดไหนโดยเฉพาะวัดป่าเนี่ยครูบาอาจารย์เขาจะให้ความเมตตาธรรมหมดทุกคนเลยไม่เป็นชาติใดภาษาใดก็ช่างแม้กระทนขี้ยาสมัยก่อนอาตมาอบรมพวกตำรวจพวกนักโทษจากเรือนจำของกรุงเทพนี่แหละเอาไปที่วัดพวกนักโทษความประพฤตินะอบรมที่นั่นพวกตำรวจเพราะอบรมตำรวจที่กรุงเทพเนี่ยประจำมาหลายเป็นสิบสิบปีเนี่ยนะฉะนั้นการอบรมคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะง่ายนะโยมอาตมาจะว่าเอาวอไถวอจุงเวียนตรงอะไรไถนี่แป๊บเดียวก็จำได้มันจะสอนไม่ยากแต่คนนี่อบรมยากมากมากแต่บางคนก็ง่ายคำพูดสองคำสามคำเข้าใจครูบาอาจารย์โอ้ปฏิบัติดีดีเสมอต้นเสมอปลายแต่บางคนนี่ไม่รู้เรื่องจริงๆน่าสงสารฉะนั้นการที่เรามาฟังธรรมะกับครูบาอาจารย์นี่หลายองค์นี่นะธรรมะของครูบาอาจารย์ดีๆทั้งนั้นเลยโยมอย่างที่ว่าพุทธเจ้าพูดไว้คำไหนเป็นคำนั้นเลยคนมาเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใครบ้างที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคนเกิดมาต้องมีทุกข์ทุกข์จริงๆทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่ว่ามีเงินมีทองอย่างเศรษฐีมหาเศรษฐีบินมาประเทศไทยเวลานี้เพราะว่าหนีทุกข์เพราะหนีทุกข์อะไรทุกข์หลายอย่างก็เลยจะมาอยู่ประเทศเมืองนี้เมืองนี้ก็ไม่ต้องการอะไรมาอยู่กันสบายสบายอยู่กับศีลธรรมฮะฉะนั้นเราอยู่ด้วยศีลธรรมนิยมโอ้มันอบอุ่นจริงๆเห็นไหมครูบาอาจารย์อาตมาไปที่ไหนก็เหมือนกันไปอุปถากมังอยู่กับหลวงตาบัวสมัยก่อนเคยไปอยู่กับท่านนะอุปถากท่านดูแลท่านรับบาตรถนนหลวงปู่แวดไปเซตอาบสงน้ำหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศอยู่กับหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันอยู่บนถ้ำขาบแต่ก่อนยังไม่มีทางเลยขึ้นไปบินทบาทครึ่งหนึ่งโยมมาครึ่งหนึ่งเพราะโยมแถวนี้เขาศรัทธาจริงๆนะศรัทธาพระกรรมฐานจากเขาเนี่ยไปทำกับสัตว์รัตกระต๊อบไปหลังหนึ่งอยู่กลางเขาโยมขึ้นมาครึ่งหนึ่งพระก็ลงไปครึ่งหนึ่งอาตมาก็ลงไปกับพระท่านไปรับอาหารจากโยมก็ให้พรให้พรเสร็จแล้วโยมก็กลับอาตมาก็ขึ้นมาพร้อมด้วยครูบาอาจารย์ขึ้นมาที่ถ้ำขามศรัทธาจริงๆคนอีสานเขาศรัทธากับครูบาอาจารย์นี่มากมายข้าราชการพูดผู้ว่าหรือนายอำเภอพูดสู้พระสงฆ์ไม่ได้แต่ในเขาถ้าเคารพพระสงฆ์เขาจะเชื่อทำจริงๆนะดังนั้นนี่คือพระสงฆ์เป็นตัวอย่างที่ดีของพุทธบริษัทดังนั้นเราเป็นพุทธบริษัทประเทศไทยเราเนี่ยตรงไหนไม่มีพระสงฆ์นั่นแหละโยมพระสงฆ์เป็นผู้ที่ชี้แนะแนวให้เราอยู่ร่วมกันแบบเมตตาธรรมอบอุ่นโยมเห็นไหมเขาสอนให้คนรู้จักกตัญญูศาสนาพุทธนี่นะให้รู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์พ่อแม่เราไปหาที่ไหนเลยโยมมีพ่อเพียงคนเดียวมีแม่เพียงคนเดียวถ้าพ่อแม่เราอยู่นี่จะเอาอะไรก็ได้อบอุ่นที่สุดเลยก็ว่าร่มโพล่มใสถ้าพ่อแม่เรามีชีวิตอยู่นี่เห็นไหมเราสมัยเราเป็นเด็กอยากได้อะไรเราก็เอาจากพ่อแม่ไม่ได้ก็ร้องเอาก็ให้พ่อแม่ก็หาให้ปู่ย่าตายายก็หาให้มันก็แปลกนะนี่คือความเมตตาธรรมฉะนั้นเมตตาธรรมนี่เป็นเครื่องค้ำจุนให้จิตใจกันโอนเอื้อเฟื้อแล้วพวกเราก็อย่าลืมคำว่ากตัญญูกตเวทีต่อบุคคลคนนั้นเห็นไหมคนไทยเราจึงรักคนแก่รักพ่อรักแม่รักตารักยายรักปู่รักย่าโอ้ให้ความอบอุ่นลูกหลานก็เชื่อฟังเพราะว่าคำพูดคำไหนเป็นคำนั้นมันเป็นสิ่งที่แปลกว่าคนมีศีลธรรมอยู่ตรงไหนก็มีความอบอุ่นฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่างหลวงพ่อสนองมาอยู่เนี่ยมีไหมคนอีสานแน่นอนมันมีอยู่แล้วคนไม่เห็นตรงกันข้ามมันก็มีอาจจะถึงกันมันก็อาตมาเองก็เหมือนกันก็มีถือดาบมาเป็นแขนมาท้าต่อยท้าเตะดาบ

ตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่เลิกท้าต่อยท้าตีท้าตกสารพัดหลวงพ่อสนองก็คงมีมาอยู่ใหม่ก็ต้องโดนสารพัดโดนแต่อยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปคนที่มาทำลายพระสงฆ์คนที่จะมาทำลายพระสงฆ์ด่าพระสงฆ์นะส่วนมากจะไปไม่รอดนะโยมมันแปลกนะไม่ได้ไปทำอะไรนะมันเป็นไปเองมันหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันใครไปทำที่พระสงฆ์ท่านบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์เนี่ยไปทำไม่ได้หรอกโยมมันเป็นสิ่งที่แปลกก็เรียกว่าเทวดารักษาอยู่ก็จะมาทำอันนั้นอันตรายกว่าฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยว่าอย่าไปทำลายพระอรหันต์อย่าไปทำลายพระสงฆ์ที่ท่านมีคุณสมบัติเราไม่รู้จริงๆว่าท่านมีคุณสมบัติอะไรตรงนั้นถ้ามีศีลบริสุทธิ์กายวาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยท่านจะมีอะไรของท่านอยู่นั้นนะแต่นั้นความเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่อยู่ที่กีวรเนาะเอากีวรหนึ่งแดงดำมาห่มและเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์จริงๆที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาฮะท่านบริสุทธิ์สมบัติของพระสงฆ์คือความสงบไม่ใช่เงินไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ตำแหน่งการงานในสังคมอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วผู้ที่เข้าถึงความสงบเป็นสมบัติของพระสงฆ์อย่างแท้จริงไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ของโลกถึงโลกมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้หวั่นไหวเพราะมันมีอยู่จุดของมันอยู่แล้วว่าถึงความสงบปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปด้วยหลักของธรรมชาติเห็นไหมเราจะเอาจิตของเราเข้ากายไปเป็นธรรมชาติเนี่ยเห็นธรรมชาติไหมเห็นความแก่แล้วใครฝืนความแก่ได้คนสมัยใหม่เนี่ยเขาปรับปรุงตัวเองหน้าแก่ก็ไปทำหน้าให้มันเด้งขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำไงก็แล้วแต่มันก็หนีไม่พ้นหรอกไม่เกินร้อยปีหรือ 30,000 กว่าวันเขาตายแต่นั้นแต่ท่านทั้งหลายอย่าไปอะไรกันเลยมากนักหนาพิจารณาให้ดีในสังขารร่างกายหรือสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตลงแล้วมันก็ลงที่ธรรมนะแต่นั้นเราจึงพยายามพระพุทธเจ้าไว้ทำสัมปปาปัสสะการไม่ทำบาปกุศลสู้ปัจฉัมมทาการทำกุศลสกิตะปริโยทปนังการทำละจิตตัวเองเนี่ยให้หมดจดจากเครื่องสมองพระองค์ไม่ได้กิจว่าให้ไปเอาดีติดดีนะถ้ามีดีติดดีก็ทุกข์อีกมีชั่วติดชั่วก็ทุกข์อีกทั้งดีทั้งชั่วท่านก็ไม่ให้เอาท่านให้รู้และวางเห็นไหมถ้าเราวางเป็นปุ๊บเย็นสบายสบายแต่ถ้าเราวางไม่เป็นหรือปล่อยไม่เป็นวางไม่เป็นแต่เราหยุดจะเป็นแต่ความทุกข์ของกูของกูของกูอะไรของกูหมดกูตลอดเหมือนกับนกเขาอีนกเขาอะไรกันเดี๋ยวมันร้องของกูของกูอยู่นะไปเกาะต้นมะม่วงก็ของกูของกูต้นมะขามของกูของกูมันไม่ใช่ของกูเลยสักนิดหนึ่งกินก็ไม่ได้คนที่อยู่ก็คืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละท่านทั้งหลายลองสังเกตตัวเองว่าชีวิตของเรานี่นะเดินมาขนาดนี้40ปีนะพุทธเจ้านิพพาน80นะเรา40ปีให้รู้ตัวเองว่าครึ่งคนแล้วอีกเหลืออีก40ปีจะทำยังไงก็รีบทำซะเคยโกรธมากับละความโกรธความโลภมากับละความโลภความหลงมากับแล้วแต่กับละแล้วไปทะเยอทะยานมากอยู่ไปปกติมันก็ลูกหลานเนี่ยเป็นร่มโพร่มใจของลูกของหลานเนี่ยพึ่งพาอาศัยได้ไปยะมีปัญหามาได้ปรึกษาหาหรือได้คำแนะนำบอกกล่าวสั่งสอนนี่แหละเป็นสมบัติตรงนี้โยมแสดงพวกเรามีคุณสมบัติของพุทธศาสนามาตั้งแต่อ้อมแต่ออดตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วพ่อแม่เราก็สอนอย่าลืมนะลูกโตมาบวชให้พ่อให้แม่แค่นี้พอได้คนสมัยก่อนก็แปลกนะพอได้ลูกชายปุ๊บมีความสุขปื้มปีติได้พอที่คิดว่ามีลูกชายจะได้บวชมันก็แปลกนะเขาเชื่อมั่นจริงๆและก็บวชจริงๆถ้าไม่บวชเขาก็ไม่แปลกนะคนสมัยก่อนไม่แต่งงานไม่มีเขาไม่ได้บวชเขาไม่คนมีคนแต่งงานด้วยแปลกนะแต่คนสมัยนี้ก็ไม่เกี่ยวแต่คนสมัยก่อนเขาต้องบวชแต่ก่อนก็เราบวชเรียนแล้วอย่างน้อยหนึ่งพรรษาก็เรียกทิศก็แปลว่าบัณฑิตได้ศึกษาข้อมูลที่ดีแล้วต่อไปนี้เธอจะมีครอบครัวต้องมีศีลข้อนี้มีหลักธรรมะข้อนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีหลักธรรมะจะเอาอะไรไปปกครองครอบครัวเขาจะบอกเขาจะสอนกันคนสมัยก่อนนี่เขามีคุณสมบัติแปลกดีนะรู้จักกตัญญูต่อบุคคลที่มีพระคุณพ่อแม่สามีภรรยาหรือบุคคลที่มีพระคุณกับชีวิตเราปู่ย่าตายายใครก็แล้วแต่ช่วยชีวิตเราพ้นออกมาจากสิ่งทุกข์ได้ยากเราไม่ควรจะลืม
บุคคลเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับชีวิตเราในพุทธศาสนาเขาสอนอย่างนี้นะแล้วว่าบุพกรีคือหน้าที่ธรรมกรคือพ่อแม่เห็นไหมพ่อแม่ทำกับเราเนี่ยเราออกมาจากพ่อแม่เคยว่าคลอดมาเนี่ยไม่ใช่คลอดขึ้นมาแล้วโตเองจริงรู้เองสลัดเองไม่ใช่นะเดินก็ไม่เป็นนั่งก็ไม่เป็นกินก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นหมดพ่อแม่เขาสอนหมดเข้าใจไหมเดินไม่เป็นก็หัดเดินยืนไม่เป็นก็หัดยืนพูดไม่เป็นก็หัดพูดกินไม่เป็นก็หัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่เขาสอนมันเข้าตั้งแต่เล็กๆเลยโยมคำสอนของพ่อแม่เราสอนให้มีความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อพี่ต่อน้องเรามีพี่คนมีน้องคนหรือสมัยก่อนมีหลายๆคนก็ชงคอกันพี่ดูน้องน้องดูพี่ช่วยกันครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่โอ้มันอบอุ่นนะสมัยก่อนกินข้าวต้องกินเป็นวงเดียวกันนี่แหละถ้าพ่อแม่ไม่มาก็ยังกินไม่ได้ต้องให้ความเคารพพ่อแม่อย่างมากมายนั่นคือคนสมัยก่อนเขามีคุณธรรมสูงมากแต่ปัจจุบันนี้เขามีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมมีความรู้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ไม่มีคุณธรรมในด้านจิตใจดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่รังแกพ่อแม่เบียดเบียนพ่อแม่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่สารพัดปัญหาเยอะแยะมากมายเพราะคนมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมมันก็นักการเมืองเนี่ยอยู่ในสภามันพูดแบบน้อยสภาพูดแบบหนึ่งไม่มีคุณธรรมปบไปปบมาแต่เราก็ไม่หยิบมาลุ่มก็ขอเป็นกฎของเป็นกฎของธรรมชาติว่าใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นพวกเราตั้งใจกันทุกคนนะเราอยู่ใกล้เนี่ยถือว่าโชคดีจริงๆนะที่มีหลวงพ่อสนองมาสร้างไว้ตรงนี้คนเมืองหลวงก็ได้รับรู้รับทราบวัดอื่นก็อาจจะมีอยู่แต่ว่ามันไม่กระเด็นมันไม่กว้างขวางนะอย่างนี้มันกว้างขวางมากครูบาอาจารย์ที่อยู่ในภาคอีสานหรือภาคต่างๆของประเทศพอได้มาร่วมในกิจกรรมที่เราทำกันเนี่ยวันนี้หลวงพ่อพลินท่านก็ทำหน้าที่ตรงนี้แทนท่านก็มีความเมตตาเหมือนกันเอื้อเฟื้อต่อหมู่คณะครูบาอาจารย์เคารพนบน้อมโอ้ให้เกียรติกันครูบาอาจารย์ท่านก็มีความเคารพต่อกันรักษาปฏิปทาของพวกเราเอาไว้ได้ก็ยังมีการประพฤติปฏิบัตินิมนต์ครูบาอาจารย์จากสถานที่ต่างๆมาปรบธรรมะแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะพูดดีพูดถูกพูดผิดอะไรก็แล้วแต่หรือพูดยังไงก็แล้วแต่ก็อย่าคือคำพูดของท่านแต่เราก็ฟังได้หมดนะดังนั้นท่านจะด่าท่านจะว่าก็ฟังได้หมดท่านจะยอจะย่องก็ฟังได้หมดฟังแล้วเราก็วางไว้ดังนั้นเราจะพยายามพุทธเจ้าว่าการไม่ทำบาปการทำกุศลและก็ทำจิตให้หมดจดจากสิ่งเหล่านั้นบาปก็ไม่เอากุศลก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาให้อยู่เฉยๆอยู่กลางๆเห็นไหมปล่อยแล้วก็วางไปยึดไหมเมื่อปีพามคนหนึ่งถือดอกบัวมาสองกำมือมาหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกวางเถอะพามพามก็วางมือขวาแล้วก็ตัดต่อไปอีกวางเถอะพามพามก็วางมือซ้ายพุทธเจ้าก็ตัดต่อไปอีกวางเถอะพามเอ๊ะมือซ้ายก็วางแล้วมือขวาก็วางแล้วแล้วจะให้วางอะไรนี่โยมถ้าเราไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจคนเรามันมีทิฏฐิมีมานะมีกิเลสมีตัณหาทิฏฐิมานะไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเคารพไม่ยอมอะไรใครทั้งอย่างถ้าเรายอมเป็นปุ๊บมันเย็นสบายอยู่ใครจะว่าดีก็เท่านั้นใครจะว่าชั่วก็เท่านั้นใครจะว่าผิดว่าถูกปฏิบัติเช่งไม่ปฏิบัติเช่งอะไรก็แล้วแต่ก็เท่านั้นเป็นคำพูดเราก็ทำตามหลักที่พระพุทธเจ้ามอบให้ทำก็ดีวิธีก็ดีตัวนี้จะเป็นตัวแทนอย่างแท้จริงตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้นพระอนนท์ยังไม่สำเร็จแห่งความเป็นพระอรหันต์เมื่อพระองค์เสด็จหลับขันปรินิพพานไปแล้วพระอนนท์จึงได้สำเร็จแสดงว่าธรรมวินัยตัวนี้เป็นตัวแทนของท่านถ้าใครปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พุทธเจ้ามอบให้นี้มีสิทธิ์เท่ากันแต่นั้นครูบาอาจารย์ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันแต่นั้นมันไม่แปลกในครั้งพุทธกาลกับพระอาทิตย์ดวงนี้พระจันทร์ดวงนี้พื้นโลกกับพื้นเดียวกันตัวนี้ไม่มีอะไรแปลกเกิดมาก็แก่เก็บแล้วก็ตายเห็นไหมแต่ในพวกเราทุกคนหรือใครจะไม่ตายมองดูหน้าแล้วไม่น่ารอดทุกคนดังนั้นก็ต้องพยายามตั้งใจกันนะว่าเราต้องทำเพื่อตัวเราไม่มีใครมากินข้าวแทนเราได้เราต้องกินเอง
ยาเขาให้มาจากโรงพยาบาลดีๆถ้าเราไม่ทานโรคไม่หายนะแต่นั้นอย่าไปทานยาหมดอายุนะเพราะไม่มีประโยชน์แต่นั้นจงพยายามตั้งอกตั้งใจทำชีวิตของเราไม่มีใครมาทำให้เราเป็นคนดีและคนเลวได้นอกจากตัวเราเองอ้าวพูดไปพูดมาก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เป็นว่าพูดมานี้ชั่วโมงหนึ่งก็ขอให้ทุกคนเข้าใจได้ยินครูบาอาจารย์พูดมาเยอะไม่ต้องเอามากหรอกโยมเอาที่ใจเราอย่างเดียวนั่นแหละครูบาอาจารย์พูดดีทุกอย่างก็ดีก็เก็บเอาความดีของเราที่คำพูดสักคำหนึ่งถ้ารู้วางมันว่าอย่างที่พามาเนี่ยถ้าวางก็ถือพามพามก็วางมือซ้ายมือขวาแล้วก็ตอบให้วางตอบไปอีกว่าวางก็ถือพามถ้าเราวางทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาหรือตัวกูของกูสำคัญว่ากูนี่เก่งกว่าคนโน้นได้ปฏิบัติมานานเก่งกว่าคนนี้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นแต่เรายังมีความโลภเวลาโกรธมาก็ไม่พอใจคนดูตัววางเป็นไหมเวลาอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บวางเป็นไหมถ้าวางเป็นเย็นได้ถ้าวางไม่เป็นไม่เย็นสามวันสี่วันยังโกรธอยู่นะจะบอกให้แต่นั้นจะพยายามตั้งใจปุ๊บมันไหมมีคนมาถามอาตมาอยู่บ่อยว่าหลวงพ่อพระอรหันต์โกรธไหมโกรธเป็นไหมอ้าวพระอรหันต์กับคนเนี่ยทำไมอยู่โกรธไม่เป็นล่ะอาตมาก็โกรธเหมือนกันแหละใครโกรธเหมือนกันแหละแต่โกรธแล้วมันก็หายแป๊บเดียวทำไงก็เหมือนกับลูกโยมโยมเอาลูกบอลปาเขาข้างฝาที่ขอลูกบอลทิ่มเข้าไปแรงพอกับลูกบอลมันกระทบปุ๊บก็เด่นออกมาเพราะว่ามันไม่สามารถจะอยู่กับเราได้คำพูดของพระอริยเจ้าคำพูดของครูบาอาจารย์หรือคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อใครพูดคนนั้นก็รับไปเองนั่นแหละมันก็เป็นกรรมของเขาเองฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรมากเราอยู่เฉยๆปฏิบัติตัวเองให้มันสบายสบายไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ต้องไปเบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนคนอื่นมุ่งหน้าปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสันติสุขถ้าเข้าถึงความสงบได้คนนั้นนะโยมแล้วเข้าถึงธรรมะนะธรรมะมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตัวเราเห็นตัวเราปุ๊บเห็นธรรมะทันทีถ้าไม่เห็นตัวเราก็ไม่เห็นธรรมะยังหลงอยู่โอ้ส่องหน้ากระจกเทส่องกระจกเทอะไรโอ้กูยังสวยอยู่ไอ้กูยังสาวอยู่ไอ้ขณะอายุ40 50แล้ว60แล้วยังไปตัดโน้ตเถิมนี่ก็มามองหน้ากูยังสวยอยู่บ้าหลงตัวเองคนเราถ้าเกณฑ์เวลาของมันมีอยู่แล้วเวลาที่4โมงเย็น5โมงเย็นพระอาทิตย์ก็รับโลกคนก็เหมือนกันพอ6โมงขึ้นไปปุ๊บอ้าวแล้วนิยม60 70มันต้องรอพูดถึงล่ะนะมันก็ต้องรับโลกไปเป็นธรรมดาหน้านี้อาจจะช้าหน่อยอาจจะทุ่มหนึ่งก็ยังไม่มืดนะถ้าไปอยู่ทางไอแลนด์นอร์เวย์โอ้ที่ตี2ตี3ยังแก้งสว่างอยู่เลยมันไม่มีอะไรแน่นอนโยมฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมให้เรานึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าทุกมันเป็นยังไงเหตุให้เกิดทุกมันเป็นยังไงและข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกปฏิบัติตรงไหนไม่ที่มีที่ปฏิบัติเดี๋ยวมาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในเหวมันก็ไม่มีทางหรอกมันไม่สงบหรอกอยู่ในป่าก็คิดถึงบ้านอยู่ในวัดก็คิดถึงอะไรซะแต่มันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราเห็นความเป็นจริงพบอยู่ตรงไหนก็ได้ปฏิบัติอยู่บ้านก็ได้ปฏิบัติอยู่วัดก็ได้มากับในหลวงกับหลวงปู่ฟันคุยกันมหาโพธิ์เข้าวัดไม่ได้เข้ามันต้องเข้ามาบ่อยหรอกวัดที่ใจตื่นเช้ามาเราก็มีอะไรเกิดขึ้นที่ใจเราก็วัดดูสิวัดใจเราถ้าเราวัดใจเราเป็นปุ๊บจะเข้าวัดทุกวันอยู่ที่ไหนโกรธในป่ากันละในป่าโกรธในบ้านกันละในบ้านโกรธในห้องน้ำกันละในห้องน้ำโกรธในห้องครัวกันละในห้องครัวให้ใจสบายสบายไม่ใช่หน้าบึ้งตลอดไม่ใช่อย่างนั้นนะนั่นแหละคือปฏิบัติปฏิบัติตรงที่มันโกรธขึ้นมาตรงที่ไม่พอใจนั่นแหละเรียกว่าได้ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเวลานั้นก็คือกำจัดออกไปเลยอย่าไม่แสดงมือแสดงตาแสดงปากไม่เราจะปกติถ้าเราเขาโกรธเราโกรธอะไรก็แต่ถ้าเราไม่แสดงออกไม่มีใครรู้หรอกพอปุ๊บหน้ามันจะเปลี่ยนทันทีเลยเห็นไหมสีหน้าเปลี่ยนรอยยิ้มสีหน้าแบบหนึ่งเวลาเราโกรธมาสีหน้าแบบหนึ่งมันเบื้องตึงยังไงก็ไม่ทราบนะแปลกนะแต่นักโยมพยายามทำสีหน้าให้ปกติจะไม่มีคนรู้เลยว่าเราโกรธเราเกลียดเรารักเราชัง
เราดีเราชั่วเราไม่มีใครรู้หรอกรู้เฉพาะตัวฉะนั้นท่านนะให้ทุกคนวันนี้เรามาน้อมนึกระลึกถึงวันสำคัญพระเจ้า

0: ปนากันมา ยูเนสโกเขาประกาศว่าเป็นวันวิสาขะเป็นวันโลกนะเวลานี้ทั้งโลกเขาทำกันมีคนไปกราบไหว้บูชากันทุกวัดเนี่ยมีทั่วไปแต่นั้นเขาบางคนเขาจัด3วัน3คืนจัดงานล่วงปฏิบัติล่วงฉะนั้นพวกเราไม่ต้องอะไรมากก็ขอปฏิบัติอยู่ที่น้อมไปเพื่อกายวาจาใจของตัวเองให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจนะเป็นว่าวันนี้พูดมาก็สมองกว่าแล้วก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันสัปดาห์วิสาขะของพวกเรานี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลน้อมนึกกระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อ 2,000 กว่าปีตอนที่พระพุทธเจ้าไปกุสินาราเห็นไหมที่เราไปกราบไหว้กันอาตมาก็ต้องเอาพระที่กับกุสินารามาไว้ที่วัดองค์อธิษฐานจิตถ้าบุญมีวาสนามีบารมีมีก็ขออาราธนาไปอยู่ประเทศไทยนี่แหละอาตมาก็เลยสร้างขึ้นมาบางนี้มันประทับใจจริงๆในความรู้สึกหลายๆอย่างก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกคนทุกท่านนะน้อมนึกระลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าน้อมนึกระลึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็มีพ่อมีแม่เราสอนตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กพ่อเราสอนยังไงแม่เราสอนยังไงสอนแต่จริงที่ดีๆขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตต่อไปจงเป็นภาวะปัจจัยจงส่งเสริมเพิ่มบารมีญาติโยมทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จประโยชน์แก่คนโยมทุกคนทุกท่านเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบตรงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาสวัดบึงลัทธิวันพระนครศรีอยุธยาสาขาวัดหนองประพงนะคะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะได้ถวายพระไตรเทศธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีเพ็ญจันทร์ผู้เอี่ยมนะคะและเภสัชกรหญิงสุภศรผู้เอี่ยมเข้าถวายพระไตรและเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญค่ะ

0: ธุค่ะถวายเทศธรรมนะคะสาธุอนุโมทามิค่ะเดี๋ยวเอิ้นนั่งรับพรก่อนนั่งรับพรค่ะเรียนเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ
1: รับพรกันคุณโยม เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมีโลกใบนี้นะประเทศไทยเรานี่แหละเป็นจุดรวมของคนทั้งโลกดูน้ำใจเรื่องการทำทานยกให้ที่ไหนก็เหมือนกันไปเห็นล้วนตาบัววันนี้โอ้โหญาติโยมเยอะเป็นพันนะใส่บาตรนะรอบเจดีย์แต่นะคนบุญจริงๆคนมีบุญจริงๆนะทำไม่ใช่ว่าจะจนนะยิ่งทำมันเชื่อว่าจนมันยิ่งทำมันยิ่งได้ก็แปลกดีนะนักปราชญ์บัณฑิตแต่ยิ่งให้มันยิ่งมีคนไม่ให้ต่างหากที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเคยให้คนอื่นไหมไม่มีนั่นแหละมันถึงจนลักษณะแบบนั้นนะแต่นั้นเราให้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญบารมีของเราด้วยและของคนอื่นด้วยอ่ะรับพรกัน ยะถาวริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปก

0: ปฏิปิตังปัจจิตังตุมหังกิปะเมวะตมิตตุสะเบปุเรนตุสังกปายจันโทปนรโสยถามณีโชติรโทยถาสัพพิติโยวัฏฐันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพรังภวตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวาตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะคะ

0: ทานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภะวันตุเต
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะคะน้อมกราบแห่งความเมตตาค่ะหลวงพ่อสมพลบพโสปปึงลัทธิวันซึ่งเมตตาเดินทางมาแสดงธรรมเป็นประจำทุกปีนะคะในสัปดาห์วันวิสาขบูชาลูกหลานชาววัดสังฆทานน้อมกราบหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะค่ะก็ขณะนี้ที่วัดปึงลัทธิวันนั้นกำลังดำเนินการในการถมที่ดินวัดนะคะคือเป็นรถที่บรรทุกดินมาดำเนินการในการถมเพื่อป้องกันเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมนะคะสำหรับวัดบึงลัทธิวันอยู่อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสร่วมบุญกันลงหลวงพ่อนะคะก็ถามด้วยความซื่อนะคะว่าหลวงพ่อที่วัดน้ำท่วมไหมคะหลวงพ่อบอกมิดหัวเลยโยมด้วยความไม่รู้จริงนะคะอ๋ออำเภอท่าเรือเป็นแหล่งน้ำนี่เองค่ะน้อมกราบหลวงพ่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะก็ค่ะก็โดยความเมตตาจากครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะเป็นขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้มีโอกาสน้อมนำคำสอนแล้วก็ใช้นำไปปรับใช้อยู่กับโลกปัจจุบันนะคะเมื่อพบเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากใดๆก็จะได้นะไม่ทุกข์จนเกินไปขณะนี้คณะสงฆ์วัดสังฆทานก็น้อมนมัสการนะคะพระครูพระวิทยกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสค่ะเป็นจริยวัตรที่งดงามอย่างยิ่งนะคะเวลาครูบาอาจารย์ท่านปฏิสันถานกันด้วยความนอบน้อมค่ะแล้วหลวงปู่ก็จะเดินทางกลับนะคะน้อมกลับค่ะค่ะเดี๋ยวสำหรับท่านใดที่เดี๋ยวสักครู่นะคะสาธุค่ะน้อมกราบทรงค่ะหลวงพ่อโสพลโอภาโสนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะลุงเล็กไปที่ลุงเล็กสาธุอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะน้อมกราบหลวงพ่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะก็เป็นมิ่งขวัญเป็นธงชัยพระศาสดานะคะครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้พวกเราได้โปรยหวานบุญนะคะสร้างกุศลผลบุญตามแนวทางแนวธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนไว้นะคะด้วยความเมตตาที่ครูบาอาจารย์ท่านมีความผูกพันกับวัดสังฆทานนะคะถ้าเราได้รู้ได้เห็นได้ยินก็ปิติในความเมตตาหลวงพ่อโสพลโอภาโสท่านกล่าวไว้ปีที่แล้วนะคะท่านบอกหลวงพ่อบุญลือนะเป็นน้องเรานะคะเป็นพี่น้องกันนะคะโดยสายท้าสายธรรมน้อมกับส่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะอนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาน้อมกายวาจาใจในการฟังธรรมกันในค่ำคืนวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้เช้า8 นาฬิกาเรียนเชิญนะคะพร้อมเพียงกันนะมณฑลเพทีแห่งนี้ในงานวันวิสาขบูชาเช้า8 นาฬิกางานทักษิณานุปาทานหลวงปู่สังวาลเขมโกครบรอบ22ปีวันละสังขารก็เรียนเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันค่ะสามารถรับชมภาพบรรยากาศสดจากทาง www.wadsangkathan.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะบอกต่อๆกันให้สามารถทำบ้านเป็นวัดอนุโมทนาบุญกับทุกท่านไปในโอกาสนี้นะคะพรุ่งนี้เช้า

พูดเลยค่ะมาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันก็ผิดพลาดประการใดกับขออภัยนะคะ

0: อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุจากเรื่องปีตวิมานเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูนำพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์ได้รับส่วนแบ่งมาสร้างพระสถูปแล้วทำการฉลองระหว่างที่มีงานฉลองนั้นอุบาสิกาชาวราชคฤห์ผู้หนึ่งคิดจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสักการะบูชาที่พระสถูปโดยถือดอกบวบขม4 ดอกตามที่หามาได้ด้วยศรัทธาอุสาหะอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นมีใจมุ่งตรงต่อพระเจดีย์อย่างเดียวในขณะนั้นโคแม่ลูกอ่อนวิ่งสวนทางมาอย่างเร็วขวิดเข้าร่างของอุบาสิกานั้นทำให้นางสิ้นชีวิตนางตายลงในที่นั้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพราะเมื่อก่อนจะตายจิตของนางเป็นบุญเป็นกุศลคือมุ่งมั่นที่จะไหว้พระสถูปเมื่อนางเกิดเป็นนางฟ้าท้าวสักกะเทวราชเสด็จไปในอุทยานเห็นนางพร้อมรถมีรัศมีซ่านออกจากตัวของนางข่มรัศมีของนางฟ้าทั้งหมดที่มาพร้อมกับท้าวสักกะท้าวสักกะแปลกพระราชหฤทัยจึงถามนางว่าท่านมีเครื่องทรงและอาภรณ์เหลืองของต่างๆเหลืองหมดแม้รถม้าฉัตรเมื่อเป็นมนุษย์นั้นท่านทำบุญด้วยอะไรเทพธิดาตอบว่าข้าพระบาทได้นำดอกบวบขมที่ไม่มีผู้ต้องการ4 ดอกจะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุแต่ยังไม่ทันจะได้ไหว้ระหว่างทางถูกโคแม่ลูกอ่อนขวิดจนตายถ้าได้ไหว้บุญนั้นจะมากยิ่งขึ้นทิพยสมบัติจะมีมากกว่านี้แน่นอนท้าวสักกะต้องการที่จะให้เทวดาทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลนี้จึงตรัสกับมาตาลีเทพสารถีดูก่อนมาตาลีจงดูผลบุญกุศลนี้ทายธรรมคือดอกบวบขมที่เทพธิดาได้ทำถึงจะมีค่าน้อยแต่ผลบุญมีมากเพราะความที่มีใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วตรัสสั่งเทวดาทั้งหลายให้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะผู้ได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วจะไปสู่สวรรค์แล้วรับสั่งให้หยุดการละเล่นทั้งหมดทรงทำการบูชาพระเขี้ยวแก้วที่พระจุลามณีเจดีย์7 วันท้าวสักกะทรงเล่าเรื่องนี้ถวายพระนารทะเถระเมื่อครั้งพระเถระไปเทวโลก
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ช่วงนี้ก็มีให้เราอยู่ในความสงบนะแล้วก็ช่วยกันรักษาช่วยกันสามัคคีกันเมตตาธรรมเป็นธรรมคำจุดโลกนะทุกวันนี้เราต้องมีความเมตตามีความสามัคคีกันนะนำความสุขความสงบนะของสังคมของชีวิตให้กลับมานะก็เป็นวิถีที่พวกเรานะเคยประพฤติปฏิบัติจะมีโควิด19หรือไม่มีโควิด19นะคนมีศีลมีธรรมก็มีศีลมีธรรมคุ้มครองรักษานะอยู่ที่บ้านกายวาจาใจก็เป็นบุญอยู่แห่งหนใดนะเป็นคนไม่ประมาทกายวาจาใจนะเราก็มีสติตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้เราเวลาเราแก่คนเดียวเวลาเจ็บนะเราก็เจ็บคนเดียวนะความทุกข์ความยากเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะต้องหาที่พึ่งให้กับตนนะร่างกายของตนเองก็ดีนะหรือแม้แต่สิ่งของสิ่งของใดๆนะจะเป็นทรัพย์สินเงินทองจะเป็นของอะไรที่เราขนขวายมาสะสมมาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องพักภาคจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นความจริงของโลกใบนี้นะเราก็จะเห็นว่าความจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าอากาลิโกไม่จำกัดการวันเดือนปีผ่านไปชีวิตเราก็หมดไปแต่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นทางดับทุกข์ได้นะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ได้ทุกการทุกเวลาความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งความตายนะหนีไม่พ้นแน่นอนนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเกิดเท่าไหร่ก็ตายหมดนะให้เราอย่าได้ประมาทก็ยังไม่ให้ทานยังไม่รักษาศีลยังไม่ต้องปฏิบัติธรรมนะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเราทุกคนเกิดมานะไม่ถึง100ปีนะเราก็ต้องลาโลกนี้ไปอย่าได้ประมาทความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาให้เรามีสติมีปัญญาเห็นความจริงเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลและกรรมอันนั้นจะทำดีก็ตามหรือว่าจะทำผิดศีลผิดธรรมทำบาปก็ตามนะเราจะหนีกรรมนั้นไม่พ้นเราต้องน้อมมาปฏิบัติธรรมว่าความแก่ก็มีกับเราความเจ็บก็มีกับเราการพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็มีกับเราความตายก็อยู่กับเราทุกลมหายใจถ้าเราประมาทไม่ได้น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่มีที่พึ่งเลยนะเรายังหลงไปทำบาปนะผิดศีลผิดธรรมนะเรายิ่งเพิ่มทุกข์เพิ่มภัยให้กับตนเองนี่เป็นสาระธรรมนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้พระภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาให้หมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆนะให้มีสติให้มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงโยนิโสมนสิการเห็นว่าเราต้องแก่หนีความแก่ไปไม่พ้นความแก่เป็นธรรมดาเห็นว่าเราต้องเจ็บความเจ็บ
เราก็หนีไม่พ้นความเจ็บก็เป็นธรรมดาเราต้องพักภาคจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นการพักภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นธรรมดาแม้ที่สุดเราก็ต้องตายตายทั้งวันตายทั้งคืนไม่มีวันไหนที่เราไม่ตายปีที่แล้วก็ตายเดือนที่แล้วก็ตายชั่วโมงที่แล้วก็ตายเดี๋ยวนาทีที่เราจะผ่านไปเราก็ต้องตายจากไปวันเดือนปีกาลเวลามีแต่กืนกินชีวิตของเราเองเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งชีวิตของเราก็เหมือนกับแท่งเทียนนั่นเองหมดไปหมดไปหมดไปให้เราพิจารณาอย่าได้ประมาทเห็นประโยชน์ในการถือศีลปฏิบัติธรรมผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นจะทำดีก็ตามจะทำบาปก็ตามนะเราก็หนีกรรมไม่พ้นฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทนะเวลานี้เราก็มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตั้งนี้ไปให้เราตั้งใจให้เรามีสติมีสัมปชัญญะจัดท่านั่งให้ดีนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงพยายามยืดกายให้ตรงอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเหมือนมีกระจกเงาน้อมเข้ามาเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าของเจ้าของหลับตาใช้ตาสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไร

ให้เราน้อมเข้ามาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญรักษาใจเจ้าของให้ดีให้ใจเราอยู่กับกายน้อมเข้ามามีสติมีสัมปชัญญะน้อมและรู้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อยู่ที่ใจให้ใจของเรามีที่พึ่งที่ระลึกจากนี้ไปเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาเอากายวาจาและใจมาปฏิบัติ

สงค์อยู่ที่ใจให้ใจของเรามีที่พึ่งที่ระลึกจากนี้ไปเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาเอากายวาจาและใจมาปฏิบัติเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งหลับตาใช้ตาสตินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาบังบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันทำความรู้สึกว่าเรานั่งนิ้วหัวแม่มือชนกันสัมผัสกันไว้นะให้เรามีการประพฤติปฏิบัติมีความมั่นใจมีศรัทธาตั้งมั่นจะปวดจะเมื่อยเราก็จะไม่เปลี่ยนท่าจะคิดนึกอะไรเราก็จะทนเราจะนั่งปฏิบัติบูชาปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนเราก็จะไม่ลุกจากที่ตรงไหนคันตรงไหนมีความรู้สึกเราก็จะไม่เอามือออกจากกันให้เราผูกใจไว้ก่อนจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระขัดสมาธิแสดงออกถึงความตั้งใจอย่าไปเชื่อใจนั่งปล่อยให้กายหลังพิงหลังงอคอหักแล้วก็หลับไปเราก็ฝึกการปฏิบัติก็คือการที่เราต้องฝึกให้ใจเรามีความอดทนฝึกให้ใจของเรามีความเข้มแข็งฝึกให้ใจของเรามีสติฝึกให้เรารู้กายรู้ใจน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิกำหนดที่ลมหายใจอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าทำความศึกษารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำความศึกษารู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติทำสติอยู่ที่ลมอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งหลับตาทำความรู้สึกมีสติอยู่ที่ลมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกสติเป็นเครื่องตื่นนะถ้าเรามีสติดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจของเราก็จะได้มีสติอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับกองแห่งลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติจากนี้ไปแล้วก็ภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทปารภความเพียรเราจะตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจจะสู้กับใจตัวเองใจคิดนึกอะไรเราก็จะภาวนาไม่ปล่อยใจขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทมีสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเราอย่าไปทำอย่าไปเร่งให้เรามีสติระลึกได้ขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโท

ปรารภความเพียรให้เราตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธหมายถึงผู้รู้พุทโธหมายถึงผู้ตื่นพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานให้ใจของเรามีพุทโธไว้ทุกลมหายใจเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมปรารภความเพียรอาตาปีทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปให้ใจของเรามั่นคงเห็นกายตนเองปรารภความเพียรเพียรภาวนาทุกลมหายใจขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทยืดกายตรงๆอุชุกายังอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้านะอย่าปล่อยกายกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเอาจิตมาอยู่กับกายมีสติมีสัมปชัญญะขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกเป็นอย่างไรแล้วก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทปรารภความเพียรให้มากวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียร นี่เองเพียรสู้กับใจตัวเองชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจเจ้าของใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจชอบคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติรู้เท่าทันความคิดใจไม่สงบเราก็ภาวนาทำใจให้สงบภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดเห็นสังขารคิดนึกปรุงแต่งเราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทให้เราตั้งใจภาวนาปวดนั่งเมื่อยนะเราก็อดทนอดกั้นใจคิดนึกอะไรเราก็มีความเพียรอย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้เรามีสติเป็นเครื่องกั้นปรารภความเพียรภาวนาให้มากลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทสู้กับใจสู้กับนิวรณ์นิวรณ์หมายถึงความสิ่งที่มากีดขวางไม่ให้เรามีสติไม่ให้เรามีสมาธินิวรณ์คือความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายง่วงเหงาหานอนทินะมิทะเราต้องฝึกเราต้องอดทนนะไม่อยากภาวนาเราก็ต้องตั้งใจสู้กับนิวรณ์ปรารภความเพียรให้มากนะให้ใจเรามีความเพียรอย่าเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมใ
นั่งเราก็เห็นกายตนเองเป็นบุญนั่งเราก็เห็นใจเจ้าของมีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาใจให้ดีมานั่งสมาธิมาภาวนาเพื่อให้ใจเราเป็นบุญนี่เองใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทำทั้งหลายสำเร็จได้ก็เพราะใจนี่เองเราต้องรักษาใจให้ดีอย่าให้นิวรธรรมมาครอบงำนั่งแล้วคิดนึกปรุงแต่งเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องที่เราเป็นทุกข์ก็ดีเรื่องที่ทำให้เราไม่สงบก็ดีอุทธัจจะกุกุจจะเป็นนิวรธรรมความฟุ้งซ่านลำคาญใจนั่งแล้วก็อึดอัดขัดข้องคิดนึกปรุงแต่งเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติวิริเยนะทุกขมัจเจติสู้กับใจตัวเองสู้กับนิวรณ์นั่งแล้วก็ไม่สงบเลยใจปรุงแต่งคิดนึกฟุ้งซ่านรำคาญใจถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็จะแพ้ใจจะหาความสุขความสงบของชีวิตไม่ได้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเราก็จะหาความสุขความสงบแก่นแท้ของชีวิตไม่ได้ชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตัวเองคิดนึกปรุงแต่งอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจให้เราพึงรู้ว่านี่คือนิวรธรรมมานั่งแล้วก็เห็นแล้วก็สังหารนิวรณ์ห้าให้หายแล้วก็กลับมาตั้งสติกลับมาภาวนาเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งพยาปทะหมายถึงความไม่พอใจความพยาบาทความปองร้ายอาฆาตเครียดแค้นเล่าร้อนเป็นนิวรธรรมเวลานี้เราก็สำรวจดูใจคิดอะไรที่ไม่ดีเกิดความไม่พอใจปฏิฆะร้อนใจก็เป็นนิวรธรรมเราจะดับร้อนได้ก็ต้องมีสติมีปัญญามีภาวนาสู้กับใจตัวเองคิดนึกอะไรก็ดับอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเชื่อใจนิวรธรรมก็เป็นศัตรูแต่เขาใส่หน้ากากใส่หน้ากากมาเป็นมิตรมาบอกให้เราเลิกบอกให้เราไม่ทนบอกให้เราไม่ต้องปฏิบัติให้เราเลิกจากการภาวนาเลิกจากการปฏิบัติธรรมนะเขาเป็นศัตรูแต่เขาใส่หน้ากากมาเป็นมิตรมาบอกเรามาสอนเรานะเราก็ต้องอดทนมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจใจเป็นกุศลเราก็รักษาไว้ใจที่เป็นอกุศลเราก็พึงละเราก็ละนิวรณ์นะความไม่สงบความฟุ้งซ่านรำคาญใจอาฆาตพยาบาทปองร้ายสิ่งเหล่านี้เราก็พึงละละบาปนะก็ละที่ใจเราใจที่มีนิวรธรรมนะเราก็พึงมีสติช
ำระใจตัวเองกามฉันทะความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสลุ่มหลงติดยึดอยู่ในกามคุณทั้งหลายเวลานี้เราก็มีสติมีปัญญาเราก็พยายามปรารภความเพียรเวลาใดก็ตามที่เรามีความมี เวลาใดก็ตามที่เรามีความเห็นชอบ ชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในกามคุณให้เราพึงรู้ว่าเวลานั้นมารเข้ามาดลใจมาขวางใจเจ้าของเราก็รู้ทันมีสติมีปัญญาเราก็น้อมเข้ามามาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาพิจารณาโยนิโสมนสิการต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพักผ่าจากกันนะทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นนะก็ไม่ติดยึดอยู่ในกามคุณนะเราก็สามารถนะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นนะของไม่สวยไม่งามแล้วก็หลงว่าของสวยงามของที่เป็นอนิจจังเราก็ยึดว่าเป็นของเที่ยงของที่เป็นทุกข์เราก็ยังลุ่มหลงนึกว่าเป็นสุขที่สุดแล้วเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเราก็ยังยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนการปฏิบัติธรรมก็ทำให้จิตใจมีสติมีปัญญาของไม่ดีในใจเราก็จะน้อยลงนิวรธรรมเนี่ยเราก็มีสติมีปัญญาเพียรละเห็นใจที่ไม่ดีเราก็รักษาใจให้ดีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่เชื่อในบุญมีจริงสมาธิมีจริงปัญญามีจริงนะเราก็มีความลังเลสงสัยทำบาปแล้วไม่ได้บาปทำบุญไม่ได้บุญนะสติปัญญาก็ไม่เป็นที่พึ่งให้กับตนเองนะก็ไปลุ่มหลงคิดว่าบาปเป็นบุญก็ประมาทไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนากลัวบุญทำบุญแล้วจิตใจก็หดหู่ท้อถอยไม่กลัวบาปทำบาปแล้วก็ชอบใจฉะนั้นคนที่มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมก็จะไม่สงสัยในบุญบุญก็อยู่ที่ใจของเรามีสติมีปัญญาให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ใจสงบใจก็เป็นบุญบาปก็อยู่ที่ใจของเราให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นภาวนาไม่เป็นก็แพ้ใจอยู่เรื่อยไปชอบโลภชอบโกรธชอบหลงจิตใจก็ตกต่ำแพ้ใจนี่เองแพ้นิวรณ์นี่เองฉะนั้นคนที่มานั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจะเปลี่ยนใจตัวเองได้นะเคยทำบาปเคยคิดแล้วเป็นบาปเคยพูดแล้วเป็นบาปนะมานั่งสมาธิแล้วกลัวบาปให้ผลบาปเนี่ยทำไปแล้วผลของบาปเรียกว่าวิบากกรรมตกมาที่ใจใจจะร้อนใจจะไม่สงบหาความสุขไม่ได้เลยให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นภาวนาไม่เป็น
ชีวิตนี้หาความสุขความสงบไม่ได้ถูกความโลภถูกความโกรธความหลงนิวรธรรมครอบงำปิดบังปัญญาหมดฉะนั้นคนที่มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเชื่อบุญเชื่อกรรมเห็นบุญเห็นบาปนั่งสมาธิแล้วชนะใจตัวเองนัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่งแล้วก็สงบกายสงบวาจาสงบใจสงบนั่งแล้วมีศีลมีธรรมนั่งแล้วมีภาวนาเห็นกายเห็นใจเจ้าของจิตใจก็จะได้สูงส่งนะขึ้นชื่อว่าบาปแล้วกลัวมีหิริขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมีโอตตะสะดุ้งแค่คิดก็ยังกลัวนะไม่ทันได้พูดไม่ทันได้ทำมีหิริโอตตะปรากฏขึ้นในใจคนที่นั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมเป็นภาวนาเป็นจิตใจจะสูงกลัวบาปแค่คิดไม่ดีใจก็สะดุ้งกลัวเห็นบาปที่ใจตัวเองมีหิริละอายมีโอตตัปปะสะดุ้งกลัวบาปนั่งแล้วไม่สงบเพราะบาปปรากฏขึ้นนี่เองบุญมีจริงสมาธิก็มีจริงปัญญาก็มีจริงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่กายที่ใจเวลาใดก็ตามที่เราทำจิตทำใจให้เป็นสมาธิภิกษุเธอจงทำจิตให้เป็นสมาธิเธอจะรู้ความเป็นจริงเวลาใดก็ตามที่เรานั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมเราจะรู้ความเป็นจริงที่กายที่ใจบุญมีจริงบาปมีจริงเราก็จะเห็นก็จะไม่ลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมสิ่งที่มาขวางกั้นนิวรธรรมเราก็จะได้สังหารนิวรห้าไม่เชื่อใจไม่เชื่อนิวรมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีการประพฤติปฏิบัติเป็นที่พึ่งได้ปฏิบัติที่กายตัวเองปฏิบัติที่ใจเจ้าของนั่งหลับตาอย่านั่งหลับเห็นกายตัวเองอุชุกายยังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารกความเพียรเพียรทุกลมหายใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติวางใจให้เป็นกลางสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่จีรังคิดนึกอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็เห็นใจเจ้าของระวังใจเจ้าของให้ดีอย่าไปยึดสุขเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยินดีทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ไม่หวั่นไหวนั่งเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความหลงอารมณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นเราก็มีสติมีปัญญาปล่อยวางได้วางใจเป็นกลางได้เราก็ทำใจของเราให้เป็นบุญจากนี้ไปเรากำหนดที่ร่างกายเจ้าของร่างกายที่พ่อแม่ให้มากาย32

เป็นสิ่งที่เราต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่คนให้ทานคนรักษาศีลคนภาวนาจะรู้จักบุญคุณของพ่อแม่เพราะร่างกายนี้เป็นบุญน้อมมาปฏิบัติธรรมโยนิโสมนสิการได้ให้ใจเจ้าของเป็นบุญได้บุญเป็นชื่อของความสุขนะความสุขจากการปฏิบัติมาเห็นกายตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะให้ใจเราเย็นให้ใจเราสงบได้อาศัยร่างกายนี้เองจากนี้ไปกำหนดที่บนศีรษะมีเส้นผมนั่งหลับตาน้อมเข้ามาเห็นเส้นผมของเจ้าของมีลักษณะมีสันฐานสั้นยาวมีสีสีดำสีขาวสีงอกมีกลิ่นกลิ่นก็เป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราก็กำหนดดูเกสาผมเกสาผมหลับตาเห็นเส้นผมผมดำผมขาวผมงอกน้อมเข้ามาพิจารณามีสีมีกลิ่นต้องสระต้องล้างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของตัดแล้วก็ทิ้งไปกองไว้กลายเป็นดินอยู่บนศีรษะต้องสระล้างทุกวันเส้นผมหลุดล่วงลงในภาชนะแก้วน้ำก็ดีเป็นของเจ้าของเองก็ดีเป็นของผู้อื่นก็ดีทุกคนรังเกียจเท่ากันของตนเองก็รังเกียจของคนอื่นเราก็มีความรังเกียจเท่ากับเส้นผมตนเองพอล่วงแล้วก็กลายเป็นของปฏิกูลจากนี้ไปเรากำหนดดูบนศีรษะมีเส้นผมเกสาผมเกสาผมพระภิกษุเวลาปลงผมมีโกนจดศีรษะเส้นผมก็หลุดล่วงพอปลงแล้วเส้นผมก็มากองไว้ไม่มีใครเก็บเจ้าของก็ไม่เก็บก็เอาไปราดไว้กับพื้นดินเส้นผมเกสาก็กลายเป็นดินไปคนทุกผู้ทุกนามก็เช่นกันเวลาตัดผมแล้วเส้นผมไม่มีใครเอากลับบ้านก็ทิ้งไปกลายเป็นดินไปเวลาเนี่ยกำหนดดูเกสาผมเกสาผมให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามให้โยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาดูว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงน้อมเข้ามาเห็นว่าเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตานะไม่มีใครเป็นเจ้าของและเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้น้อมเข้ามาสอนใจตัวเองเกิดสติเกิดปัญญาความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนก็จะได้น้อยลงทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้น้อยลงใจเราสงบมากขึ้นใจเรามีศีลมีธรรมมีปัญญาจากการที่เรามาพิจารณาร่างกายที่พ่อแม่ให้มาบุญอะไรไม่เท่ากับการปฏิบัติธรรมเป็นการตอบแทนสูงสุดผมที่พ่อแม่ให้มาก็เป็นบุญพิจารณาโลมาขนโลมาขนข
คนที่ขึ้นทั่วผิวกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้านะผิวหนังเราก็มีขนมีเหงื่อมีไข่ออกมาจากรูขนขนเป็นของปฏิกูลไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะเรากำหนดดูโลมาขนโลมาขนกำหนดดูเล็บที่เราเอานิ้วหัวแม่มือชนกันนะเราก็กำหนดดูเล็บที่หัวแม่มือนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือก็ดีที่ปลายนิ้วจะมีเล็บเราก็หลับตาเห็นเล็บตนเองมีลักษณะมีสันฐานสั้นยาวมีสีบางครั้งเราปล่อยทิ้งไว้เล็บก็ยาวเจ้าของก็เกิดความรังเกียจเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามต้องคอยตัดคอยแต่งของสกปรกอยู่ตามซอกเล็บนะตนเองก็รังเกียจต้องคอยดูแลรักษาเล็บเท้าก็ดีเล็บมือเล็บเท้าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นเหตุให้ใจเราดีให้ใจเราไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ใจเจ้าของเกิดสติเกิดปัญญาอาศัยที่ร่างกายพ่อแม่ให้มาเป็นบุญนี่เองงานบุญที่เราปฏิบัติทำเราก็จะได้มีความกตัญญูกตเวทีจะกลัวบาปไม่กล้าที่จะทำให้พ่อแม่เสียใจจะกลัวบาปนะเพราะว่าร่างกายของพ่อแม่ให้มาเป็นบุญนะจะไม่เอาร่างกายนี้ไปทำบาปนะจะเอาร่างกายนี้มาให้ทานรักษาศีลภาวนานะก็อาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มานี่เองนะอาศัยความเพียรที่เรามาปฏิบัติธรรมนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งกำหนดดูนะขาเล็บนะขาเล็บนะเล็บที่เด่นชัดก็นิ้วหัวแม่มือของตนเองนิ้วหัวแม่มือชนกันก็น้อมเข้ามาดูนะขาเล็บนะขาเล็บเห็นเล็บตนเองเป็นอนิจจังเห็นเล็บตนเองเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเห็นเล็บตนเองเป็นอนัตตาที่สุดเราตายไปแล้วเล็บก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปเล็บก็ไม่มียังไม่ทันตายตัดแล้วก็ทิ้งไปกลายเป็นดินก็ไม่มีแท้ที่จริงธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอากาลิโกนะเรานึกเมื่อไหร่ปฏิบัติเมื่อนั้นนะผลก็ปรากฏเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเมื่อเราตายแล้วเกิดใหม่นะเล็บก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดิมเราจะตายอีกกี่ชาติกี่ชาติเกิดมาใหม่เล็บก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดิมฉะนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติทำแล้วเป็นที่พึ่งได้จิตใจจะไม่ลุ่มหลงนะจิตใจก็จะมีความสุขความสงบนะไม่ก่อบาปก่อกรรมให้กับใจตัวเองนะมั่นใจในการปฏิบัติธรรมมีศรัทธาตั้งมั่นน้อมเข้ามาดูกายของพ่อแม่ให้มาน้อมเข้ามาของที่อยู่ในปากทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากมีฟันบนฟันล่าง

ันที่เป็นเซ็กซี่นะตอนเราเกิดมาไม่มีนะเกิดมายังไม่มีฟันก็มีแต่เหงือกนะพ่อแม่ให้ข้าวให้น้ำนะให้ดื่มกินนะฟันค่อยๆเกิดขึ้นมานะทีละซี่ทีละซี่พอโตเป็นเด็กนะฟันก็หลุดร่วงไปฟันน้ำนมก็หายไปทุกวันนี้ฟันก็อยู่ในปากนะก็ไม่เท่าเก่าฟันแท้ก็หลุดร่วงไปบ้างแล้วผุบ้างนะดูแลรักษาอย่างดีแปรงเช้าแปรงเย็นฟันก็ยังมีกลิ่นมีสีนะเวลาเราไม่แปรงฟันตนเองก็มีความทุกข์มากมายไปไหนก็ไม่ได้ทำธุระที่ไหนก็ไม่ได้ออกจากบ้านก็ไม่ได้นะเพราะใจรู้อยู่ว่าฟันไม่สะอาดไม่ได้แปรงมีสีมีกลิ่นใจเป็นทุกข์มากมายน้อมเข้ามาดูทันตาฟันทันตาฟันนะทำไมต้องเห็นทุกข์ด้วยทุกข์ทำให้เราไม่ประมาทนั่นเองเห็นฟันแล้วก็มีเมตตานะไม่มีใครยึดไว้เป็นเจ้าของได้นะความโลภก็น้อยลงเวลาฟันผุฟันโยกถอนทิ้งนะไม่มีตัวไม่มีตนความโลภน้อยลงความโกรธน้อยลงความหลงก็น้อยลงใจก็ดีขึ้นใจของเราก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่เรามาดูผมขนเล็บฟันหนังเกิดสติเกิดปัญญาเห็นสังขารตามความเป็นจริงนะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ย้อนเข้ามาโยนิโสมนสิกาน้อมเข้ามาให้ใจเรามีความรู้ความเห็นเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาของเจ้าของนี่เองนะจิตใจของเราก็จะได้ไม่ลุ่มหลงในราคะในโทสะในโมหะกำหนดดูผิวหนังที่เราหุ้มมีผ้ามีผ่อนหุ้มกายเราไว้ตะโจหนังตะโจหนังเรานุ่งห่มผ้าเพราะว่าผิวหนังบอบบางถูกลมก็ไม่ได้หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกมียุงมีมดมาไต่มาตอมนะผิวหนังเราก็ทนไม่ได้เช่นกันที่เรานุ่งผ้าเพราะว่ากันความละอายนะผ้าก็มาคอยปกป้องคอยปกปิดกันละอายเป็นของปฏิกูลผิวหนังตนเองผมไปตอนเช้าพอบ่ายพอสายผ้าที่เรานุ่งห่มเหงื่อใครที่ออกจากผิวหนังก็ปนเปื้อนนะผ้าก็มีกลิ่นนะเรานุ่งห่มตอนเช้าก็ยังสะอาดนะพอสายหน่อยผ้าก็มีกลิ่นนะกลับมาบ้านต้องซักซักผ้าไม่สามารถที่จะนุ่งห่มซ้ำได้

ยิ่งผิวหนังต้องอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันตื่นนอนก็ดีก่อนนอนก็ดีนะเพราะว่าผิวหนังมีเหงื่อมีไข่ผิวหนังเป็นของไม่สวยไม่งามเวลาตอนหนุ่มตอนสาวผิวหนังก็ดูดีนะพออายุมากขึ้น50-60ผิวหนังก็เปลี่ยนเป็นเหี่ยวเป็นย่นที่สุดแล้วคนเราต้องตายผิวหนังก็ไม่มีนะกลายเป็นดินไปเจ้าของก็เอาคืนกลายเป็นดินเป็นขี้เถ้าไปนะคนเราก็หลงว่าเป็นตัวเป็นตนนะหลงว่าเป็นของสวยของงามหลงยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรานั่งหลับตามาพิจารณาร่างกายที่พ่อแม่ให้มาให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาอันนี้เป็นยอดบุญบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามาทำสมาธิถ้าพ่อแม่เห็นว่าเรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาอาศัยที่ร่างกายพ่อแม่ให้มาพ่อแม่มีชีวิตอยู่พ่อแม่ก็จะภูมิใจถ้าพ่อแม่จากไปแล้วร่างกายเลือดเนื้อก็ยังเป็นของท่านอยู่ดีเราก็จะต้องมีความภาคความเพียรทำให้มากให้เห็นคุณค่าที่เราได้เกิดมาเห็นคุณค่าน้ำใจของพ่อแม่ที่ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตเรามาเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเลยถ้าเราไม่มีร่างกายที่พ่อแม่ให้มาผมขนเล็บฟันหนังเราเป็นนกเป็นปลาเราก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่นั้นชีวิตของเราไม่ได้ยาวนานแต่ผลบุญที่เราให้ทานรักษาศีลภาวนาจะอยู่คู่ใจเราตลอดไปเกิดกี่ชาติกี่ชาติบุญก็ตามไปมีมนุษย์สมบัติมีเทวดาสมบัติมีพระพรหมสมบัติเราประพฤติปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาละความโลภความโกรธความหลงประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์เข้าสู่ปรินิพพานไม่ต้องกลับมาแก่ไม่ต้องกลับมาเจ็บไม่ต้องกลับมาตายไม่ต้องกลับมาพักภาคจากของรักของชอบใจความโลภความโกรธความหลงหมดไปนะไม่ต้องไปรับผลกรรมใดๆนะก็เข้าสู่พระนิพพานจิตใจของตนเองก็จะได้มีศรัทธาตั้งมั่นให้ทานรักษาศีลภาวนาปรารถนามีมรรคมีผลปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานเป็นสิ่งที่เราได้มาสร้างได้มาปฏิบัติเราก็เพียรพยายามทำให้มากนั่งสมาธิแปลความตั้งใจเราก็ตั้งใจให้ใจเราอยู่กับกายนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นมาดูผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมย้อนกลับลองย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังของตนเองนั่งหลับตาน้อมเข้ามาดูตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากนะฟันบนฟันล่างมีกลิ่นมีสีนะเป็นของปฏิกูลเวลาเราปวดฟันนะฟันเป็นทุกข์มากนะต้องไปหาหมอหาแพทย์ให้ถอนพอถอนออกมาแล้วแพทย์เองหมอเองก็ไม่เก็บเจ้าของเองก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตนเองถอนแล้วก็กลัวก็ทิ้งไปลองกำหนดดูฟันของเราก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ะเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวถอนแล้วเจ้าของเองก็ยังรังเกียจนะไม่กล้าเก็บไม่กล้าไปอวดใครถอนออกมาแล้วก็มีกลิ่นนะกลัวเจ้าของเองก็รังเกียจด้วยนะต้องเอาไปทิ้งเวลานี้อยู่ในป่ากำหนดดูทันตาฟันเป็นภาระอย่างมากนะยาสีฟันหมดแล้วหมดอีกแปรงสีฟันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะฟันที่อยู่ในปากก็ยังมีกลิ่นมีสียึดไปไม่ได้กำหนดดูเห็นความเป็นจริงนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือเล็บเท้านะของตนเองนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาโลมาขนนะเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามยึดไว้ถือไว้นะก็ไม่ได้เกสาผมเส้นผมอยู่บนศีรษะนะเราก็หวงแหนพอตัดแล้วร่วงแล้วกลายเป็นดิน

0: ทรมานก็ถามนายชนะว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไหมนายชนะก็เป็นทุกคนพระเจ้าค่ะเป็นหมดแบบนี้ฮะเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บนะไปเห็นคนตายอีกนะคนตายก็ญาติที่โกงที่อ้างเราก็เศร้าหมองคนตายก็ไม่น่ามองไม่น่าดู
1: กรรมจากการค้าประเวณี
0: ที่แล้วก็เป็นตรงนักเย็นนักบุญ
1: ลุงดุดเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเบื้องหน้าของร้านนี้ดูเผินๆแล้วก็เป็นร้านอาหารธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่นะแต่จะเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนโดยเฉพาะผู้ชายเพราะที่ร้านของลุงดุดแห่งนี้มีหญิงสาวคอยให้บริการมีให้เลือกสรรอย่างมากมายเป็นที่ติดอกติดใจของพวกผู้ชายชอบที่เที่ยวกามทั้งหลายลุงดุดจะไปรับซื้อหญิงสาวมาจากลุงกับป้าสองผัวเมียคู่หนึ่งซึ่งลุงกับป้าคู่นี้มีอาชีพหาเด็ดจากทางภาคอีสานเอาลงมาเก็บกาแฟที่จังหวัดชุมพรบางนาลุงกับป้าแกไปเที่ยวตระเวนหาชักชวนหญิงสาวตามหมู่บ้านที่กันดานหน่อยว่างเว้นจากการทำนาแล้วหรืออยู่ในช่วงหน้าแล้งลุงกับป้าคู่นี้เคยไปที่จังหวัดอุดรธานีแล้วได้ไปชักชวนพรเด็กสาวหน้าตาดีอายุ22ปีผิวขาวให้ลงไปเก็บกาแฟโดยพูดจาหวานล้อมต่างๆนานาถึงเรื่องรายได้ที่จะส่งกลับมาช่วยครอบครัวจนในที่สุดพรจึงยอมไปด้วยพรคือหญิงสาวผู้หนึ่งที่อดีตเคยถูกบังคับให้ทำงานอยู่กับลุงดุดจนในที่สุดแล้วเธอก็หนีออกมาได้พรเล่าให้ฟังว่าในตอนแรกที่มีลุงกับป้าคู่หนึ่งไปชักชวนเธอให้ลงมาเก็บกาแฟนั้นภาพที่เธอคิดเอาไว้มันไม่ใช่ภาพที่โหดร้ายกับเธอขนาดนี้เธออยู่ในไร่กาแฟก็จริงแต่เป็นการถูกกักขังเอาไว้ในบ้านเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งในบ้านหลังนี้มีหญิงสาวรุ่นราวคราวเดียวกับเธออีกหลายคนประมาณเกือบ15คนเห็นจะได้ซึ่งแต่ละคนไม่รู้ที่มาที่ไปของกันและกันต่างก็ได้มาคุยกันตอนที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้พรเห็นมีบางคนร่างกายเหมือนถูกซ้อมมีรอยช้ำรอยเขียวตามเนื้อตามตัวและใบหน้ามีหญิงสาวคนหนึ่งถูกลวงมาจากจังหวัดขอนแก่นได้เล่าให้พรฟังว่าไม่มีใครจะหนีออกไปได้มันมีผู้ชายร่างใหญ่กำยำคอยเฝ้าอยู่รอบบ้าน 4-5 คนใครที่คิดจะหนีจะถูกซ้อมอย่างหนักหญิงสาวที่ถูกขังทั้งหมดจึงไม่มีใครกล้าคิดที่จะหนีออกไปเพราะหวาดกลัวกันทั้งนั้นโดยเฉพาะกลัวถูกซ้อมจนตายหลังจากผ่านไปประมาณ2วันก็มีคนมารับตัวพรกับเพื่อนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นไป5คนคนที่มารับไปนั้นเขาเรียกกันว่าลุงดุดเขาคือผู้ค้าประเวณีรายใหญ่ของลุงกับป้าคู่นี้ลุงดุดมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มดูแล้วน่าจะเป็นคนใจดีรูปร่างสูงดูภูมิฐานในแบบคนที่มีอายุหน่อยเขาเดินเข้ามาภายในบ้านที่มีหญิงสาวถูกขังเอาไว้แล้วเขาก็ยืนมองพวกหญิงสาวเหล่านั้นเหมือนกับว่ากำลังเลือกหาสินค้าอะไรประมาณนั้นพรคือหนึ่งในหญิงสาวที่ลุงดุดเลือกตอนแรกภายในใจของพรคิดว่าลุงคนนี้เขาน่าจะปลอดภัยดีพอจะเป็นที่พึ่งให้แก่เธอได้เธอคงจะรอดแล้วในครานี้แต่ปรากฏว่า มันไม่เป็นเช่นนั้นตอนที่กำลังเดินทางไปกับลุงดุดนั้นลุงบอกว่าจะให้ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารลุงแกบอกว่าจะได้เงินดีทิปดีมีที่พักที่นอนให้พรเลยหลงเชื่อพรเล่าว่าเธอนั่งรถจากจังหวัดชุมพรลงมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดทางที่นั่งรถไปนั้นนอกจากลุงดุดแล้วยังมีชายวัยชะกันอีก4 คนนั่งไปด้วยแต่ดูเหมือนพวกเขาจะใจดีเพราะหน้าตาไม่ได้บอกเลยว่าเป็นคนใจร้ายตอนที่แวะปั๊มน้ำมันพวกหญิงสาวลงไปเข้าห้องน้ำลุงดุดแกก็อนุญาตเพียงแต่ต้องมีผู้ชายคอยติดตามไปด้วยสถานที่ไปถึงนั้นเป็นร้านอาหารมีคาราโอเกะอยู่ริมทะเลแต่เมื่อวินาทีแรกที่ได้เดินเข้าไปในร้านกลับพบว่านี้คือนรกชัดๆพรเล่าว่าวินาทีนั้นของเธอน้ำตาร่วงฉับพลันโดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันหล่นออกมาทุกๆอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่ลุงดุดพูดเลยแม้แต่น้อยพรกับเพื่อนอีก4 คนถูกลุงดุดบังคับให้ค้าประเวณีในคืนนั้นทันทีด้วยความมึนงงและกลัวมากนาทีนั้นถ้าไม่ทำตามที่ลุงดุดสั่งเขาก็จะให้ผู้ชายที่เป็นคนคุมจับมาซ้อมทุบตีพรบอกว่าตอนนั้นบอกตรงๆว่ากลัวมากไม่รู้จะทำอย่างไรจะหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าตนเองไม่เคยมาที่นี่มาก่อนพรกลัวโดนฆ่าหมกป่าตายที่นี่พรตั้งสติแล้วคิดหาทางหลบหนีแต่ที่สำคัญลุงดุดแกขังเอาไว้แล้วมีคนคอยเฝ้าเอาไว้อย่างไม่ให้คลาดสายตาและที่ห้องข้างๆพอได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องครวญครางขอความช่วยเหลืออย่างน่าสงสารพรเข้าใจดีเลยว่าผู้หญิงคนนั้นต้องถูกรุมซ้อมถูกทำร้ายร่างกายอย่างแน่นอนจนในที่สุดพรกับเพื่อนๆที่ไปต้องยอมทำตามที่ลุงดุดสั่งทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดพรต้องค้าประเวณีอยู่นานหลายเดือนเงินเดือนก็ไม่เคยได้เมื่อจะทวงถามจากลุงดุดแกก็อ้างว่ายังหักค่าหัวไม่หมดแกบอกว่าซื้อพวกเรามาคนละ15,000ตอนนี้เพิ่งจะหักไปได้คนละ5,000เองพรกับเพื่อนยังพอได้อาศัยเงินจากทิปที่ลูกค้าให้ด้วยความสงสารเป็นค่าใช้จ่ายไปวันพรค้าประเวณีใช้หนี้ลุงดุดอยู่นานเป็นปีๆก็ยังใช้ไม่หมดสักทีจนในที่สุดพรมีโอกาสได้พบกับชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาได้ขอไถ่ตัวพรออกมาจากซ่องของลุงดุดแต่ภายหลังจากนั้นมาพรก็ไม่เคยพบกับผู้ชายชาวต่างชาติคนนั้นอีกเลยนี่เป็นคำพูดจากปากหญิงสาวที่เคยถูกหลอกให้มาค้าประเวณีในซ่องของลุงดุดพรเล่าว่าทุกวันนี้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของลุงดุดกับครอบครัวของแกจากหน้ามือเป็นยิ่งกว่าหลังมือเสียอีกกรรมมันได้ตามทันแล้วจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกฐานะความเป็นอยู่ไม่ได้รวยขึ้นมีแต่จมลงทุกวันลูกชายก็ติดการพนันติดยาเสพติดเป็นโรคเอสขู่บังคับไถเงินพ่อแม่ทุกวันส่วนลูกสาวก็เปลี่ยนคู่นอนเป็นว่าเล่นแถมยังโดนซ้อมโดนทุบตีอยู่เป็นประจำทั้งหมดนี้พรคิดว่ามันน่าจะคงเป็นเพราะว่าผลกรรมที่ลุงดุดได้ทำเอาไว้กับผู้หญิงที่ตนเองเคยไปทุบตีทำร้ายและบังคับให้เขาค้าประเวณี พื่อแลกกับเงินมาให้ตัวเองและครอบครัวได้มีความสุขกันทุกๆวันนับวันลุงดุดกับเมียของแกก็แก่มากแล้วลูกๆ ก็ไม่มีใครสนใจยายดีเลยแกจึงต้องไปรับจ้างที่แพปลาเพื่อหารายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆแค่พอประทังชีวิตสิ่งที่พรได้เห็นอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากชีวิตของลุงดุดคือทุกวันพระพรจะเห็นลุงดุดกับเมียของแกจูงมือกันเข้าวัดเป็นประจำลุงดุดยังมีโรคประจำตัวอีกอย่างคล้ายๆที่เขาเรียกว่าโรคเจ้ากรรมนายเวรลุงดุดมีอาการที่แขนและข้อนิ้วหงิกงอและแห้งขาวเหมือนกับว่าเนื้อบริเวณนั้นตายแล้วขาก็ไม่ดีเดินคดไปคดมาเหมือนกับว่าจะทรงตัวไม่อยู่ตอนกลางคืนเคยมีคนในบ้านของแกเล่าให้พรฟังว่าแกนอนทรมานมากนอนไม่หลับเลยจะมีอาการเจ็บปวดไปทั้งร่างกายเหมือนโดนทุบตีลุงแกเลยคิดว่าโรคเจ้ากรรมนายเวรได้มาทวงตามถึงตัวแกแล้วโดยที่ลุงดุดกับป้าก็สำนึกได้และก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าได้เคยทำอะไรลงไปกับใครบ้างทุกวันนี้ลุงดุดได้แต่อาศัยรับจ้างเล็กๆน้อยๆตามแพปลาหรือแล้วแต่ว่าใครจะมาจ้างให้ไปทำอะไรที่แกพอจะทำได้โดยที่ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครเลย

คนที่เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ต่างแสวงหาความสุขจากความคิดเป็นส่วนมากคิดว่าอย่างนั้นดีคิดว่าอย่างนี้มันจะสบายเป็นสุขทุกคนหลงความคิดตัวเองคิดว่าคิดมากๆแล้วจะเป็นสุขกินมากเที่ยวมากเล่นมากใช้เงินมากๆคิดว่าจะมีความสุขแต่ความสุขเหล่านั้นเกิดจากความคิดมากจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความสุขจอมปลอมเป็นความสุขที่หลอกลวงทุกคนให้หลงซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นการสะสมนิวรณ์คือความเศร้าหมองเร่าร้อนใจอยู่เสมอแต่ถ้าเคยทำแล้วต้องทำอีกเหมือนเราเคยคุยกับคนนี้ทุกวันแต่วันนี้ไม่ได้คุยเราจะทุกข์จะกระวนกระวายใจทุกคนทุกข์จากความคิดมากทั้งนั้นถ้าตราบใดเรายังคิดนู่นคิดนี่อยู่ยังไม่พบความสุขหรอกธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักดับทุกข์ทางใจด้วยการหยุดคิดกันเถอะแล้วจึงจะพบความสุขที่แท้จริงจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญประชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติพุทธศาสนิกชนที่มาฟังธรรมะบรรยายในการดลรงพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาบรรดาญาติโยมชาวพุทธของเราก็เป็นผู้ตื่นตัวเป็นผู้เข้าใจว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาของชาติไทยเราแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกก็เข้าใจยอมรับว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่

การแนะนำในทางปฏิบัติแล้วก็แนะนำในการดับทุกข์คือเป็นศาสนาของวิชาฉะนั้นเมื่อเราชาวพุทธซึ่งได้สืบทอดพุทธศาสนากันมาถึง 2,544 ปีแล้วก็ถือว่าเราได้ดำรงพุทธศาสนามาอย่างสมบูรณ์คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดถ้าบุคคลใดเอามาประกอบกับชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงๆเพราะว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นมรรคผลที่จะให้

ธรรมที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดถ้าบุคคลใดเอามาประกอบกับชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงๆเพราะว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นมรรคผลที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยตรงไม่ใช่ไปทางอ้อมคือให้รู้จักการทำจิตใจเพราะคนเรานี่ถ้าทำใจไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ถ้าทำใจไม่ได้ก็จะหาความสุขสงบที่แท้จริงไม่ได้เรื่องการปฏิบัติเรื่องข้อวัดปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจหลักของพุทธศาสนาซึ่งเกิดมา 2,000 กว่าปีเราก็คงจะทราบดีว่าวันที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าทำอะไรทำไมจึงตรัสรู้พุทธเจ้ารู้อะไรแล้วเมื่อพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแสดงเรื่องอะไรแสดงเพื่ออะไรตอนนี้เราชาวพุทธเราจะต้องทำความเข้าใจว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นแก่นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนซึ่งนำมาเป็นประโยชน์ต่อโรคอย่างมากฉะนั้นการคำสอนพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนให้คนเป็นแค่คนดีอย่างเดียวไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีแค่ชาติเดียวสอนให้คนบรรลุเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมอันแท้จริงสอนให้คนละกิเลสเป็นด้วยเมื่อก่อนคนเราเนี่ยไม่รู้จักคำว่าละกิเลสไม่รู้จักการละความโกรธไม่รู้จักการละความโลภไม่รู้จักการละความหลงเมื่อพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องกิเลสเรื่องของจิตพระองค์ทรงบรรลุธรรมเรื่องของจิตก็แสดงว่าไม่มีอะไรนอกเหนือจากจิตแล้วไม่มีอะไรเพราะคนเราทุกวันเนี่ยที่ห้ำหั่นกันทุกวันเนี่ยจริงดีจริงเด่นเอารัดเอาเปรียบโกหกหลอกลวงทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายในจิตใจก็ดีข้างนอกก็ดีเนี่ยมันมาจากกิเลสตัวโรคตัวอยากแล้วก็เมื่อตัวโรคตัวอยากเนี่ยไม่ได้ดังใจมันก็เกิดความพยาบาทความโกรธกันเบียดเบียนกันและความที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยเป็นคนหลงไม่มีสติมีสติอ่อนมากคือไม่รู้จักขันธ์ห้าไม่รู้จักว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วจะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะดับทุกข์ดับความเร่าร้อนใจแต่ถ้าเราได้มาคิดถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีวิชาที่สอนเราอยู่แล้วแต่เพียงพวกเราไม่ได้นำมาปฏิบัติเท่านั้นเองคือเข้าใจคุณค่าของการปฏิบัติน้อยไปเท่านั้นเองแต่ถ้าหยิบยกมาปฏิบัติให้เราได้เกิดสติสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าคนที่เดินไปเดินมาอยู่ทุกวันเนี่ยเดินด้วยความหลงเท่านั้นเดินด้วยความโลภเดินด้วยความโกรธความหลงเดินด้วยความเร่าร้อนเท่านั้นเลยเขาไม่ได้เดินด้วยสติเลยเขาเดินตลอดชีวิตเขาเดินหาอะไรไม่ได้ตลอดชีวิตความแก่ความเจ็บความตายก็เข้ามาครอบงำเขาอยู่ทุกลมหายใจเขาก็เดินไปเดินมาเดินไปอยู่เนี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าตัวเขานั่นน่ะไม่รู้จักตัวเองแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงค้นหาตัวเองพบตรงค้นยังไงรู้ว่าคนเนี่ยเกิดมาด้วยความไม่รู้เกิดไม่รู้แก่ไม่รู้เจ็บไม่รู้ตายว่ามันทุกข์แค่ไหนมันยากลำบากไหมพุทธเจ้าทรงค้นหาจิตพระองค์พบค้นหาจิตที่ออกไปข้างนอกค้นจิตที่มันเที่ยวไปคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตคิดเรื่องโลภโกรธหลงรักชังเรื่องคนโน้น

คนนี้พระองค์ทรงหยุดจิตพระองค์ได้คนพบคนแล้วพระองค์จึงทรงใช้จิตตัวนั้นเองใช้จิตของพระองค์ในการพิจารณาจึงเกิดปัญญาซึ่งมองเห็นขันธ์ 5ทั้งหมดสามารถที่จะแยกเรื่องกายเวทนาจิตธรรมออกไปเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นส่วนจนลงพระใจรับว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนคือเรื่องจิตนี้พระองค์ทรงสอนให้รู้ว่าจิตเนี่ยไม่มีตัวตนคิดเนี่ยไม่มีตัวตนแต่มันมีทั้งดีและทั้งชั่วทั้งสุขและทั้งทุกข์ไอ้ไม่มีตัวตนเนี่ยมันร้ายกว่ามีตัวตนมันจับต้องไม่ได้เนี่ยมันร้ายมากฉะนั้นจึงว่าต้องอบรมปัญญาอบรมสมาธิอบรมสติอบรมศีลต้องอบรมเขาให้รู้เรื่องให้จิตพวกนี้รู้เรื่องอย่าได้เที่ยวคิดไปข้างนอกอย่าให้จิตของเราเนี่ยฟุ้งซ่านเรื่องมันคนขาดสติใจลอยฉะนั้นพระองค์จึงทรงใช้อานาปานุสติเริ่มต้นดูง่ายมากเลยที่ไม่ให้จิตใจของคนเลื่อนลอยไปโน่นไปนี่เพราะทุกคนถ้าไม่มีอานาปานสติคือไม่มีสติกำกับตัวเองแล้วใจก็จะคิดโน่นคิดนี่ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันจึงได้จับยากมันจึงได้จับให้อยู่เฉยๆยากเวลาโกรธก็ห้ามไม่ได้เวลาโลภก็ห้ามไม่ได้เวลาคิดก็ห้ามไม่ได้มันก็เลยฟุ้งซ่านวุ่นวายทุกวันนี้จริงๆว่าคนเราทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะอะไรทะเลาะเพราะห้ามความคิดไม่ได้ห้ามไม่ได้แถมยังทะเลาะกันไปถึงโรงถึงศาลโอ้ต้องฟ้องร้องกันเป็นคดีความกันไปจนถึงศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเพราะอะไรเพราะความคิดมันห้ามไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะห้ามความคิดไอ้ตัวโรคตัวนี้ตัวโกรธตัวนี้มันไม่มีตัวตนแต่มันปรุงแต่งเอาเรื่องเอาราวเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายไม่ยอมแพ้ใครเพราะมันยึดว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นของมันมันยึดว่าผมคนเล็กมันหนังเราเนี่ยได้อายุมาได้ชื่อเสียงมาได้ชีวิตมามันยึดว่ามันเป็นของมันอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะเป็นอวิชชาเพราะไม่รู้จักตัวเองนั่นเองมันก็เลยต้องหาเรื่องเก่งกว่าคนอื่นหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นมันจึงเป็นปัญหาหัวใจของทุกวันนี้มันจึงไม่ได้มีความสุขสงบเพราะว่าตรงนี้เราตามจิตของเราไม่ทันที่คนไปถามหลวงพ่อชาหลวงพ่อปฏิบัติทำไมทำกรรมฐานทำไมปฏิบัติทำไมแล้วจะได้อะไรปฏิบัติทำไมจะได้อะไรถ้าจะปฏิบัติทำไมปฏิบัติเพื่ออะไรและจะได้อะไรผมพระชาก็ตอบกับโยมกินข้าวทำไมทำไมจะต้องกินทำไมจะต้องกินข้าวจะกินข้าวทำไมกินแล้วเป็นยังไงโยมบอกจริงนะใช่มันต้องกินกินแล้วมันเป็นยังไงคือคำตอบของผู้ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจาก็ตอบให้เห็นชัดเลยว่าชีวิตคนเราต้องการความสุขใช่ไหมต้องการความสงบใช่ไหมต้องความสมบูรณ์ในชีวิตใช่ไหมทุกคนไม่อยากจะน้อยหน้าใครทุกคนไม่อยากจะมีทุกข์คนไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเร็วไม่อยากแก่เร็วไม่อยากมีโน่นมีนี่ทุกคนต้องการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมนุษย์สมบัติทุกอยากเห็นสมบัติของตัวเองเกิดขึ้นอยากเห็นลูกมีสมบัติอยากเห็นภรรยาสามีมีสมบัติอยากเห็นญาติพี่น้องอยากเห็นสมบัติคืออยากได้เป็นมนุษย์สมบัติแต่สมบัติภายในนั้นคนไม่เข้าใจว่าไอ้สมบัติภายนอกในความจริงมันมาจากสมบัติภายในพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นพุทธเจ้าเพราะอะไรไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเพราะการยกย่องไม่ได้มาเกิดได้อย่างนั้นพุทธเจ้าได้จากภายในมาได้จากการสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญบารมีมาครบสมบูรณ์ด้วยการสร้างบารมี
พระองค์ได้จิตที่สมบูรณ์เป็นอริยทรัพย์ภายในมาจึงได้มาเป็นพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราได้มนุษย์มาเนี่ยเราก็ต้องได้มาจากการสร้างความดีมาจากอดีตได้พ่อดีได้แม่ดีได้ญาติดีได้ประเทศได้บ้านที่อยู่ที่อาศัยดีเพราะมันมาจากจิตของเราที่เราสร้างของเรามาถ้าเราคิดไม่ดีแหละคิดไม่ดีคือทำไม่ดีถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยในชาตินี้ถ้าเราสร้างตัวไม่ดีอย่างคนคิดเป็นอกุศลอย่างเงี้ยคิดทำบาปอย่างเงี้ยคิดผิดศีล5อย่างเงี้ยฆ่าเขาก็ดีรักเขาก็ดีผิดประเวณีเขาก็ดีหรือพูดหลอกลวงเขาก็ดีหรือว่าค้าขายของเสพติดก็ดีหรือมัวเมารุ่มหลงของเสพติดก็ดีมันก็กลายเหมือนเราทำมาไม่ดีเราสร้างมาไม่ดีแต่เราสละละหมดพยายามคิดดีพยายามทำดีว่าไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนเพราะกายวาจาใจเราแล้วเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะกายวาจาใจเราเราจะพยายามรักษาใจเราไม่ให้มันพลาดพลั้งจากการเบียดเบียนคนอื่นด้วยการไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติเขาไปเบียดเบียนลูกผัวเมียเขาผัวเขาเมียเขาไปเบียดเบียนทำให้เขาเสียทรัพย์หรือไปเบียดเบียนให้เขาเข้าใจลุ่มหลงผิดหรือไปเบียดเบียนให้เขาต้องไปในทางอบายมุขดังนั้นถึงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องนำมาใช้กันในยุคนี้แล้วเพราะยุคนี้เป็นยุคของความคิดเร็วยุคไฮเทคยุคเทคโนโลยีเนี่ยคนจะร้อนใจมากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะเราอยู่บ้านนอกเนี่ยเราอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งน้ำแข็งไม่ต้องพึ่งพัดลมไม่ต้องพึ่งแอร์แต่เรากลับเย็นนั่งสบายนอนสบายกินก็อิ่มนอนก็หลับทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะดูอะไรก็สบายมันเป็นธรรมชาติที่น่าอยู่ชีวิตไม่เคยคิดจะมาโดดตึกตายไม่เคยคิดจะมากินยาตายไม่เคยคิดจะมาฆ่าคนโน้นข้างนี้อยู่กับธรรมชาติทำไมจึงมีความสุขแต่พอเรากลับเข้ามาอยู่ในที่สังคมที่เจริญด้วยเทคโนโลยีมีพัดลมมีตู้เย็นมีโทรทัศน์มีแอร์มีอะไรไปไหนสะดวกสบายแต่เรากลับคิดไม่ดีเรากลับคิดกับตัวเองไม่ดีคิดกับสังคมไม่ดีกลายเป็นคนคิดมากไปเลยบางคนทำร้ายตัวเองบางคนทำร้ายคนอื่นนี่คือเราไม่ได้อยู่กับธรรมะเราไม่ได้อยู่กับธรรมชาติของตัวเองเราไม่ได้ค้นหาความสุขสงบที่ใจของเราเราต้องกลับกันมาหาตรงนี้ให้ได้พุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อพระภิกษุบวชใหม่เนี่ยพระภิกษุพุทธเจ้าทำไมจึงสอนพระภิกษุเพื่ออะไรบอกภิกษุให้ฉันยาดองด้วยน้ำมูกเน่ามีสมอมีคำป้อมอยู่โคนไม้อยู่ในป่าอยู่ในเรือนร้างว่างเปล่าน้นคนไม้น้นป่าน้นเรือนร้างป่าน้นถ้ำพระองค์สอนให้ไปหาที่สงบให้ไปหาธรรมชาติเพื่ออะไรเพราะรู้ว่าพระนี่มาจากความวุ่นวายจากครอบครัวท่านต้องการให้ไปอยู่กับความสงบถ้าใจสงบแล้วก็การฝึกฝนตัวเองเกิดพลังฐานขึ้นมาฌานขึ้นมาเนี่ยสามารถจะลึกชาติได้ทั้งที่คนเนี่ยเป็นลูกชาวไร่ชาวนาลูกเกษตรกรไม่รู้เรื่องสมาธิเลยแต่พอพระพุทธเจ้าชี้ว่านั่นไปอยู่โคนไม้นะนั่นไปอยู่ป่านั่นไปอยู่เรืองร้างความสงบวิเวกเกิดขึ้นเลยไม่ภาวนาก็ไม่ได้ไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ระลึกถึงพระธรรมก็ไม่ได้ไม่ระลึกถึงพระสงฆ์พระอรหันต์ก็ไม่ก็จะระลึกถึงคนดีเลยพยายามทำจิตให้ปราณีตเลยเพราะว่าที่เรือนร้างว่างเปล่านี่มันน่ากลัวที่ป่าช้านี่มันน่ากลัวที่โคนไม้นี่มันวิเวกที่ป่าที่ถ้ำจิตมันก็เลยรวมรวมอะไรรวมเกิดความสงบเป็นเอกคตาขึ้นมา
ใจก็สว่างจิตก็สว่างสิ่งใดไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็เห็นบางองค์ระลึกชาติได้นับไม่มีประมาณเลยตามพระพุทธเจ้าเช่นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระอรหันต์ต่างๆเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยกายว่าจิตดวงนั้นพัฒนาขึ้นมาจากที่ไม่รู้อะไรเลยจากที่ไปอยู่ท้องทุ่งทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยพอมาอยู่ตามหลักธรรมพุทธเจ้าจิตกับสงบรู้เรื่องของบุญบาปรู้เรื่องของสวรรค์นรกรู้เรื่องของกรรมเวรจึงได้เชื่อว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่รู้ทุกอย่างในโลกนี้สิ่งที่คนไม่รู้พุทธเจ้าท่านรู้มากเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงเชื่อเรื่องของกฎของความการปฏิบัติก็เลยอยากให้คนอื่นรู้บ้างต้องการให้คนอื่นปฏิบัติบ้างตอนนี้ก็รู้วิธีปฏิบัติก็พยายามให้คนอื่นเดินจงกรมให้เป็นนั่งสมาธิให้เป็นสอนง่ายๆวันนี้ทำใจเฉยๆซะเช่นดูลมหายใจเนี่ยง่ายมากเลยไม่ต้องทำอะไรเลยก่อนนอนเนี่ยถ้าไม่หลับก็หลับตาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอย่าให้จิตของเราลืมตัวเองเดินก็อย่าลืมตัวเองนั่งก็อย่าลืมตัวเองนอนก็อย่าลืมตัวเองกินคิดนึกกับอย่างให้นึกถึงตัวเองว่าเราอยู่ตรงนี้นะตัวตนเนี่ยจับได้จับต้องได้จริงแต่ตัวตนนี่มันก็เสื่อมได้นะไม่ใช่เสื่อมไม่ได้แต่จิตเนี่ยจับต้องไม่ได้แต่เราจะรู้ได้ก็เพียงว่าเราต้องฝึกปฏิบัติเราต้องสร้างสติของเราขึ้นมาให้เด่นชัดแล้วเราก็จะตามดูจิตของเราได้จิตเราคิดอะไรจิตเราสงบมากสงบน้อยจิตเราคิดดีคิดชั่วจิตเราโลภโกรธหลงก็จะตามดูจิตทันพอการเข้าถึงจิตนี่เรียกว่าเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาได้เลยว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องจิตคนไม่เคยเห็นคนไม่เคยรู้คนที่พิสูจน์ไม่ได้ต้องมาพิสูจน์แบบนี้อย่างทุกวันในชาวต่างประเทศโยมพิสูจน์อะไรพิสูจน์อะไรเขามาฝึกกรรมฐานเขามาอ่านพระไตรปิฎกจบแล้วเขาก็มาฝึกจิตของเขาให้อยู่เป็นหนึ่งพยายามดับสมุทัยไม่ให้จิตคิดนอกกายให้จิตอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังนี่เองเมื่อฝึกอย่างนี้แล้วได้ทุกคนเลยทุกคนเข้าใจพุทธเจ้าได้หมดเลยนะการเผยแพร่พุทธศาสนาแบบวิธีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเห็นผลได้ในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะจิตตัวเองสงบแล้วก็ย่อมรู้ความจริงฉะนั้นการเผยแพร่พุทธศาสนาให้แก่ลูกหลานพวกเราเนี่ยเราก็เผยแพร่ด้วยการให้เขาอ่านให้เขาเรียนแต่ที่สุดแล้วต้องให้เขาทำเมื่อเขาทำเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะรู้ธรรมอันนี้เพราะธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของที่เราจะต้องฝึกให้เกิดขึ้นพอมาเข้าหาเรื่องจิตได้เนี่ยทุกอย่างลงตัวที่จิตหมดพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูยุตยานรู้แจ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดินฟ้าอากาศสวรรค์นรกรู้ได้ทุกชั้นทุกมุมเนี่ยพระองค์ก็รู้มาจากจิตของพระองค์นั่นเองเราเป็นบุคคลหนึ่งที่เกิดมาในพุทธศาสนาคิดว่าเราควรจะเรียนรู้ตรงนี้เพราะตรงนี้ไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรฉะนั้นเราต้องมีความเพียร นะเราเพียงเราไม่มีความเพียรความพยายามเนี่ยมันไม่สำเร็จการเรียนธรรมะนี่ต้องขยันเราก็ต้องเสียสละเวลาเหมือนกันบางครั้งอย่างเนี้ยบางครั้งเราก็ต้องหาวิธีการปฏิบัติของเราให้มันเวลาเราอยู่ว่างๆเรานอนไม่หลับอย่างเงี้ยเราก็ฝึกของเราเลยถ้าวันไหนนอนไม่หลับวันนั้นถือว่าวันดีของเราเราไม่ทำอะไรเราไม่ไปคิดฟุ้งซ่านอะไรวันไหนนอนไม่หลับไม่ต้องมากินยานอนหลับเลยเราทำสมาธิเลยนั่งสมาธิเลยนั่งเอามือขวาทับมือซ้ายดูลมหายใจของเราดูตัวเองให้จิตคิดออกนอกกาย
หายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทหรือผมเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนพอเรานั่งไปแล้วพยายามน้อมให้เห็นกายตัวเองนั่งอยู่มันเมื่อยเราก็เอ้ามันไม่ไหวแล้วเราก็ค่อยๆนอนนอนก็นอนทำอย่าเพิ่งหลับนะถ้าหลับไปแล้วเราวันนี้ก็ผ่านไปไม่ได้อะไรบางครั้งการที่เรานอนไม่หลับหรือที่เราปวดเราเมื่อยเราไม่สบายกายสบายใจเนี่ยบางครั้งก็เป็นโอกาสในการสร้างบุญบารมีพระบางองค์เลยโยป่วยแล้วนั่งกรรมฐานดีบางผู้ปฏิบัติบางคนนะป่วยแล้วนั่งกรรมฐานยิ่งป่วยยิ่งนั่งยิ่งป่วยยิ่งนั่งโอ้พอไม่ป่วยก็ไม่นั่งบอกว่ามันไม่เห็นทุกข์มันไม่เห็นทุกข์แต่พอป่วยขึ้นมาแล้วก็ชอบทำกรรมฐานด้วยความเจ็บปวดบอกมันได้สติดีได้สมาธิดีนั่นคือตามหลักของพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าการเห็นทุกข์นั่นคือการเห็นธรรมการเห็นธรรมนั่นคือการเห็นทุกข์ก็แสดงว่าร่างกายคนเราเนี่ยเป็นธรรมะหมดเลยร่างกายคนเราเนี่ยเป็นธรรมะหมดแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเราก็เลยไม่รู้ธรรมฉะนั้นเราต้องรู้ธรรมก็คือการรู้จักตัวเราอย่างเงี้ยเราสลดใจเห็นตัวเราว่าเอ้ยผมงอกแล้วเนี่ยเราก็สลดใจฟันเราปวดก็สลดใจมันหักหลุดไปก็สลดใจพอเจ็บทีนก็รู้สึกความเจ็บความไข้เนี่ยมาถึงเราเราเจ็บไม่หายก็ต้องตายแสดงว่าตัวเราเนี่ยก็ค่อยเข้าถึงธรรมะแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปหาธรรมะที่วัดไหนธรรมะที่วัดกายวาจาใจเราก็เริ่มมีสติและเรียกว่าสลดใจโดยการน้อมมาประพฤติปฏิบัติดังนั้นเรื่องธรรมะของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่นำมาใช้กับชีวิตของเราโดยตรงพุทธศาสนานี่ไม่ได้เป็นสอนเพื่อให้เอาพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้กราบไหว้อย่างเดียวหรือไม่ได้เอาพระไตรปิฎกมาเก็บไว้ในตู้ให้ดูอย่างเดียวแต่คำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการให้ทุกคนรู้จักกายวาจาใจรู้จักจิตตัวเองรู้จักความโกรธเกลียดรักชังของตัวเองถ้าคนเรารู้จักความสงบก็จะรู้จักความโกรธเกลียดรักชังตัวเองท่านบอกว่าถ้ารู้จักกิเลสตัวเองนี่คือการดับทุกข์เป็นแต่เมื่อเราไม่ได้ฝึกแล้วเนี่ยจะไปพูดเลยเขาไม่เข้าใจคนก็มาถามหลวงพ่อชาบอกว่าพระเซนมาถามพระชาบอกว่าใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้หลงหลวงพ่อชาบอกอวิชชาเป็นผู้หลงและอวิชชาเป็นผู้หลงและหลงทำไมและหลงทำไมเพราะมันไม่รู้เพราะมันไม่รู้มันจึงได้หลงดังนั้นถ้าเรารู้เนี่ยมันก็จะไม่หลงเราได้อยู่กับกายของเราไปเนี่ยเราจะไปไหนเราอาศัยกายเหมือนรถเหมือนเรือเหมือนบ้านทุกวันเราเนี่ยหลงอาศัยกายตัวเองทุกวันเนี่ยนะคนเราหลงอาศัยกายตัวเองมันคิดดีอย่างเดียวว่ากายเราเนี่ยจะต้องแข็งแรงจะต้องไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องมีกินมีใช้จะต้องมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองเราอาศัยกายเราเนี่ยแบบไปยกย่องอย่างเดียวยกย่องกายเราดีอย่างเดียวแต่เราไม่เคยมาพิจารณาว่าที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเขามีอะไรที่จะได้ประโยชน์กับจิตของเราบ้างเขาจะทำอะไรให้เราได้บ้างแต่ถ้าเราไม่เอามาประพฤติปฏิบัติมาพิจารณาเป็นกรรมฐานมาพิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์เราจะไม่ได้กายนี้ตัดสรู้เลยจะไม่ได้กายนี้เป็นเครื่องรู้เลยแต่ถ้าเกิดฉลาดเรามาประพฤติปฏิบัติเราได้เอากายนี้ที่อาศัยเนี่ยที่ต่อไปเราจะต้องทิ้งเนี่ยอีกไม่ถึง100ปีเราจะต้องทิ้งกายเนี่ยเราคนฉลาดก็คือเอากายเนี่ยมาปฏิบัติทำไมท่านถึงต้องว่ากรรมฐานมันอยู่ที่ตัวเรา
กายมันเป็นกรรมฐานนะ

ผมโลมาขนนะขาลึกทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาลึกกายมันเป็นกรรมฐานเป็นธรรมะเรียนได้ด้วยสมัยก่อนนี่พอบอกว่าพอกรผมมาเพียงเห็นผมตัวเองหลุดเท่านั้นเองสำเร็จเป็นโสดาบันเลยจิตยอมรับเลยว่ากายเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยกายเนี่ยมันเป็นทุกข์เลยพอกรจริงๆสำเร็จสกิทาคากรจริงๆเป็นอนาคากรผมยังไม่ทันหมดเป็นพระอรหันต์เพราะอาศัยกายเป็นที่ปฏิบัติปฏิบัติบนที่ศักดิ์ตัวเองนี่เองปฏิบัติตรงนี้ก็คือการเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองแต่ที่จริงกายเนี่ยเอาไปไม่ได้นะเอาไปนิพพานไม่ได้เอาไปสวรรค์ไม่ได้เอาไปนรกไม่ได้มันต้องเอาจิตไปแต่กายกลับมีประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างใหญ่หลวงกายมีประโยชน์ในการสร้างบารมีอย่างใหญ่หลวงพระองค์ก็อาศัยกายในสร้างบารมีนะสายกายสร้างบารมีอย่างชาติต่างๆที่พระองค์สร้างบารมีตั้ง10ชาติ500ชาติเนี่ยอย่างแต่ละชาติในพระองค์จิตของพระองค์ดีพระองค์ก็เอากายเนี่ยสร้างบารมีอย่างบางชาติเนี่ยบำเพ็ญตบะเอากายตัวเองเนี่ยไปบำเพ็ญให้ทานให้ถึงจะไม่มีอะไรเหลือเลยอาศัยกายสร้างบารมีจิตของพระองค์มีปัญญาก็อาศัยกายสร้างบารมีเพราะได้กายดีแล้วได้กายดีได้วัตถุเนี่ยสร้างบารมีอย่างพระเวสสันดรเนี่ยเอากายสร้างบารมีอาศัยโลกมนุษย์สร้างอย่างชาติที่เป็นแต่ละชาติละชาติ10ชาติเนี่ยพระองค์ทรงใช้อุบายในการเอากายเนี่ยมาสร้างบารมีสร้างจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จที่ไหนไม่ได้สำเร็จที่กายนะกลับสำเร็จที่จิตเพราะจิตเนี่ยมันท่องเที่ยวมันพาการท่องเที่ยวของจิตเนี่ยถ้าในชาตินี้ทำดีเนี่ยจิตมันก็จะท่องเที่ยวไปในสิ่งที่ดีแต่ถ้าชาตินี้เราไม่ได้ทำดีนะจิตก็จะท่องเที่ยวแต่เรื่องคิดไม่ดีมันก็จะไปตกไปเกิดได้กายไม่ดีได้กายไม่ดีมันก็จะพาเกิดทุกข์อย่างเดียวพอได้กายไม่ดีดังนั้นถึงว่าทำไมคนจึงมีปัญญาอ่อนทำไมจึงมีคนปัญญาอ่อนเขาบอกว่าคนปัญญาอ่อนนี่เมื่อก่อนมันปัญญาแก่มันแก่มากพระเจ้าบอกมันเป็นคนไม่เชื่อใครมันเป็นคนหัวดื้อหัวรั้งมันจะกินเหล้ามันจะเล่นไพ่มันจะเอาอะไรก็ทำได้ทุกอย่างถือว่ากูเกิดมาเนี่ยกูใหญ่ที่สุดกูสำคัญที่สุดชีวิตนี้เป็นของกูมันจะไม่เชื่อใครเลยไม่มีเหล้ากูก็ไปหาซื้อไม่มีเหล้ากูก็ทำกินให้มันเมาของกูจะเป็นไงกินแข่งกันเล่นแข่งกันคนพวกนี้ไม่ใช่คนหัวไม่ใช่คนปัญญาอ่อนเมื่อทำอย่างนี้สะสมจิตตัวนี้แล้วมึนเมาเร่าลุ่มหลงแล้วเมื่อแตกกลับตายไปแล้วจึงไปลงนรกแล้วกลับมาเกิดจึงมากลายเป็นคนปัญญาอ่อนแล้วก็เป็นคนที่น่าสงสารเราไปว่าเขาไม่ได้เลยไปว่าเขาไม่ได้เราต้องกลับสงสารอย่างเดียวว่ามันเป็นกรรมของเขาที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่เราเข้มแข็งเนี่ยเราไม่ได้เอากายนี้ทำความดีเท่านั้นเองแต่เอากายกินเหล้าซะนี่ไอ้จิตตัวนี้มันเป็นผู้นำที่มันพาไปไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าถึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถานคนคือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ประเด็นทุกข์ตัวนั้นก็คือว่ามีเวลาแล้วตอนนี้มีเวลาแล้วนอนมีเวลาแล้วนั่งมีเวลาแล้วกินมีเวลาแล้วก็จะต้องคิดถึงความตายว่าคนเรานี่จะอยู่ได้กี่ปีเราไม่ตกคำนวณนะคนเราสมัยนี้มันจะอยู่ไม่เจ็บไม่ป่วยมันอยู่ได้สักกี่วันอยู่ไม่แก่จะอยู่สักกี่ปีอยู่ไม่เจ็บจะอยู่ได้สักกี่ปีอยู่ไม่พัดพรากจากของรักเลยไม่มีใครตายจากกันเลยเนี่ยเราจะอยู่ได้สักกี่ปีพี่จะไม่จากน้องน้องจะไม่จากพี่
ผัวจะไม่จากเมียเมียจะไม่จากผัวไม่จากเพื่อนไม่จากอะไรมันจะอยู่ได้เท่าไหร่ชาติดูคำนวณกายของเราความจริงแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ได้ตรงความที่เราต้องการจึงนั้นจึงว่าเราได้มนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติได้จะไปต่อสวรรค์สมบัติและจะไปต่อถึงนิพพานสมบัติคนไปเป็นเทวดาไม่ได้ไปเอากายไปนะสร้างกุศลบารมีคนเป็นลมไม่ได้เอากายไปนะสร้างฌานบารมีคนจะไปนิพพานไม่ได้เอากายไปนะสร้างจิตให้ละให้สลัดให้ปล่อยให้วางให้เป็นเพราะจิตเนี่ยมันเป็นคนที่มีอะไรมันจะสะสมไปเห็นอะไรก็จะเก็บมาคิดไปได้ยินอะไรก็จะเก็บมาคิดมันจะยึดในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ความมันจะเป็นนักสะสมนะจิตมันปล่อยวางไม่เป็นถ้าไม่เรียนธรรมะแล้วจิตไม่เคยปล่อยวางไม่เคยให้อภัยเมื่อเราอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกธรรมะเนี่ยพี่กับน้องหรือผัวกับเมียเนี่ยไม่เคยให้อภัยกันนะเอาแพ้เอาชนะกันพูดอะไรไม่ถูกหูก็เถียงกันทะเลาะกันเราก็ถือว่าเราแน่มันไม่เคยให้อภัยกันเพราะจิตมันจะเก็บมาว่าเป็นตัวตนเป็นการสะสมแต่พอเราปฏิบัติธรรมแล้วมันรู้สึกว่าพอพิจารณาร่างกายว่าผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเนี่ยเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำเป็นไฟเป็นลมตายแล้วก็ไม่ใช่ของเราเป็นเท่าเป็นฐานพอคิดนี้บ่อยๆมันก็เลยสละระวางเป็นพออยู่ด้วยกันใครว่าอะไรมันรู้สึกว่ามันอยู่ที่ปากเขาอยู่ที่ใจเขาเราจะไปคิดทำไมคิดไปกระทุ้งเปล่าๆอยู่กันไปมันก็ต้องมีเรื่องอย่างนี้คือการปล่อยวางเกิดขึ้นทันทีพอรู้จักจิตตัวเองนั่นแหละปล่อยวางเป็นแต่ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นว่าเราดีกว่าคนอื่นมันจะไม่จบเลยมันจะคิดอยู่นี่เอาเป็นตัวเองดีกว่าคนอื่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมครูที่น่ายกย่องที่สุดในโลกพระองค์ไม่ได้สอนคนไม่ได้สอนคนประเภทเดียวพระองค์ทรงสอนคน4ประเภทเลยคนจะอยู่ระดับไหนพระองค์ทรงเมตตาหมดแม้แต่คนจนแค่ไหนคนพิการแค่ไหนคนอยู่ระดับไหนพระองค์ทรงเมตตาว่าอย่าได้แบ่งชั้นวรรณะพระองค์สอนให้เป็นคนแบ่งชั้นวรรณะเลยสอนให้คนอยู่กันได้อยู่กันแบบญาติอยู่กันแบบเพื่อนมีศาสนาไหนมีศาสดาใดที่สอนให้คนเราไม่แบ่งบ้างพระองค์สอนว่าไงบุญบาปไม่ได้อยู่ที่การไม่ได้อยู่ที่ชั้นวรรณะบุญบาปสวรรค์นรกมันอยู่ที่ใจคิดถ้าใจคิดดีเนี่ยใจคิดดีเนี่ยถือจะเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับสังคมว่าคนนี้เป็นคนต่ำเป็นคนโง่เป็นคนฉันไม่มีอะไรแต่จิตเขาคิดดีบอกคนนั้นน่ะจิตสูงคนนั้นน่ะบุคคลที่น่ายกย่องน่าเคารพแต่คนที่มีฐานะดีแต่งตัวแต่งเนื้อดีมีความรู้ดีแต่จิตคิดต่ำถ้าบอกว่านั่นต่ำมันจิตนั่นต่ำตายเมื่อไรก็ไปต่ำเท่านั้นเลยพระองค์จึงทรงว่าอย่าได้ไปถือสาหาความกันเลยเพราะความรู้สึกของคนเราเนี่ยคิดนานาจิตตังซึ่งคนเราเนี่ยมันคิดชั่วคิดดีไม่ต่างกันแต่สิ่งที่จะคิดให้มันพัฒนาขึ้นก็คือต้องอาศัยการฟังธรรมปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าก็จะเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีขึ้นมาได้ดังนั้นจึงว่าเราจึงยกย่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูที่มีเมตตายิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่ได้สอนให้คนแตกแยกกันเลยพระองค์ไม่สอนให้คนโกรธกันนะไม่สอนให้คนโกรธกันเลยไม่สอนให้คนตำหนิติเตียนกันเลยอย่างที่หลวงพ่อมั่นว่าไงบอกคนที่จ้องตำหนิติเตียนคนอื่นไม่ดีบอกว่าเขาน่ะทุกข์แล้วเขาทำทุกข์ให้ตัวเองแล้วคนที่ตำหนิติเตียนคนอื่นนั้นว่าไม่ดีนั้นเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่คนที่ตินั้นน่ะคนทำบาปกลายว่าบาปมันอยู่ที่คนติซะแล้ว
แต่คนกับสรรเสริญคนอื่นยกย่องคนอื่นนั้นเขากำลังทำบุญ เขากำลังทำบุญกุศลของเขาฉะนั้นเรื่องจิตคนเราเนี่ยความเป็นจริงแล้วควรฝึกให้เป็นนะควรมีเวลาฝึกให้มากเพราะคนเราไม่รู้หรอกว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนนะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนโรคภัยไข้เจ็บทุกวันเนี่ยเราก็ไม่ควรจะประมาทกันรวมควรเข้าวัดควรถือศีลฟังธรรมควรประพฤติปฏิบัติควรปู่ย่าตายายเราก็ตายไปแล้วใช่ไหมปู่ย่าเราตายายก็ตายไปแล้วตายกันไปมากรับไม่ทวนแล้วเขาก็จะได้รอบุญกุศลพวกเราบ้างถ้าเราไม่เป็นที่พึ่งของตัวเราได้ปู่ย่าตายายที่ตายไปก็ถือว่าตายไปเปล่าเลยแต่ไปเป็นเปรตอยากจะรับบุญกุศลกับลูกหลานก็ไม่มีโอกาสจะได้รับเลยแต่สมัยก่อนนี่คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถอุปถัมภ์ตามไปดูจิตของญาติตัวเองที่อยู่ในนรกได้สามารถไปแผ่เมตตาให้มีความร่มเย็นได้รับกุศลมาโมทนาได้เพราะเรื่องการประพฤติปฏิบัติได้เป็นเรื่องช่วยตัวเราและช่วยหมู่ญาติของเราได้มากเลยสังคมทุกวันนี้วุ่นวายเพราะอะไรโยมเราฟันธงไปเลยสังคมวุ่นวายนี่เพราะว่าคนไม่รู้จักลมหายใจตัวเองคนไม่รู้จักจิตตัวเองถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราจะคิดอย่างนั้นนะโยมเพราะสังคมทุกวันนี้ที่วุ่นวายจิตใจวุ่นวายเพราะคนไม่รู้จักตัวเองไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมทำไมจึงฆ่าผัวฆ่าเมียฆ่าพ่อแม่ทำไมจึงโดดตึกตายทำไมจึงกินยาตายเพราะเขาไม่รู้จักจิตของเขาเองแต่ถ้าเขามารู้จักลมหายใจของเขาเองนะโอ้โหลมหายใจดีกว่าจะหายากเลยแม้แค่มีลมหายใจเนี่ยนะหายใจไม่เข้าเลยก็ตายนะหายใจไม่ออกนี่ก็ตายนะมันตายง่ายกว่าโดดตึกตายอีกแค่เรานอนไม่ตื่นไม่หายใจเนี่ยไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันไปแล้วคนปฏิบัติธรรมจึงไม่คิดเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นเพราะรู้เรื่องลมหายใจแค่ดูว่าลมหายใจเข้าไม่ออกลมหายใจออกไม่เข้านี่ตายง่ายจังคนไม่ต้องไปฆ่าเลยไม่ต้องไปกินยาตายไม่ต้องไปทำอะไรแสดงว่าคนเราเนี่ยมันเปราะบางมากเพราะร่างกายไม่ได้ทำได้เหล็กได้ไม้ได้ปูนเลยร่างกายมันอาศัยข้าวน้ำอาศัยเลือดเนื้อของพ่อแม่เท่านั้นเองมันแบบบางนะมันพิรุธง่ายมันเจ็บง่ายมันมีโรคง่ายมันไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะยึดมั่นเลยว่ามันคงเราต้องมองตรงนี้ว่ากายของเราเนี่ยเปราะบางกว่าอะไรทั้งหมดจึงว่าเนื้อคนละเอียดอ่อนพระพุทธเจ้าจึงห้ามภิกษุกินเนื้อมนุษย์เนี่ยกินไงเนื้อมันละเอียดเนื้อมันหวานเนื้อมันพระกินแล้วมาคุยกันทางวัดเลยบอกหมูเนื้อโยมอร่อยจังเลยภูมิจะใส่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเนื้อมันหวานเนื้อคนมันละเอียดอ่อนมันทำด้วยน้ำนมพ่อแม่น้ำนมแม่ข้าวสุกขนมสดแล้วมันแบบบางเราจะไปคิดใหญ่โตหรือว่าเราเก่งถึงขนาดนั้นขนาดนี้จะอยู่กับไปท่านนั้นนี้ฝรั่งมันบอกว่ามันจะเปลี่ยนหัวใจคนจะเปลี่ยนร่างกายคนจะทำให้คน200ปีประมาณนึกในใจว่ามันหลงขนาดนั้นมันจะไปได้ยังไงคนเรานี่คือแข็งแรงก็ตายนะโยมแข็งแรงนี่แหละบางคนเนี่ยไปเล่นกีฬากลับมาแข็งแรงมากเลยกลับนอนหลับไม่ตื่นได้ไปทำไงมันอยู่ได้200ปีขนาดมันแข็งแรงไปเล่นกีฬากลับมามันตายแล้วก็แสดงว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยอำนาจของธรรมชาติมันหนีธรรมชาติไปพ้นมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมมันต้องเปลี่ยนแปลงเอาอกุศลความคิดที่ไม่รู้ของจริงออกไปเอาความหลงออกไปเอาความไม่รู้เรื่องร่างกายนี้ออกไปให้มันรู้ชัดว่าร่างกายคนทำอะไรพุทธเจ้าสอนว่าปัญจวัคคีย์ร่างกายที่สร้างมาด้วยอะไรรู้หรอกว่าบ้านเนี่ยสร้างมาด้วยไม้ด้วยปูนด้วยอิฐแต่ว่าคนนี่สร้างมาด้วยอะไรผมสร้างมาด้วยอะไรเล็บสร้างมาด้วยอะไร

สร้างมาด้วยอะไรฟันสร้างมาด้วยอะไรใครเป็นคนสร้างสร้างมาไงสร้างมาจากถั่วงาเขาสุกขนมสดใช่ไหมปัญจวัคคีย์ใช่พระเจ้าค่ะโอ้แล้วถ้ามันบูดเน่าตรงนั้นมันบูดเน่ามันก็ไม่มีอะไรดีแล้วมันก็เป็นดินไปแล้วมันเป็นของสกปรกไปแล้วบอกอย่างนั้นกายคนเราก็ยึดมั่นถือมั่นมาเป็นของวิเศษไปแล้วไม่ได้เลยพระองค์แต่เมื่อก่อนกระหม่อมฉันก็กระหม่อมฉันเก่งกระหม่อมฉันที่เกิดก่อนพระองค์อายุมากกว่ารู้มากกว่ายังทิฏฐิว่าพุทธเจ้าเป็นเด็กกว่าแต่มาเห็นตรงนี้อ้าวร่างกายมันสร้างมาจากข้าวสุกขนมสดข้าวมาจากถั่วจางมันก็ไม่วิเศษอะไรบ้างสร้างมาด้วยอิฐด้วยดินด้วยปูนของแข็งแรงมันยังอยู่ไม่ได้นานเลยอย่างนั้นแสดงว่ากายของกระหม่อมฉันไม่มีอะไรที่จะยึดติดอยู่ได้เลยปัญญาสีจึงเข้าใจธรรมะปัญญาสีวัตโปโกตัญโยโกตัญญาได้รู้ก็โกตัญญารู้เรื่องของกายและจิตนี่พอจิตอยู่กับกายได้จิตอยู่กับความรู้ของจิตได้โกตัญญาก็แยกกายกับจิตเลยว่านี่คือกายกายก็คือธาตุสี่ดินน้ำไปลมเรียกว่าขันธ์ห้าและจิตนี่ก็คือการคิดนึกไอ้คิดนึกนี่ก็ตามหาไม่พบเหมือนกันถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่เจอสติตัวนี้ไม่เจอสมาธิตัวนี้ก็ตามหาไม่เจอเลยนะจิตเนี่ยฤาษีชีไพรทำสมาธิได้แต่ไม่มีปัญญาตามดูสมุทัยไม่รู้จักนิโรธไม่รู้จักมรรคนิโรธก็คือจิตมรรคก็คือจิตสมุทัยก็คือจิตฤาษีชีไพรปฏิบัติมานานนักหนาเลยตามหาทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่ได้ทั้งที่มันมีอยู่ในตัวของมันเองแต่พุทธเจ้าค้นหาจิตตรงนี้ได้โยมลองนั่งหลับตาอยู่ก็ได้เวลาลองนั่งโยมอยากจะรู้จักสมุทัยโยมนั่งหลับตาพอมันคิดไปไหนโยมนั่งสมุทัยคิดกลับไปบ้านเป็นสมุทัยคิดไปถึงลูกสมุทัยคิดถึงสามีสมุทัยคิดไปถึงงานถึงการนั่นสมุทัยแต่พอกลับมาอยู่ที่รู้ตัวเองนั่นมรรคศึกษาง่ายไหมลองหลับตาไปเวลาโยมนึกถึงตัวเองปุ๊บเนี่ยนั่นรู้จักตัวเองนั่นคือสตินะพอเห็นตัวเองนี่คือสติดูลมหายใจนี่คือสติแต่พอไปเห็นจิตตัวเองว่าคิดอะไรนั่นคือมรรคแต่พอจิตคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้รู้นั่นคือจิตที่คิดออกไปข้างนอกนั่นคือสมุทัยแล้วแต่พอรู้ว่าจิตคิดออกข้างนอกปุ๊บกลับเข้ามาเป็นมรรคพอมรรคตัวนี้พอมรรคเกิดขึ้นมรรคจิตเกิดขึ้นผลจิตเกิดขึ้นคือดับพอรู้ระดับดับก็เป็นนิโรธลองไปเรียนดูก็ได้โยมเรียนตรงนี้รู้จักทุกสมุทัยแต่เรียนนี่ไม่ใช่ว่านึกเอาเดาเอานะมันต้องมีสติภาวนารู้จักลมหายใจก่อนรู้จักว่านั่งอยู่ท่าไหนก่อนนอนอยู่ท่าไหนก่อนให้รู้จักแล้วก็พยายามแยกตรงนี้ออกไปว่าเวลาเราดูลมหายใจจิตคิดอะไรปุ๊บนั้นสมุทัยจิตคิดดีเป็นสมุทัยจิตคิดไม่ดีเป็นสมุทัยจิตออกนอกกายเป็นสมุทัยหมดเลยแต่พอรู้จิตนั้นปุ๊บเข้ามารู้จิตปุ๊บเป็นมรรคพอดับต่อไปเป็นผลสงบพอดับมากๆแล้วสงบพอไม่ต้องคิดเรื่องราวอะไรมากๆการปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็สอนนี้นะโยมที่คนเราจะอยู่อย่างสงบสุขต้องรู้จักมรรครู้จักสมุทัยรู้จักดับจิตตัวเองถ้าเราประพฤติปฏิบัตินี้ได้แล้วก็ยิ้มตายได้ถ้าไม่จากนี้จะยิ้มตายลงยิ้มไม่ออกหรอกมันเสียใจโอ้มันยังไม่เห็นโน่นไม่เห็นนี่ยังไม่ได้มันยังหลงทางอยู่เนี่ยมันจะเสียใจคนที่เสียใจนี่เวลาตายแล้วตายไม่หลงตายไม่เป็นไม่เคยหัดตายมีใครอยากตายบ้างไม่มีใครอยากตายเพราะคนเราไม่ได้เคยฝึกเรื่องตายพระพุทธเจ้าจะรู้ว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นการฝึกเรื่องตายว่าตายแล้วเป็นสุขนะสุขก็เป็นอีกพุทธศาสนาที่สวนทางกับคนธรรมดานะตายสำหรับพระอรหันต์จะบอกพระอรหันต์บอกว่าเนี่ยตายเป็นสุขโวปัสสโมโควปัสสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอพระอรหันต์ตรงนี้เลยบอกว่าดับจะได้เป็นสุขหนอนายโยมบอกว่าเกิดนั้นมันสุขยิ่งเกิดมากยิ่งสุขมากเพราะคนเราเนี่ยกลัวกิเลสจะหมดกิเลสมันก็กลัวกิเลสกลัวจะตาย
กลัวธรรมะมันก็ไม่อยากมีธรรมะนะเพราะว่ามันอยากเกิดฉะนั้นจึงว่า กิเลสมันกลัวตายแต่ธรรมะนี่ไม่กลัวตายฉะนั้นคนที่ปฏิบัติระลึกถึงความตายอยู่สม่ำเสมอเนี่ยจะยิ้มตายนะแต่คนที่ไม่ยอมคิดถึงเรื่องบุญกุศลไม่คิดถึงเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีไม่คิดถึงเรื่องเกิดแก่จะตายไม่น้อมจิตเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกนี้จะกลัวตายและตายได้จะยิ้มไม่ออกจะร้องไห้จะเศร้าโศกจะเสียใจและจะผิดหวังว่าเราตายแล้วหรือเราจะไปไหนก็ไม่รู้เราก็กลัวแต่คนที่มีความหวังก็คือคนที่ให้ทานไว้พอแล้วรักษาศีลไว้ดีแล้วศีล5มั่นคงแล้วสมาธิก็เคยฝึกแล้วแล้วก็รู้เรื่องการทุกข์รู้ทุกข์แล้วรู้สมุทัยแล้วรู้มรรคแล้วรู้นิโรธแล้วพวกนี้ก็จะสบายใจว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกเมื่อจิตเราปล่อยวางแล้วมันก็ดับทุกข์ได้ที่มันทุกข์เพราะเรายังมีจิตยึดโน่นยึดนี่อยู่มันจึงได้เป็นทุกข์ยึดมากก็ทุกข์มากการเข้าใจธรรมะคือการเราต้องมาปฏิบัติธรรมไม่งั้นอย่างเราจะไม่รู้เลยว่าเรานี่คือใครเราเป็นอย่างไรฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักเกิดแก่เจ็บตายเป็นของในตัวเราและของสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเมื่อเราฝึกไปแล้วเราก็ภูมิใจยังบางคนบอกว่าฉันยังไม่อยากตายหรอกเพราะอย่างนี้ไม่ทำความดียังดีนะคนยังพูดอย่างนี้บอกฉันยังไม่อยากตายเพราะยังไม่ได้ทำความดียังทำความดีไม่พอขอชีวิตไว้ก่อนแต่ว่าเมื่อมีชีวิตแล้วทำหรือเปล่าขอไปเพื่ออะไรบางคนบอกฉันยังไม่อยากตายแต่ที่จริงไม่อยากตายไว้ทำความดีนะคือเป็นข้ออ้างมากกว่าแต่พอรอดตายแล้วก็ไม่ได้ทำก็มีไม่ได้เอาจริงก็มีแต่บางคนบอกว่ากูไม่ตายกูยังไม่ตายกูจะอยู่กูจะดูลูกดูหลานกูจะทำมาหากินกูยังไม่ตายแต่ไม่เคยคิดทำบุญเลยพวกนี้ตายเหมือนกันแต่ไม่คิดถึงเรื่องการจะทำความดีในโลกของความเป็นจริงปัจจุบันคนเราก็คิดในเรื่องที่จะอยู่ทั้งนั้นแหละไม่มีใครคิดจะตายหรอกไม่มีใครคิดจะเก็บหรอกไม่มีใครคิดจะแก่หรอกไม่มีใครคิดจะพัดพรากจากของรักหรอกแต่ธรรมะมันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นโดยความจริงเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรื่องนี้เรานักปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่สอนใจคนเราให้เข้าใจทุกอย่างให้เป็นการแก้ไขตัวเองทุกอย่างแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตที่ดีที่ถูกต้องตรงที่ว่าเราเข้าใจแล้วว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเลยกลายว่าศึกษาธรรมะไปศึกษาธรรมะไปอ้าวมันยังไม่มีอะไรเนี่ยของเราเนี่ยบ้านนี้ยังไม่ใช่ของเราเลยเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวเขาต้องเอาไปไว้วัดนี่วะเนี่ยบ้านมันไม่ให้เราอยู่เลยเนี่ยทำไมจึงรู้กันก็ไปเห็นที่วัดแล้วคนคือสวยรวยเขาก็ไปไว้ที่วัดไปสวดที่วัดเราเริ่มคิดได้แล้วโอ้แสดงว่าบ้านนี่ไม่ใช่ของเราเงินทองนี่ก็ไม่ใช่เราก็เห็นเครื่องแต่งตัวประดับสวยๆเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยทำไมไม่ใช่ของเราก็เวลาตายแล้วเห็นเขาถอดออกหมดเลยอ่ะเขาแล้วก็ตายแล้วก็ไม่มีพ่อแม่พี่น้องลูกผัวตามเราไปเลยบอกเป็นไงก็เวลาสวดศพเสร็จแล้วเขากลับบ้านกันหมดเลยเขากลับหมดเลยก็ทิ้งเราอยู่ประชาคนเดียวเราเริ่มเข้าใจตัวเองว่าเอ๊ะเราหลงมานานแล้วนะคิดว่าบ้านเป็นของเราลูกหลานของเราเงินทองของเราสมบัติเราเอ๊ะเรานี่มันจะหลงไปตรงนั้นแล้วเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเอาติดตัวไปเลยยังไม่มีอะไรติดตัวไปเลยเนี่ยทั้งที่เวลาเนี่ยต่อไปเขาก็ให้เป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะตรงนี้ควรจะศึกษาเหมือนกันสำนักความเจ็บเนี่ยความเจ็บนี่ก็ควรศึกษาว่าเจ็บแล้วดับทุกข์ได้หรือเปล่าเรามีสมาธิไปดันไปสู้กับเวทนาได้ไหมได้ไหมเหมือนยังหลงตาเนี่ยหลงตามหาบัวมันเจ็บนะมันเจ็บ
กายท่านเจ็บใจท่านไม่เจ็บหรอก80 ปีเนี่ย85 ปีหลงไม่มีหลงเลยเพราะอะไรเพราะท่านฝึกของท่านดีแล้วดีแล้วนั่นท่านไม่กลัวเจ็บแหละท่านไม่กลัวตายไม่กลัวแก่แล้วเพราะกระผลต้องการฝึกนั้นมันให้ผลแก่ตัวท่านแล้วแต่ยังพวกเราเนี่ยอ่อนแอมากเนี่ยจะทำไงถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาเราอ่อนแอนี่เราสู้ไม่ได้เราก็กลายเป็นคนแพ้อะไรแพ้ใจตัวเองแพ้ใจตัวเองก็ไม่มีความสุขเลยนะมันทุกข์กับความเจ็บอยู่นั่นเองเหมือนกับคนสมัยนี้อาตมาเคยเห็นนะเดินไปบวชที่วัดขอไปไม่บอกว่าใครหรอกอยากสวยโยมไปเสริมจมูกไอ้จมูกแบนๆนั้นมันดีอยู่แล้วฝรั่งเขาชอบจมูกโด่งๆฝรั่งไม่ชอบมันมาหาคนจมูกแบนไอ้คนไทยก็อยากได้จมูกโด่งๆไปทำโยมมันเกิดเป็นบี้ขึ้นมาน่ะบี้ขึ้นมามันทีแรกมันก็สวยหรอกพอบี้ขึ้นมาโยมเวลาใครมองหน้าก็ก้มหน้าไม่อยากเห็นจมูกตัวเองเขาแค้นใจตัวเองเขาเสียใจตลอดชีวิตเลยเพราะเขายึดกายเป็นของเขาแต่ดีนะอุตส่าห์ไปบวชปฏิบัติเนี่ยวิสาขะจะไปวัดกันนั่นแหละเขาจะได้กายดีต่อไปเขาจะไม่หลงเชื่อจิตที่มันเป็นโมหะเป็นสมุทัยตรงนี้มันไปหลอกให้ทำโน่นทำนี่คือคนเราต้องว่าเมื่อกายมันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องพิจารณาไว้สู้กับทุกข์พวกเรานี่เป็นนักสู้นะโยมนักพุทธะนี่เป็นนักสู้สู้กับทุกข์ทุกข์ข้างหน้าเยอะเลยโยมใครไม่มีทุกข์บ้างโยมมีไหมใครไม่แก่มีไหมยกมือขึ้นใครไม่เจ็บมีไหมยกมือขึ้นใครไม่พลาดจากกันมีไหมยกมือขึ้นใครไม่มีทุกข์มีไหมใครไม่เจ็บไม่ตายมีไหมไม่มีเลยทั้งหมดโลกนี้ใครยกมือไม่ได้เลยโยมยอมรับความจริงโดยปริยายทั้งไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับแล้วทุกข์อันนี้มันร้ายแรงมากเลยถ้าคนไม่ฝึกสมาธิโยมข้ามเวทนาไม่ได้แย่เลยโยมอะไรก็สู้ได้แต่ไอ้สู้กับความเจ็บไข้ในป่วยสู้กับความร้อนในหัวใจสู้กับความหนาวในหัวใจสู้กับความปวดเมื่อยไอ้ธาตุทั้งหลายที่มันแปรปรวนเนี่ยโยมมันสุขได้มันก็ทุกข์ได้ไอ้ลำไส้เรานี่ก็ดีกระเพาะเรานี่ก็ดีหัวใจเราก็ดีตับก็ดีปอดก็ดีไอ้ร่างกายผิวหนังมันสุขได้นะเดี๋ยวเวลามันทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากกว่าสุขมันเอาชีวิตเลยเลยโยมเวลามันทุกข์เอาเราตายเลยนะไอ้หัวใจปอดตับร่างกายเราเนี่ยเวลามันทุกข์มันเอาเราตายมันเอาตายทุกคนเลยเออแล้วใครว่าแน่โยมบอกหัวใจฉันนี่ดีไม่ต้องกลัวแล้วแข็งแกร่งเวลามาเอาจริงๆมาเอาตายเลยหัวใจดูเนี่ยมันหยุดเต้นเอาเลยละมันบีบเอาปวดเอาเลยมันเอาหยุดหมดเลย4ห้องหัวใจมันปิดสนิทเลยมันไม่ให้เลือดวิ่งเลยมันเอาตายหัวใจนี่มันก็ร้ายนะว่าเก่งๆเนี่ยฉันปอดดีไม่เป็นไรฉันว่ายน้ำได้วิ่งได้เล่นได้ปอดฉันแข็งเอาจริงๆมันไม่ทำงานมันหมดเลยปอดมันพังเลยมันเอาเราตายนะปอดมันก็เอาเราตายตับมันเอาเราตายลำไส้มันก็เอาบิดอาจนตายกระเพาะมันก็เอาตายร่างกายของเราเนี่ยนะทุกอย่างมันทุกทั้งหมดเลยโยมตาเนี่ยเวลามันดีๆเนี่ยบอกว่าตาฉันดีเนี่ยเวลามันเป็นโรคมันเอาเราร้องเลยนะโยมมันเอาเราตาเอาจะเราร้องควรกลางน้ำตาบางคนต้องจบทิ้งเลยยังเป็นเบาหวานนะต้องตัดมือตัดขาต้องตัดจบตาโอเวลามันเอาจริงๆเนี่ยไอ้ตาก็ดีไอ้หูก็ดีมันว่าดีเนี่ยพอมันมีโรคภัยก็เจ็บมันเอาเราตายทุกตัวเลยถึงว่าอย่าคิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นสุขอยู่เสมอไปเวลามันทุกข์มันก็เอาไอ้ทุกข์นี้เนี่ยมันนำเชื้อโรคเข้ามาทำลายเราจะอยู่ไปไม่ได้ก็ตรงที่ว่ากายมันไม่มั่นคงมันไม่ตรงใจเรามันไม่ซื่อสัตย์ต่อเรามันไม่แข็งแรงอย่างที่เราคิด
ทุกส่วนในร่างกายเนี่ยมันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดระเบิดจะทำให้เราต้องแก่เจ็บตายต้องถึงวาระมันทำเราลงเราระวังไงมันก็ไม่ยอมเราทุกคนจะต้องมีโรคตรงนี้เข้ามามันบางทีมันไม่เอาอย่างเดียวนะโยมมันไม่ได้มาคนเดียวนะโยมบางคนมาทั้งเอ่ยไปเข้าโรงพยาบาลบอกหัวใจด้วยเบาหวานด้วยความดันด้วยโอ้โหเป็นทุกโรคเลยเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นหัวใจเป็นปอดเป็นตับคนมันก็ทนนะอยากจะไม่ตายนะหมอก็พยายามช่วยนะปั๊มหัวใจแล้วปั๊มหัวใจมันไม่ไหวหมอบอกมันโรคเยอะเหลือเกินเอาไม่อยู่แล้วไอ้กายที่เคยแข็งแรงที่ดีเนี่ยมันทำพิษเราจนตายได้ไม่ใครฆ่าเราโยมภายในแล้วนี่แหละมันทุกข์ทั้งนั้นแหละถึงเวลาแล้วมันไม่อยู่มันไม่มั่นคงกับเรามันไม่ซื่อสัตย์กับเราไม่เป็นไปตามที่เราคิดพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วท่านจึงสอนว่าทำเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวเราเท่านั้นเองอย่างอื่นเป็นที่พึ่งที่เกาะไม่ได้ที่ยิงเราเนี่ยมีกายที่พ่อแม่ให้มาดีนะให้มาดีไม่ดีไม่อยู่อย่างนี้หรอกแต่ว่าเราก็อย่าได้ประมาทให้ความดีนี่คือต้องเอาไปบูชาพระเอาไปถึงพระรัตนตรัยเอาไปเข้าถึงพุทธบุญคุณธรรมคุณสังฆคุณมาปฏิบัติบูชานี่เลยว่าเอาไปบูชาพระถ้าไม่ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือว่าไม่ได้เอากายเป็นบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าจึงไม่ได้ปฏิบัติบูชาท่านจึงบอกว่าอานนท์คนบูชาเราด้วยดอกไม้ของหอมเป็นร้อยๆเล่มเกวียนด้วยดอกโกมุตดอกบัวก็ดีดอกมะลิก็ดีดอกไม้นานาพันธุ์ก็ดีมาบูชาเราเนี่ยวันละร้อยเล่มเกวียนยังไม่เท่ากับดูลมหายใจเพียงพักเดียวเลยยังไม่เท่ากับดูจิตตัวเองได้เลยยังไม่เท่ากับดูลมหายใจยังไม่เท่ากับดูจิตตัวเองเลยแต่บุญนั้นมีนะร้อยเรื่องเพียรน่ะบางคนมาถวายดอกไม้เราเพียงครั้งเดียวก็ได้เป็นราชินีพระเจ้าแผ่นดินได้เป็นเศรษฐีบุญมหาศาลบางคนมาถวายเราด้วยดอกไม้เพียงครั้งเดียวที่ฐานก็ได้เห็นผลในชาตินี้เลยร่ำรวยขึ้นมาได้พ้นจากความยากจนแต่ก็ยังไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญอานาปานสติหรือรู้จักจิตใจตนเองโอ้ขนาดนั้นอยู่แล้วเราจะไม่เอาไงโยมบุญที่ทำด้วยตัวเองแล้วบุญอย่างนั้นก็ต้องเจอพระพุทธเจ้าจึงจะได้นะถวายดอกไม้นะต้องเจอพระอรหันต์เจอพระปัจเจกพุทธเจอพระพุทธเจ้าบุญจึงจะให้ผลภายใน7วันนะแต่บอกว่าบุญกรรมฐานเนี่ยแม้แต่เราจะนิพพานไปแล้วก็ยังทำได้บุญเท่ากันอยู่ดีไหมล่ะไม่ต้องไปถวายดอกไม้แต่บุญทำอานาปานสติก็ดีบุญดูจิตใจตัวเองดูกิเลสตัวเองเนี่ยเข้าถึงความรู้ความสงบก็ยังทำได้ตลอดใครจะทำก็ได้ทุกคนคนจนก็ทำได้คนไม่มีเงินก็ทำได้ดังนั้นถึงว่าการทำจิตทำใจจึงถึงว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาคนเราได้ร่างกายนี้ก็แยกเป็นสองประเภทสี่ประเภทนะโยมนะที่ได้ร่างกายมาเนี่ยคนบางคนก็เอามาลืมตนทำสนุกสนานกินเล่นจนตายบางคนก็ทำบุญมั่งทำบาปมั่งบางคนก็ไม่ทำบุญเลยดังนั้นถือว่าเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใครจะเอากายเราบูชาธรรมะพุทธเจ้าได้เท่านั้นเองจึงเข้าถึงสัจธรรมแต่บอกว่าทุกวันเนี่ยที่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยคืออยู่ด้วยคุณนะอยู่ด้วยคุณพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยคุณพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดไปจากคนไทยเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไม่รู้ว่าคนไทยจะเป็นอะไรจะเป็นไปถึงไหนที่ร่มเย็นทุกวันเนี่ยจะมาเชื่อว่าบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่คุ้มครองพวกเราทุกวันให้อยู่เย็น

สุขกันไม่เดือดร้อนเหมือนประเทศอื่นเลยเดี๋ยวจะอาตมาได้รับสารเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้โยมฟังหน่อยก็ได้นะเขาส่งมาทางอีเมลอินเทอร์เน็ตที่วัดเขาส่งมาเขาฝรั่งเขาส่งมาเขาดีใจเขาอยากให้คนไทยรู้เขาส่งมาบอกว่าหัวข้อข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารนิตยสารชาวพุทธหนังสือของบุดดิสต์นะฮะของประเทศเนเธอร์แลนด์หน้าที่5หัวข้อชาวยุโรปประเทศอิตาลีกับประเทศอิตาลีนะแต่ที่จริงแล้วประเทศอิตาลีเนี่ยรับพุทธศาสนาหลังจากประเทศ

อันที่5หัวข้อชาวยุโรปประเทศอิตาลีกับประเทศอิตาลีนะแต่ที่จริงแล้วประเทศอิตาลีเนี่ยรับพุทธศาสนาหลังจากประเทศออสเตรียออสเตรียเนี่ยเป็นคนรับคนแรกในยุโรปแต่ออสเตรียเนี่ยยังไม่ส่งเรื่องนี้มาให้แต่อิตาลีนี่ส่งมาให้ที่วัดออสเตรียเนี่ยเขาประกาศก่อนแต่เขาไม่ส่งจะมากำลังมาขอให้เขาส่งมาอิตาลีนี่ส่งมาก่อนแต่ประกาศที่หลังอิตาลีก็บอกว่าให้รับรองพุทธศาสนากรุงโรมตุลาคมมาดาราอิตาลีได้ให้การรับรองพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติศาสนาหนึ่งนอกจากคริสเตียนและยูดายที่มีอยู่แล้วแล้วก็ตั้งแต่ปี2000รัฐสภาอิตาลีได้การรับรองโดยมีข้อตกลงร่วมกับเดอันเนียนไอยูเนียนหนึ่งหมายถึงไอบุตดาและรัฐบาลอิตาลีรัฐบาลเลยเข้าใจสภาเลยแล้วเมื่อไอบุตดานี่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีสมาคมนี่ฮะได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีคศ1984มีองค์กรทั้งสิ้น32องค์กรทั้งเถรวาทมหายานและเชนไปร่วมด้วยโดยมีเงื่อนไขในการเข้ามาเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆดังนี้ 1. ต้องรับไตรสนาคมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 2. ในองค์กรนั้นต้องถือศีล 5หรือว่าเป็นชาวพุทธ 3. คุณสมบัติของครูสอนศาสนาต้องมีคุณสมบัติที่มาจากสายตรงของพุทธศาสนาของพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่พุทธเจ้าไม่ให้สอน 4. องค์กรนั้นต้องมีระเบียบปฏิบัติสอดคล้องกันกับของสมาคมบุตดาเนี่ยปัจจุบันกฎหมายอิตาลีระบุว่าทุกองค์กรศาสนาที่ต้องการรับรองจากรัฐบาลอิตาลีให้เป็นศาสนาประจำชาติได้นั้นต้องได้รับการตรวจสอบกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติขององค์กรนั้นๆว่าสอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่ของประเทศหรือไม่ถ้าไม่ขัดก็สามารถรับรองว่าเป็นศาสนาของชาติได้และจะได้รับสิทธิต่างๆเทียบเท่ากับศาสนาอื่นๆที่มีอยู่คือ 1. พระสงฆ์แม่ชีจะต้องได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ 2. มีสิทธิพิเศษที่จะได้รับเมื่อแก่ตัวลง 3. มีสิทธิที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลตำรวจไม่สามารถที่จะบังคับให้พูดพาดพิงถึงพุทธอื่นๆงงอยู่ค่ะแปลว่าไงคนแปลก็งงเหมือนกันไม่พูดอันนี้ข้อ4พระแม่ชีมีสิทธิ์ที่จะเข้าเยี่ยมเยียนนักโทษและผู้ป่วยขั้นโคม่าในโรงพยาบาลได้5พระแม่ชีสามารถประกอบพิธีแต่งงานหรือสวดศพได้6ศาสนาพุทธจะได้รับการสอนในโรงเรียนและรัฐบาลทุกแห่งในอิตาลี7สามารถเรียกภาษีได้คืนถึง 10.8% ของเงินที่บริจาคให้กับองค์กรพุทธศาสนากับองค์กรของพุทธศาสนาต่างๆดีไหมโยมเขาทำแล้วโยมยุโรปก็ทำแต่ที่จริงฝรั่งที่เขาคุยกันนะครับที่จริงเขาคิดว่าอังกฤษจะทำก่อนเพราะอังกฤษที่มีวัดเยอะและมีคนปฏิบัติมากท่านสุเมโธท่านไรไปเผยแพร่ลูกศิษย์พระจาเนี่ยไปบวชไปทุดงออกทีวีบีซีอยู่BBCอยู่เรื่อยไปเผยแพร่ทั่วโลกเขาคิดว่าอังกฤษจะประกาศก่อนกลายเป็นว่าประเทศออสเตรียประกาศก่อนออสเตรียนี่มีคนประมาณ 7-8 ล้านคนเป็นบ้านเมืองที่สงบมากและอิตาลีก็ประกาศตามแต่คิดว่าต่อไปในยุโรปต้องประกาศหมดเลยเพราะพวกฝรั่งนี่เขาคิดแบบเดียวกันโยมเขามีปัญญามีสมองคล้ายๆกันโยมแล้วก็จะทำอะไรก็คล้ายๆกันต่อ

0: อะไรก็คิดว่าพุทธศาสนาคงจะไปอยู่กับพวกยุโรปเขายอมรับทำไมเขาจึงยอมรับเพราะที่อาตมาเคยไปอยู่ที่เบอร์เมืองแล้วเขายอมรับเขาบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยทำให้คนไม่มีปัญหาเขาบอกว่าเป็นศาสนาที่สร้างคนให้เป็นคนไม่มีปัญหาแบ่งชนกันวรรณะไม่ทะเลาะไม่มีอะไรเพราะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งมากยิ่งเรียนยิ่งลึกซึ้งยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นผลเขาบอกว่าศาสนาอื่นเนี่ยเรียนไปแล้วจบปฏิบัติไปแล้วจบแต่ศาสนาพุทธเราเนี่ยปฏิบัติเลยไม่จบเลยถ้าไม่ถึงนิพพานจะไม่จบเลยแล้วเรียนไปแล้วนี่ยิ่งเรียนยิ่งลึกซึ้งมากบอกว่าคำสอนพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปนิพพานเนี่ยบอกโอ้ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วไม่รู้เรื่องเลยฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมาเนี่ยก็ต้องการยกย่องนะพวกเราชาวพุทธศาสนาของเราเนี่ยดีแล้วโยมมันอยู่ในหัวใจของเราไม่ต้องมาออกไปทิ้งที่ไหนโยมแต่เพียงให้เอาเข้ามามากมากเอามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเหมือนเอามาดูตัวเองให้มากๆเอามาเห็นตัวเองมากๆเอามาแก้ใจตัวเองมากๆแล้วเมื่อนั้นเราก็จะเป็นคนไม่พ่ายแพ้จิตตัวเองเมื่อเราชนะใจตัวเองได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ชนะแล้วความสุขก็จะเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนะอาตมาอยากจะเล่าเรื่องสักนิดนึงนะเพื่อเป็นอุทาหรณ์กับเด็กรุ่นมันมีเมื่อก่อนเนี่ยมันมีสุนัขป่านะสุนัขป่าอยู่ตัวหนึ่งทำมันนี่เราพูดถึงความรักนะความรักของแม่ความรักของลูกมันมีสุนัขป่าอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในป่ามันก็ไปหากินกับชาวบ้านแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในพรานน่ะเอากลับมาดักมันก็ออกลูกไป3ตัวอยู่ในโพรงหินก็ไปติดกับในพรานมันไม่หลุดได้ทำไงโยมถ้าโยมมีลูกจะทำไงลูกกำลังรออาหารรอนมเขาก็ทำไงได้เขาไม่ถ้าเขาไม่หลุดไปในลูกเขาตายเขาตัดสินใจกัดขาตัวเองให้ขาดเลยตัดตรงข้อเข่าให้ขาดเลยความรักของแม่แค่ไหนโยมจะว่าสัตว์มันไม่รักลูกนะคนน่ะรักจริงลงรักมากกว่าสัตว์รักด้วยสมองรักด้วยปัญญาแต่สัตว์นี่รักด้วยความรักความหลงเขาก็กัดขาตัวเองค่ะเขาก็วิ่งกระเจิบกระเจิบไปหาลูกพอไปถึงลูกก็ร้องก็ร้องหน้าร้องหลังนึกว่าแม่เนี่ยพอเห็นเลือดได้ข่าวเลือดนึกว่าเอาอาหารมาแม่ก็ล้มลงก็บอกกับลูกว่าแม่ไม่มีอาหารให้ลูกกินหรอกลูกแม่ตัวนักมันจะตายก็จะห่วงลูกว่ากลัวลูกจะตายกลัวอนาคตลูกไม่ดีหมดเขาบอกว่าลูกแม่มีน้ำนมมื้อหยุดมีน้ำนมมื้อสุดท้ายลูกดื่มกันนะลูกจงดื่มให้กันพอทีละตัวนะอย่าแย่งกันดื่มแล้วแม่มีน้ำนมแค่นี้น้ำนมแม่แล้วแม่ก็จะต้องจากโลกนี้ไปแต่ลูกพอ3วันไปแล้วลูกก็จงเอาซากศพของแม่เนี่ยแทะกินไปจนกว่าตัวเองจะอยู่รอดแล้วเมื่ออยู่รอดแล้วก็ให้รักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองไว้เดี๋ยวลูกก็ดูดจนดูดเจนเลือดในแม่เนี่ยหมดเลยดูดที่ขาเนี่ยดูดเสร็จแล้วหมดไอ้ลูกก็ถามแม่ทำไมน้ำนมแม่ถึงเป็นสีแดงทุกครั้งน้ำนมแม่หวานอร่อยแต่ทำไมนี่เหมือนเลือดเหมือนเนื้อเขาบอกนี่เนี่ยลูกน้ำนมของแม่หรือเลือดมันสุดท้ายแล้วขอให้ลูกดื่มไปเลยแล้วก็เมื่อคิดถึงแม่ก็ขอให้อยู่ด้วยกันคล้ายว่าเสร็จแล้วพ้นที่สุดแม่หมาก็ตายลูกก็ร้องหาแม่กัน3วันพอ3วันเสร็จแล้วมันแม่ไม่กลับฟื้นมามันก็กินแม่กินเสร็จแล้วมันก็โตแล้วก็มันก็หอนเวลาในกลางคืนพระจันทร์ขึ้นมามันก็จะหอนคิดถึงแม่ก็หอนไม่ทำร้ายแม่ก็หอนสอนคนเรานะถ้าคิดถึงแม่นะก็น่าจะทำบุญกุศลได้น่าจะทำความดีได้ ราไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับแม่พระพุทธเจ้าทรงยกเป็นพระอรหันต์ของเราฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ว่าปฏิบัติมันจะได้ผลไปถึงพ่อแม่ของเราด้วยเพราะตัวเราได้มีโอกาสแล้วซึ่งไม่ได้ตายไปตามแม่เราไม่ตายไปตามแม่ไม่ได้ตายไปตามแต่ตอนนี้เรายังมีโอกาสอยู่กับเราต้องเอาเวลาชัยชนะตัวนี้มาเป็นประโยชน์ของเราก็พยายามสร้างความดีได้มากแต่ไม่จะสมสำเร็จทุกคนทุกคนได้ปฏิบัติได้แล้วทุกคนได้เข้าใจหมดที่จริงในคนไทยเราเนี่ยยังอ่อนปฏิบัติประโยชน์ยังอ่อนศีล5ยังอ่อนศีล8ยังอ่อนกรรมบท10ยังอ่อนการศึกษาธรรมะยังไม่เข้าถึงถ้าเข้าถึงนิยมเมืองไทยนี่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของใครเลยธรรมะจะคุ้มครองคนไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างถาวรคิดว่าความเจริญนี้จะเกิดขึ้นกับจิตใจทุกคนฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมานี้ก็เป็นสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่มาฟังธรรมที่ท้องสนามหลวงก็ดีในการฟังของคนหนึ่งภาษาพระองค์ก็ดีที่ได้ฟังทางรายการวิทยุขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงเอากายวาจาใจของตัวเองที่มีประโยชน์คุณค่ามาบูชาธรรมพุทธเจ้าเนื่องในงานวิสาขะบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสละประโยชน์ไว้ให้เราอย่างมากมายที่พระองค์ทรงสละไว้นี่ก็ถือว่าพวกเราก็จะได้บูชาท่านปฏิบัติตามท่านถือว่าเป็นบุญญาลาภของพวกเราทุกคนขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายสบายใจมีความเจริญค้นหาธรรมในตัวเองได้พบได้เห็นได้เข้าถึงธรรมได้รับความสุขทั้งตัวเองและครอบครัวตลอดถึงบ้านเมืองของเราจะได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขตลอดทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เวลาทุกขณะเวลาทุกวินาทีเป็นเครื่องมือของกิเลสและของธรรมะคือในขณะที่เราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายกุศลเรียกว่าเรากำลังเจริญธรรมะแต่หากเราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายตรงกันข้ามก็เรียกว่าเรากำลังเจริญอธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสติคือเครื่องเจริญของกุศลทุกขั้นตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาล้วนต้องมีสติเป็นรากฐานและผู้ใดพึงมีสติอันรักษาดีแล้วทุกเมื่อผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอันเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามทางที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้สติคือการระลึกได้ระลึกอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้และที่นี้นั่นคือสติเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็รู้ว่าในขณะนี้เราทำอะไรคิดอะไรเรียกว่าสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันสติสัมปชัญญะคือการรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันใจนึกคิดเคลื่อนไหวก็รู้กายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอริยบทใดก็รู้คือต้นทางของการปฏิบัติสติมีเกิดมีดับจึงต้องอาศัยความต่อเนื่องคือฝึกการรู้การเคลื่อนไหวของใจคือใจที่มันคิดก็เพียงแต่รู้เท่าทันไม่ใช่บังคับให้คิดหรือไม่ให้คิดฝึกการระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถ4ไม่ใช่บังคับให้เดินช้าเดินเร็วเพียงเดินช้าก็รู้เดินเร็วก็รู้ทานข้าวก็รู้อาบน้ำก็รู้ทำงานอะไรต่างๆในแต่ละวันก็รู้เพียงรู้สภาวะนั้นตามความเป็นจริงรู้แบบเบาสบายไม่กดบังคับไม่สงสัยปราศจากนิวรณ์จึงเป็นสัมมาสติจิตใจที่ไม่มีสติเปรียบเสมือนดังเรือที่ขาดหางเสือย่อมไม่แล่นได้อย่างใจหวังจึงไม่อาจหาที่สุดแห่งฝั่งสาครได้ส่วนจิตใจที่มีสตินั้นเสมือนเรือที่มีหางเสือย่อมข้ามพ้นสาครได้ดังใจหวังฉะนั้นดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นคือผู้ไม่ประมาทอยู่ผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วส่วนผู้ใดไม่ประมาทย่อมถึงซึ่งความไม่ตาย

นักบวชต้องเจริญเมตตากันทางกายวาจาอย่าได้เบียดเบียนกันว่าไม่ดีไม่ชอบใจคนนี้ไม่ดีคนโน้นไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้นี่แหละเบียดเบียนกันแล้วไม่ใช่ดีนักเป็นนักบวชชั้นเลวๆ เป็นนักบวชที่ไปนรกไม่ใช่นักบวชที่จะไปสวรรค์นิพพานนักบวชต้องมีพรหมวิหาร4เป็นผู้รักใคร่นักบวชมาจากทิศไหนทิศไหนก็ดีด้วยกันหมดเหมือนกับเราเป็นพี่น้องท้องเดียวกันอย่าเบียดเบียนกันทางวาจาคนมีศีลมักจะเบียดเบียนกันทางวาจากันมากเบียดเบียนกันตีกันทะเลาะกันนี่แหละนรกทั้งนั้นโอวาทธรรมหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจากหนังสืออาจารยบูชา

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก่อนอบน้อมหลวงปู่ทั้งวันก็ดีหลวงพ่อท่านน้องก็ดีหลวงพ่อเกื้อนก็ดีพระเทนานุเทระเพื่อนทายธรรมิทั้งหลายขอนอบน้อมแต่กายพนามวจีพนามมโนพนามขอนอบน้อมพระไพรินก็ดีที่เป็นเจ้าวาดในสถานที่นี้ก็ดีคอย

จริญสุขญาติโยมที่เราได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันก็ถือว่าใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วก็ยังได้มาปฏิบัติธรรมกันนี่แหละท่านบอกว่าเราจะเอาอะไรไปได้ถ้าอยู่ในโลกนี้อยู่ข้างนอกทุกคนเยอะเหลือเกินทุกจรไปจรมาก็พออยู่แล้วทุกที่เกิดมาเนี่ยมันน่าสงสารมากที่มนุษย์เกิดมาที่ลำบากเกินแค่อายุหากินก็พอแล้วยังมาเกณฑ์ฆ่ากันประจำวันอีกเวียดเพียนกันทุกคนทุกแห่งถึงว่าความตายความที่เอาตัวรอดที่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็อยากออกอยู่ข้างนอกก็อยากเข้าแล้วเข้ามาแต่จริงไม่ได้บางทีก็เรื่องไม่มีก็อยากให้มีเรื่องสารพัดจะพูดนั่นแหละถึงว่าปากนี่สำคัญเหลือเกินนั่นแหละมันทำให้มนุษย์ปริญญาก็ตีกันโหดเยี่ยมอมยิตกันสารพัดนั่นแหละถึงบอกว่าอยู่ไม่เป็นสุขถ้าไม่รู้จักปฏิบัติธรรมไม่รู้จักเอาตัวมากัดเกลาจิตใจให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยสารพัดที่มันจะเกิดในประจำวันตัวโลกกันว่ามีถ้าไปรู้โลกมันมากนะมันเบียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งเลยแต่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่าสัตว์โลกเบียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งเลยพันนิพันเขาลบกันนั่นแหละไปตามคิวไปตามเพศไว้นั่นแหละแกไปสวรรค์ก็ยังดีแล้วไปอยู่บนสวรรค์ก็ยังมีความสุขกว่ามนุษย์มากนั่นแหละพอปฏิบัติมากมากพอแก่เข้าไม่อยากมาเกิดแล้วมันเวียดเวียนกันทีหนึ่งเลยแต่ว่าพอทำไปทำมาก็พอเมียกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องไอของมึนเมานี่มันทำให้เปลี่ยนใจคนกินกันเข้าไปกินกันให้ตายนั่นแหละลูกพ่อแม่ห้ามไม่ได้

ครูบาอาจารย์ก็ห้ามไม่ได้ไอ้สังคมฮะไอ้สังคมไอ้ทั้งหลายทั้งนั้นสังคมนั่นแหละถึงว่าลองนึกดูมันต่างอะไรมันก็ทำไมพุทธการนะไอ้เรื่องพวกเนี้ยแต่ทีนี้เขาไม่ได้บอกไว้เยอะทีนี้มันยิ่งต้มกันไม่ผิดกฎหมายด้วยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นี่แหละเราชาวพุทธที่เราไม่เมาที่เราไม่มึนเมาเนี่ยมันมีความสุขแล้วจะไปออกไปมึนเมากับมันนั่นแหละพอพระท่านก็บอกว่าบุญไม่ช่วยบุญไม่เห็นทำอะไรได้ก็เพราะว่ามันไม่ได้เอาบุญเป็นฐานะนั่นแหละไม่ได้เอาบุญเป็นที่พึ่งไม่ได้เอาความเป็นจริงนั่นแหละอยู่ด้วยความรูปรูปคำคำนั่นแหละพอเสร็จกินข้าวแล้วก็เอาแล้วตำรวจก็ช่วยไม่ได้แต่มานั่นแหละอะไรก็พึ่งไม่ได้ตีกันลูกเมียก็ตายกันแต่ว่าแล้วพอตายกันก็แล้วก็มาร้องไห้ทีหลังมาเป็นโรคประสาทมึงอะไรต่ออะไรเพราะมึนเมานี่เองนั่นแหละข้าวไม่อยากจะกินกันนั่นแหละกินกันเพราะว่ามีข้าวไม่มีขยักจะกินนั่นแหละมีบ้านไม่มีคนจะอยู่นั่นแหละมีทางไม่มีคนเดินนั่นแหละตอนไม่อยากเดินเดินในทางดีไม่อยากเดินนั่นแหละถึงว่าเป็นอย่างนี้แหละวันนี้ไปงานศพของคุณโยมสนทอนยิ้มแย้ยิ้มแย้มพิกุลนั่นแหละกับลูกเก่าก็ทำความดีทำมาหากินตายแล้วก็พอตายแล้วก็มาช่วยกันไปที่วัดบ้านกล้วยไปเผาศพพ่อกันทำบุญทำบุญแต่ลูกสาวนี่ทำบุญตลอดก็พ่อก็ชวนพ่อเข้าวัดกันนั่นแหละเขาเดินถูกทางก็ทำให้มีความสุขครอบครัวตระวงตระกูลใช่ไหมให้คนที่ดีเนี่ยมันไม่ก็เอามาออกกันหรอกให้สิ่งที่มัวเมาฆ่ากันตายทุกวี่ทุกวันนั่นแหละชอบมาออกกันเลยคิดว่าพุทธศาสนาไม่ดีเลยนั่นแหละพุทธศาสนาท่านดีแต่คนไม่ค่อยเอากันนี่แหละแต่พอเสร็จแล้วก็ถึงกลับมาบอกว่านอนตะวันค่ำไม่หลับหรอกฟังธรรมะไปฟังธรรมะมันก็ไม่หลับนู่นแหละ
ีสามนู่นแหละครึ่งอะไรนู่นแหละพอเข้าไปหลับหน่อยนั่นแหละมันคนแก่เนาะ

ให้ดอมก็ไม่อยากให้เจ้ตัวกรรมอะไรต่ออะไรเจ้เจ้พอข้ามมันหลับไม่หลับกลางวันมันก็ไม่ก็อยากจะหลับนั่นแหละบอกเราถึงว่าคนแก่หลับเดียวๆก็เป็นทุกข์นั่นแหละ เพราะฉะนั้นนะความดีเนี่ยที่เอามากล่าวว่าทำอะไรก็ดีก็พัวเห็นว่าทำถนนหนทางยอมวิกลอะไรเนี่ยก็นี่แหละก็ทำให้เขาก็พัวก็โยดีมีสุขนั่นแหละยังได้เอื้อเฟื้อคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละคุณพ่อคุณแม่ก็ป่วยนะรักษากันนั่นแหละจึงว่าความดีเนี่ยที่หาได้ยากเห็นมาหาได้ยากคนดีที่ไม่เคยมาเอ่ยกันมันถึงว่าไอ้นักข่าวไอ้หัวหน้าก็มันก็ไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิอะไรหรอกความจริงเนี่ยมันดีประเทศนะพวกคนอยู่คนอาศัยอยู่เนี่ยมันกินแต่เหล้ากันเมายากันนั่นแหละเด็กๆก็ยังไม่อยากจะนอนบ้านตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่อยากจะนอนไปหาเรื่องก่อนไปฆ่ากันตายแล้วก็ค่อยกลับนั่นแหละวิ่งหนีมันจะหนีไปไหนล่ะมันไปแอบที่ไหนอ่ะมันแอบไม่ได้แล้วมันไม่มีป่ามันโทรศัพท์ไปโทรอะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จับได้ไปลักขโมยก็ไม่ได้มันก็จับได้หมดแต่ว่านี่แหละถึงว่าทำความดีดีกว่าทำความไม่ดีมาสู่ควงตระกูลนะแล้วก็อยากจะหาคนดีแต่ก็ไม่ได้ลูกหลานเลยอะไรต่ออะไรนี่แหละสังคมวัฒนธรรมไม่เอามาว่าแสดงกันเท่าไหร่ในวิชาการอะไรต่ออะไรออกไปจากโรงเรียนหมดทีนี้ก็เอาแต่เต้นแต่ลำกันตอนนั้นแหละนั่นแหละพอโตขึ้นก็ได้วิชาร้องลำไปตอนนั้นเองแต่มันก็เลยคิดว่าไม่มีความสุขอะไรเพราะนั้นเบียดเบียนกันโกงกันนั่นแหละโกงอย่างที่หนึ่งเลยนะนั่นแหละถึงว่าพูดไปก็แค่นั้นแหละแต่ว่าตอนนี้โกงกันนั่นเองนั่นแหละที่เอารัดเอาเปรียบกันก็เลยนั่นแหละทีนะปีนี้ท่านตุพละอะไรพละกาเรื่องนี่ที่ว่ามืดกลางวันเนี่ย
มันยังไม่มืดนั่นแหละมันไปมืดทางหนังนั่นแหละ ถ้ามืดเลยนี่ไม่ดีเลยขนาดหลวงพ่อบอกว่าถ้ามืดเนี่ยไม่ดีบ้านเมืองดีมันยังคลายนั่นแหละทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะโลกเราที่ว่ามันร้อนเก้ามันแรงเก้ามันโลดเตี้ยมไฟมั่งน้ำมั่งท่วมมั่งไฟไหม้อะไรต่ออะไรเนี่ยดูกันทุกวันตัวโลกเห็นไหมทีนี้พวกเราจะต้านกันไม่อยู่ความดีเนี่ยมันจะต้านยังไงล่ะทั่วโลกเรื่องของมันเดอะเรื่องของลูกเกณฑ์เนี่ยใช่ไหมพระอาลานก็ล่วงลับไปเรื่อยใช่ไหมน้อยลงน้อยลงก็ทุกวันนั่นแหละถ้าทำยากนะกว่าจะได้ถึงขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าโสดาบันนี่ก็ขอให้ได้ไปเถอะอย่าไปดูถูกเลยนั่นแหละแก้รักษาศีลไม่เอาเรื่องกับใครนี่ก็ยังดีแล้วนั่นแหละให้นี่แหละสังคมที่คนเราไม่รู้จักที่จะช่วยได้อย่างไรเกิดมาเนี่ยว่าจะเอาวงตระกูลให้มีความสุขคนทุกคนทุกคนเนี่ยทีนี้ก็เห็นว่ามันนึกดูว่าเวียดเวียนกันมากกว่าที่จะหันหน้าเข้าหากันเนี่ยยากนะอย่าให้มันเป็นมากเข้ามากเข้าเลยนั่นแหละเพราะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าแก้ให้ครอบครัวไปรอดปลอดภัยเนี่ยกันทุกวันทุกวันเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นแต่ว่าก็เดี๋ยวเนี่ยยิ่งข้าวของแพงขึ้นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เลยเครียดกันว่ากันเข้าได้มาสารพัดที่จะโรงงานหยุดกันเป็นร้อยร้อยลงก็ว่าได้ข้างนอกได้มาเครียดเวียกลับบ้านถ้าจะไม่มีถ้ารถกลับต้องคนเห็นใจก็ช่วยกันเรียรายกันมึงอะไรมึงเอากลับรถเครื่องกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรต่ออะไรไม่มาเนี่ยนั่นแหละหางานทำไม่ได้อะไรต่ออะไรกันนี่แหละ

วิปริตไปเรื่อยแรงมากก็น้ำไม่พอใช้อะไรทำอะไรเปิดมามากก็ไม่ได้นั่นแหละเห็นว่าทีนี้ก็มันอยู่อย่างแลนแคนกันจริงๆมันอ่ะสังคมที่มนุษย์เนี่ยทำเข้าไปทำเข้าไปไอ้ที่ทำก็ทำจนไม่หมดพวกเขาเรากาก็หมดแต่ว่านั่นแหละไอ้จึงไม่รวยไอ้จนก็จนกันไปนั่นแหละทีนี้แรงเขาแต่มีทั้งกักมีทั้งเก็บธรรมชาติเด่นว่าบางปีก็มามากมามากก็จนมนุษย์ไอ้นั้นไม่ไหวนั่นนะคือได้ปินน้ำท่วมไฟไหม้อะไรอะไรเงี้ยตัวโลกสงครามมึงอะไรมึงฮิตเลียมึงอะไรมึงเห็นไหมมนุษย์จะเอาอะไรไปนั่นใช่ไหมนี้จะไปสงครามไปอยู่ทั้งประเทศอื่นดีอะไรต่ออะไรเขาให้ไปง่ายๆก็ดีเขาก็รับไม่ไหวนั่นแหละผู้คนอดอยากหนีไปสงครามกันนั่นแหละนี่แบบที่ว่ามนุษย์ที่ว่าตีแล้วเกินมันก็ยังเบียดเบียนกันนั่นแหละที่ไม่อยากมันได้แต่ไม่มีเลยยิ่งดีใช่ไหมนั่นแหละจึงเป็นแรงอาหารไปช่วยได้นะแต่เมืองไทยเป็นอีกอะไรอีกอุทุกข์ก็ไปเนี่ยก็ทำให้เดือดร้อนมากเก่านั่นแหละแล้วเราจะสู้ไหวนั่นแหละแรงกันขึ้นมาอีกนี่แหละออกไปใกล้เจ็บเวียดเวียนกัน นี่จึงว่าพุทธองค์ว่าที่บอกว่าไม่มีโรคไม่มีไฟนี่แหละไม่มีอันตรายนี่แหละอยู่ด้วยความผาสุกเนี่ยมันไม่เอาหรอกมนุษย์อยู่ฝาสุขมานานแล้วนั่นแหละตั้งว่าตุโคไตมาอยุธยาเนี่ยทีนี้พวกเราเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยจะเห็นดีเยอะถ้าไปรู้เรื่องของข้างนอกได้มานี่แหละถึงว่าพวกเราเบี้ยน้อยหอยน้อยนี่แหละกระเพกผสมน้อยรู้จักตั้งบุญรู้จักทำกุศลเนี่ยยังดีไอ้บางคนมีก็ไม่อยากจะทำมีก็อยากจะไปเล่นกันหมดการพนันขันต่อเลยก็เลยคิดว่าบุญกุศลเนี่ยไม่มีนั่นแหละก็เลยคิดว่าทางนี้แหละมันดีแล้ว
เบียดเบียนซึ่งกันและกันเบียดเบียนที่ต้องพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนั่นแหละถึงว่ามีความสุขแค่เดียวทุกร้อนยาเสพติดไม่มีหมดใช่ไหมไอ้ที่เขาว่าให้ทำกับไม่ทำไอ้ที่ไม่ให้ทำกับทำนั่นแหละมันวิปริตใช่ไหมถึงว่าไหนจะเห็นว่าไปเยี่ยมญาติแล้วคงเวียนมาหลับในไปจนเราเสาไฟทีนี้มันไม่หักต้นเดียวมันหักสิบประต้นโอ้สลบไปแล้วพอตื่นขึ้นมารู้เรื่องสลบไปอีกเลยน่ากลัวไหมนั่นนะไม่รู้จักปัญญาปัญญังขับแล้วหลับนั่นเนี่ยทีนี้ประกันก็ไม่ได้ประกันแล้วก็หมดอะไรอ่ะไม่ได้ประกันเลยสักอย่างเลยโอ้แย่เลยนี่นะถึงว่าใจรถใจถนนเนี่ยนะทุกคนประมาทพลาดพลั้งไม่ได้ถึงตายเลยถึงนั่นแหละไปฆ่ากันเบียดเบียนกันรักมากมันเคยฆ่ากันมนุษย์ไม่ฆ่ากันมันก็เป็นมนุษย์ไปนั่นแหละแต่มานั่นแหละมันเจิงให้คนดีๆก็ปวดหัวระแวงไปด้วยถ้าเราไม่เข้าวัดเราไม่ฟังธรรมไม่ถือศีลยิ่งไปกันใหญ่นั่นแหละเราอยากจะมาอยู่อีกหรืออยากจะมาเกิดอีกหรือนั่นแหละต้องตามตัวเราแต่ได้อะไรได้ลมหายใจไปวันหนึ่งนั่นเองพอตายแล้วสมบัติก็อยู่กับโลกนี่แหละกองอยู่กับโลกได้มานั่นแหละไม่มีใครเอาไปได้แต่ตอนอยู่นี่มันใหญ่ครับฟ้ามันใหญ่ถ้าจนกูอยากจะอยู่คนเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นั่นแหละชวนกันอะไรกันให้เบรกกันอะไรกันนั่นแหละไม่รู้ว่าจะเอาใครดีนั่นแหละใช่ไหม มันดีแค่คนเดียว มันดีแค่ชนชาติบ้านเมืองก็ไม่อยากเอานั่นแหละศาสนาก็ไม่ต้องเอาให้มันลัทธิอะไรนั่นแหละลัทธิมาจิ้งจอกกระสีใช่ไหมลัทธิแบบเนี้ยมันไม่มีหัวมีหางนั่นแหละตายแล้วก็ตายกันนั่นแหละมันทำไม่เหยียดเพี้ยนกันนั่นแหละนั่นแหละถึงว่าคนเราเกิดมาเนี่ยที่ไปเรียนมาแล้วเรียนแบบไม่รู้เรื่องเรียนแบบกาใจกับเพื่อนนั่นแหละ
ค้าเก่งกับเพื่อนนั่นแหละตายแล้วจะเอาอะไรนั่นแหละตายแล้วน่ะแค่วัดตัวเดียวก็ปัดไม่ได้เพราะเด็กขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละเด็กมันรู้เด็กเจ็บจนตายปวดจนตายนั่นแหละพอถึงนั้นมาจิ้งจอกมันมาหางด้วนเนี่ยมันอยากจะตัวเดียวด้วนไม่ได้ด้วนตัวเดียวอายเขามันต้องให้ไปกัดให้หมดให้มันกัดถางมันให้หมดแล้วก็มันจะได้รอดรั้วมันจะได้ไม่ต้องติดถางก็เลยมันก็ทวนในมาหางด้วนกันนั่นแหละต้องกับปวดครั้งแรกๆแหละเรียกว่ามาหางด้วนนั่นแหละคนทุกวันเนี่ยมันจนไม่เอาพ่อเอาแม่มันจนไม่เอาใครพอมันเมาขึ้นมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแล้วก็มันนึกว่ามันใหญ่มันใหญ่อยู่ในกะลานั่นเองนั่นแหละมันถูกกะลาครอบไว้มันถูกโลกครอบไว้โลกแห่งความเมานั่นเองครอบไว้คนสุดท้ายมันก็ตายอยู่ในโลกนั่นเองแต่มาไม่มีใครเลยที่จะรอดสักคนหนึ่งเกิดมารู้อย่างนี้ไม่มาเกิดจะดีกว่าหลวงปู่นั่นพูดดีนะรู้อย่างนี้ไม่มากูรู้ว่าต้องตายเนี่ยกูไม่มาเกิดดีกว่านั่นแหละเกิดแล้วเป็นทุกข์นั่นแหละแต่ก็พูดเล่นๆนะให้คนขำๆอ่ะคนเราเนี่ยมีทีเด็ดนะหลวงปู่ต่างๆนั่นแหละท่านจะพูดหรือไม่พูดตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นนะคนเราเนี่ยนึกว่าสามสี่สิบแล้วหรือว่าจะไม่ตายบางทีมันไม่ถึงแล้วยุคเนี่ยมันไม่ถึงห้าสิบหกสิบตายแล้วมันเกิดมาพ.ศ. 2500ลงมาเนี่ยมันตายเร็วเข้านั่นแหละสมัยก่อนยัง6-7-10นะอย่างกับเราเนี่ย7-12นะถือว่าเลยตายมาแล้วเลยตายมาแล้ว60ก็ตายกันแล้วนั่นแหละเห็นไหมไอ้คนสมัยนี้มันตายเร็วเข้าไปจน13ปีก็ตายกันแล้วรีบตายนะเกิดมาเอาแว่มาก็อยากจะได้นั่นนะพูดได้ก็อยากจะได้ยามาฮ่าโตโยต้าไปนู่นแล้วใช่ไหมพอมันไม่ได้เอาแว่บอกมาแม่ขอจะตั้งพันจังหรือว่านั่นแหละแจกทานเนี่ยมาพระเวสสันดรแจกทานนั่นแหละเดี๋ยวนี้พอมันเอารถไอ้นั่นก่อนจะเจอลิงก่อนเด็กๆพอโตขึ้นมามันจะเอา
ถปิกใบมั่งอะไรมั่งจะมาแข่งกันแข่งกันตายนั่นแหละนั่นแหละเสียทรัพยากรนั่นแหละแล้วก็บอกว่าต่อไปคนชราจะมากเข้านั่นแหละคนชราเหมือนล้นประเทศนั่นแหละไอ้คนเด็กๆมันรีบตายกันได้อีกนั่นแหละใช่ไหมมันจริงนะมันทุกวันเนี่ยลองดูนะมันเข้าวัดกันสักกี่คนถ้ามันไม่ครูโรงเรียนไม่บังคับมามันก็ไม่มานั่นแหละจึงว่าถ้าหลวงพ่อถนอมจึงนำร่องไว้ไงตักเตือนคุณธรรมคุณครูคุณธรรมรถเครื่องคุณธรรมรถตู้คุณธรรมอะไรก็ไปกันเต็มร้อนนั่นแหละแต่ว่ามีคุณธรรมทีนี้มันเมาขึ้นมามั่งเหนื่อยนั่นแหละตาลพัดอะที่เวียดเวียนกันแต่มานี่เพราะเกิดจากความเครียดเกิดจากความเห็นแก่ตัวกันเข้าคอคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแต่มันทำก็แล้วไปเสียเวลาเลี้ยงลูกเมียนั่นแหละแต่มาทำไปทำมาผู้หญิงจะต้องขับรถเองอะไรเองผู้ชายกลายเป็นต้องเลี้ยงลูกพอมันดุกันเหลือเกินมันหงุดหงิดกันเหลือเกินไม่เป็นอดทนนั่นแหละทำไปทำมาจะกลับตะกับตะเก็บกันนั่นแหละผู้หญิงต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกนั่นแหละเปลี่ยนกันดีมันไม่มีลูกผู้ชายไม่มีลูกก็แล้วแหละมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถึงว่าให้มันนึกตัวว่าสังคมแม้กระทั่งพระเจ้าก็ยังต้องอดทนให้มากนั่นแหละปฏิบัติให้มากแต่มาไปถึงพระเจ้าก็จะน้อยลงนั่นแหละน้อยลงวันหลังก็เหลือแต่พระเหลืองง่อยหูท่านเองแต่ว่าไม่มีแล้วโอ้ถึงขนาดนั้นแหละมันอุปมาไม่มีคนบวชนั่นแหละแต่ตัวโลกทีนี้ก็มีอินเดียกลับไปอีกใช่ไหมมีทุกศาสนาไปช่วยเหลืออินเดียมีวัดมีวาให้เจริญขึ้นมาอีกจำว่าด็อกเตอร์เอเมก้าก็เป็นคนนำร่องไว้ทีนี้ก็คนก็ดูถูกมีแต่จนทีนี้ก็คนรวยก็เยอะขึ้นทีนี้ก็ทุกศาสนาเลยไปทุกประเทศเลยเป็นชาวพุทธก็มาสร้างวัดกันในอินเดียสวยงามขึ้นมาอีกแต่ในใจมันใจเยาแวงลงแต่มันไม่มีใครจะสนับสนุนแต่

ให้ไปเบิกบานที่หลวงพ่อขนองไปเผยแพร่ครั้งแรกเจดีย์มันสว่างเจดีย์สว่างก็บอกว่าเขาเห็นกันว่าพุทธายาเป็นเงาลอยขึ้นไปสูงแล้วก็รัศมีพุ่งไปทั้งว่าเป็นร้อยเป็นร้อยว่าร้อยเมตรนั่นแหละไปมาไปไกลทีนี้ก็หลวงพ่อก็ไปแฝ่พอดีเขาได้เห็นกันนะ

ป็นร้อยร้อยกว่าร้อยร้อยเมตรนั่นแหละแต่มาไปไกลทีนี้ก็หลวงพ่อก็ไปแฝงพอดีเขาได้เห็นกันนะก็ได้เขาถ่ายรูปเอาไว้เขาถ่ายรูปไว้ได้นั่นแหละก็บอกว่าหลวงพ่อก็เลยบอกว่าต่อไปศาสนาพุทธจะเจริญที่อินเดียอีกนั่นแหละอีกเพราะว่าคนมาเที่ยวกันทั่วโลกกันมาดูความดีที่ล่องลอยของพระทิฏฐะที่ทำเอาไว้จะมาเออมันมีจริงนี่แหละที่ได้แกะกันไว้พระพุทธนี่แหละได้แกะกันไว้ได้เจริญกันขึ้นมาอีกได้มาเพราะว่าพระเจ้าอโศกทำเอาไว้เยอะนั่นแหละเสาต้อง60ต้นแค่หักไปเยอะนั่นแหละที่ดีๆเนี่ยมันน้อยมันถูกทำลายกันอะไรกันไม่อยากให้ศาสนาอันนั้นเลยไม่อยากแก้ขึ้นมาอีกเลยนั่นแหละดีว่าทำเป็นหินนั่นแหละแกะเอาไว้ก็เลยได้สมบูรณ์มั่งมีไม่กี่ต้นเพราะฉะนั้นเอาฝังดินงงหากันไม่เจออะไรต่ออะไรเงี้ยนี่แหละว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันโดนจาริษยากันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเบียดเบียนกันแต่พุทธเจ้าก็อดทนเนาะนั่นแหละพระอรหันต์ก็อดทนเนาะเผยแพร่ปากีสถานอะไรต่ออะไรเยอะแยะใช่ไหมทีนี้ก็จีนเจอเนี่ยไปแขกกันไว้ตามก็เลยดีนั่นน่ะทำไปทำมาเมาเตตุงก็หมดไปครับเอาศาสนาคืนมาอีกนั่นแหละถึงแม้ว่าจะเอาเป็นเปลือกๆก็ยังเก็บไว้คนดีนับถือก็ต่างชาติมั่งอะไรมั่งก็ยังดีกว่าไม่มีเลยในจีนใช่ไหมนั่นแหละถ้าเอาแต่ไอ้ลัทธิไม่รู้เรื่องนั่นแหละลัทธิมาทิ้งจอกนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เอาอะไรเลยนั่นแหละแล้วมันจะไปเกิดอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็เกิดเป็นพวกหมาสิแต่แม้พอตายไปนั่นแหละมันไม่อยากเกิดเป็นคนมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแต่แม้มันเป็นอย่างนั้นน่ะแบบพวกเมาเตตุงนั่นแหละคนสุดท้ายมันก็ตายกันหมดลูกเมียนั่นแหละเขาก็ฆ่าเขาไว้เยอะทำไปทำมาเขาก็เอามั่งนั่นแหละไม่ได้มีความสุขอะไรนะพุทธเจ้าท่านดีท่านตายก็มีคนเอากระดูกของท่านไปทุกเมืองทุกประเทศก็ว่าได้นั่นแหละเห็นว่าแม้กระทั่งพระธาตุก็ยังเอาไปกันนี่แหละเอาไปบูชากันกราบไหว้กันคนที่สัมผัสได้ก็ดีอกดีใจ

ตื่นอกตื่นใจนั่นแหละเย็นกายเย็นใจนั่นแหละคนที่สัมผัสไม่ได้ก็นึกว่าจริงหรือเปล่าน้อนั่นแหละใจว่ามันมีสองคนนั่นเองที่ว่าคุณพ่อคุณแม่มีแล้วก็ไม่มีนั่นแหละมันมีอยู่สองคนคนดีๆก็ว่าดีนั่นแหละก็ชาติศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนั่นแหละเขาก็ทำแต่ความดีกันใช่ไหมนั่นแหละเขาไม่ได้มากินเหล้ากันต้องวีทั้งวันทุกวันนะเห็นไหมนั่นนะเขาไม่ได้มาเมาแอมาด่ากันอะไรกันให้เราดูเลยใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ดีนั่นนะเป็นอย่างนี้แหละโลกนี้พอมันเมากันขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จักหัวจักหางไม่มีอะไรนั่นแหละคนที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละเขากลัวจะมาเกิดอีกเขานิดนึงเขาไม่อยากให้อยู่ในกายใจเขานั่นแหละพอจะว่าไม่อยากจะว่าใครไงว่าแล้วมันเกิดทุกข์กับตัวพูดไม่ดีก็ทุกข์พูดดีก็ทุกข์นั่นแหละมันเข้าตัวนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละไม่รู้ง่ายๆก็กล้าเก่งเมื่อเกินทีนี้เวลาตายมันจะไปไหนนั่นแหละก็ไม่รู้อีกว่าเราจะไปไหนกันถ้าเรารู้จะทีแรกเนี่ยดีเลยที่ท่านบอกว่าคุณหญิงบางคนเขาไม่ได้ปฏิบัติมากับท่านก่อนนะเขานิวรณ์มันไม่ดับพูดยังไงก็ไม่ดับเขาใจว่าเขารู้เยอะพอเวลาจะตายใครจะไปว่าให้ทำใจตีให้อะไรตีน้ำลายลดหน้าเลยโกรธดับไม่ลงนั่นแหละทีนี้ก็เอาแต่อภิธรรมอย่างเดียวไม่ได้ทำสมาธิมาก่อนเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอภิธรรมเอาทีหลังนั่นแหละพอเวลาถ้าดับไม่ลงนี่แหละมันต้องเอาสมาธิไปด้วยพี่น้องกันนั่นแหละพุทธวงศ์ก็ไม่ได้ทิ้งนะสมาธิท่านเก่าจานทวนยานทวนไปทวนมายังไม่ตายพุทธเจ้าพานุรุธบอกว่าท่านนั่งดูอยู่เห็นว่าท่านไม่ต้องร้องไม่ต้องกวนกวายเพราะท่านมีสมาธิที่บอกไม่เอาไม่ต้องสมาธิก็เอาเลยยอดเลยพอมันทำพอจะตายมันเข้าไม่ได้แล้วเสียท่าเลยเห็นที่โกรธแล้วมันไม่รู้จะไปไหนเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้โอ้โหน่าสงสารเขาวัดมานขนานใช่ไหมนี่แหละถึงว่าเป็นอะไรก็เป็นตายแล้วถึงจะรู้ใช่ไหมถึงจะรู้เลยไปเปิดศพตัว
หลวงพ่อสนองเป็นว่าทนได้เวทนาเยอะเวทนาเจ็บป่วยนั่นแหละไม่ร้องเลยนั่นแหละอดทนเนาะเห็นว่าแต่เดินก็จะไปเดินเลยมันลำบากเหลือเกินใจครูบาอาจารย์เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินไม่ได้หรอกเราตัดจะว่าจะต้องไปเขาก็คอยยังกับท่านป่วยมากๆแต่ไปไม่ได้พอบอกว่าหลวงพ่อสนองไม่ได้มาอาสาบาประเทศหน้าเปลี่ยนสีเลยมาไปไม่ไหวแล้วบอกว่าเวลาโยมที่โยมลำใหญ่อ่ะอายุ90กว่าตอนดำมีอ่ะตายกแรกๆโอ้ยเขาก็เป็นลูกศิษย์เราเนาะเขาปฏิบัติต้องเอาสาวๆมาพอรู้จักหลวงพ่อแล้วก็ทำไหว้ด้วยก็ปฏิบัติไปด้วยใช่ไหมทีนี้บอกว่าหลวงพ่อไปอยู่ยายใจอ่ะก็ทำติดไปดูไงว่าจะมาไปนะเดี๋ยวจะเข้ากายไม่ถูกเดี๋ยวตายคลิปนั่นแหละท่านบอกเขาไว้เก่งนะยายคนนี้เราเห็น80ก็ยังไม่ตายนั่นแหละโอ้ผมบอมเก่งชาวอยู่ซ้ำหมีทีนี้ก็โดจากนั้นแหละพาลูกสาวแจกบ้านแล้วก็มาอยู่หัวหน้าด้วยก้าวพอตายแล้วก็ไปเผาที่อะไรอ่ะที่สามเมืองเท้าท้าดองเรียกสามเมืองเท้าบอกว่าหลวงพ่อก็ไปเทศ30นาทีแล้วนะว่ามันสู้ไม่ไหวว่าทำไมเวลาเทศพูดได้พอเวลาสุดแล้วเหนื่อยนั่นแหละท่านทำฌานเทศเนี่ยทีนี้ก็บอกว่ากลับแล้วพอเทศเสร็จกลับก่อนธรรมดานี่เทศเป็นชั่วโมงเลยถ้าคนสนิทกันอะไรกันทำไมลุงพ่อกลับเร็วเหลือเกินมาป่วยเพราะว่าป่วยมากไม่ได้หยุดนั่นแหละครั้งสุดท้ายที่เทศอันนั้นเห็นว่าแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งเรายังไม่กลับหรอกเราจะดูกระดูกคุณยายเพราะว่าคุณยายเนี่ยเก่งทำมาต้องสาวๆเลยไม่หลงไม่ลืมแต่มาเขาบอกว่าไอ้หลานสาวอ่ะมันมาจากฟ้ามันมาจากสวรรค์ลอยมาเข้าท้องแม่ทีนี้ยายก็เห็นยายก็คุยกันหลานสาวก็บอกว่า
ดีนะมาเกิดแล้วก็เรียนเก่งเดี๋ยวนี้มาเรียนในนั้นมั้งเรียนไอ้ทิ้งทุนก็ได้ไปเรียนอยู่เยอรมันจนจบแล้วทีนี้ยายก็ตายพอดียายตายก็ไม่เห็นนักแก้วมันแตกเลยมันดูดีๆมันแตกมาเองก็โทรศัพท์มาว่าเอมันเป็นอะไรเนาะดูดีๆก็แก้วแตกยายตายแล้วแกบอกว่าเราก็ใช้เงินแม่เยอะปีนี้นะเกรงใจจะไม่กลับก็จะอะไรอยู่เนาะใหญ่ของเรารักกันเนี่ยทีนี้ก็จะกลับมาเผาเฮ้ยบอกว่าจะไปดีหรือไม่ดีก็บอกว่าจะไปเจอกันที่เยอรมันเนี่ยทีนี้ก็บอกว่าโยมตามใจโยมก็แล้วกันยอมตัดสินใจเอาเอง ทีนี้แกมาจับตัวยายแกบอกว่าเจนเป็นครึ่งชั่วโมงเลยมือที่ไปจับแขนยายยายมีสมาธิแกยายมีฌานไปล้างมือยังไม่ค่อยออกเลยนั่นแหละทีนี้ก็เราแน่ใจว่ายายต้องกระดูกเป็นพระธาตุแน่พอเผาเช้าสัปปะเลอร์ก็ไปเก็บเราก็ไปเก็บด้วยเราเส้นยาวอย่างก็เข้าหลามเลยก็ก้อนใหญ่เป็นแท่งๆสัปปะเลอร์นึกว่าไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเผาตกมาเยอะแต่ไม่เคยเห็นเหมือนยักษ์ยายเออพอก้อนเนี้ยเราเก็บไว้นะเราขอไว้เอาไว้ให้หลวงพ่อสนองแล้วหลวงพ่อตายไม่รู้ใครเอาไปนั่นแหละตั้งยาวหลายคนที่กระดูกเป็นพระธาตุกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่ปฏิบัติเก่งๆที่เขาที่เรารู้ๆนะหลวงพ่อสังวาลอยู่ทางทุกวันนะก็ได้ทำจนผู้หญิงผู้ชายอายุมากๆเข้าทำมาตั้งหนุ่มๆสาวๆก็ดีทำเมื่ออายุมากก็มีนั่นแหละเป็นเพื่อนคงกับหลวงพ่อทั้งวันก็มีทำกันเดินตัวตรงคนแก่สมัยนั้นนะท่านไม่พูดกับใครแล้วอยู่ที่บนสันลาวัดทุ่งยืนปฏิบัติของเขาเหมือนกับสายน้องป่าพงหรือว่าวัดป่าว่าคนสูงอายุนั่งเก่งกันนั่นแหละเพราะว่าทำมาต้องหนุ่มๆสาวๆก็มีใช่ไหมนั่นแหละแต่ถ้าไม่ฝึกเอาไว้ตั้งก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ฝึกเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกย
ะประมาทไม่ได้ตอนหนุ่มๆไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวได้มานั่งทั้งคืนพักเดียวนอนแล้วตอนอยู่คนเดียวนี่เนาะคิดว่าวันวิสาขะนั่งทั้งคืนทำไม่ได้อะมันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนั่นแหละเหมือนยังขับรถทั้งวันแต่ยังพรุ่งนี้ยังมาขับอีกกันเลยเหมือนกันนั่นแหละมันเพียใช่ไหมที่ขับสามวันสามคืนมันยากถ้ามันไม่เป็นอะไรขึ้นมามันก็ดีเนี่ยถึงว่าอย่าไปดูถูกคนแก่อย่าไปดูถูกคนมีภาวนานั่งไม่รู้อะไรทำไปทำมามันเอาจนได้ใช่ไหมมันรู้ทำขึ้นมาโดยที่ไม่มีต้นมีปลายมันจะมาตอนไหนเหมือนแม่บุญเรือนนั่นแหละท่านตอนเท่าสาวก็ทำกันมานั่นแหละพอบทมันจะรู้เนี่ยมันปรากฏขึ้นมาเลยเกินเดียวรู้เรื่องตลาดขึ้นมาเลยนั่นแหละเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเลยอย่างเนี้ยทำจะตายไม่ได้ทำเดียวๆบรรลุเลยนั่นแหละทำจริงทำจังเขาก็รู้ว่าคุณแม่เป็นคนจริงจังพูดเด็ดขาดต้องก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าคุณแม่ไม่ได้มาหรอกกลับไปต้องก็เมื่อวานนี้แล้วอ้าวไม่มีที่บ้านมาแกชอบวัดแกคงหนีมาวัดมั่งพอรู้ธรรมมันมาเลยดังตัวนั่นน่ะมันคนมีฤทธิ์มีทั้งธรรมมีทั้งฤทธิ์นั่นแหละแล้วลูกผู้หญิงมาทำก็ไม่เป็นไรนั่นแหละมาเข้ามาในโลกุณแจเลยนั่นแหละรอดไปอยู่ในตลาดได้นั่นแหละทีนี้ก็ไม่ได้มาหรอกแม่มุนเรือนก็กลับบ้านไปต้องกระหวานแล้วแล้วสามีก็หาไม่เจอแล้วแกชอบมาวัดแกคงมาวัดแกบอกว่าถ้าไปอยู่ต้องอยู่อย่างพี่น้องกันดูอย่างผัวเมียกันไม่ได้แล้วพอรู้ธรรมขึ้นมาเอาแม่จะอยู่ยังไงก็ได้ขอให้กลับไปเถอะทีนี้ก็แกเป็นตำรวจระเพิงคนสุดท้ายก็ไประเพิงระเพิงก็เลยเพิงมันไหม้ไฟมันก็ครอบไอ้ฟันไฟก็เลยช็อกตายก็เลยแม่ก็เลยอยู่คนเดียวแต่แกก็มีลูกลูกหลานหลานนั่นแหละนะแกเลี้ยงลูกบุญธรรมไว้คนหนึ่งแกไม่มีลูกอ่ะแกก็อธิษฐานให้น้ำนมมันออกมาตอนเด็กนั่นแหละก็มีได้

นมเลี้ยงเด็กคนนั้นนะนี่แหละถ้ามีบุญนะเคยเกื้อหนุนกันนั่นแหละ แต่วันสุดท้ายคนนี้ก็ไม่รู้เป็นใครอ่ะพอประวัติมันพูดไว้แต่ก็มันก็เลือนลางไปไหนก็ไม่รู้พอโตเป็นสาวแล้วนะก็เลยไม่รู้คนไหนแน่ นั่นแหละก็นี่แหละพอคนบรรลุธรรมเนี่ยมันง่ายนะมันเหมือนง่ายมันเหมือนว่าฟังแล้วมันง่ายแต่ทำไปเถอะมันยากเหลือเกินแต่ละคนแต่ละคนจะได้ทีนี้ก็พอกลับไปบ้านแล้วทีนี้ก็มีทองมีอะไรก็หั่นนันไว้แจกหมดเลยคนจนเดินมาก็แจกเข้าไปแจกเข้าไปตอนนั้นแม่ก็ไม่เอาแล้วฝากเงินทองอะไรนั่นแหละท่านก็อยู่แบบสมถะแบบคนช่วยเหลือกันนั่นแหละถ้าแม่เก่งแล้วแม่จะเอาไปทำไมนั่นแหละก็เหมือนว่าเศษกระดาษไปซะแล้วมันไม่มีทีลังอะไรนั่นแหละแต่คนที่ยังไม่สำเร็จใช่ไหมมันก็ต้องกลัวอดกลัวอยากกลัวไม่มีใครช่วยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมยังรู้จักทำบุญทุนทานเป็นนั่นแหละยังก็ทำมาไว้เป็นนิสัยทีนี้พออายุมากเข้ามากเข้าพอบุญกุศลตรงแล้วก็อดทนนั่นแหละหายตัวไปก็ได้ใช่ไหมแม่ไม่ต้องขึ้นรถนั่นแหละเขาบอกว่าทั้งกับแม่จะไปเหมือนแม่วิ่งไปในอากาศไปเหมือนหายวับไปเลยถ้าเดี๋ยวไอ้พวกนั้นยังขับรถตามไปทีหลังรถไปทีหลังบางคนก็เหมือนท่านวิ่งไปกระโดดไปทีเดียวหายไปเลยนั่นแหละในอากาศที่เขาเห็นกันนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะถึงว่าที่ท่านพูดไว้เป็นกรนะในยุคนั้นนะไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนนางเรือนแล้วแสงแก้วแก้วปากตลาดอะไรต่ออะไรนะที่ท่านพูดเป็นกรนะตำรวจก็จะไปจับแม่บุญเรือนนั่นแหละทุกนั้นน่ะทีนี้ก็รักษาโรคให้คนก็คนเชื่อก็ไปรักษาไม่ต้องเสียตังค์มากคนไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปไงนั่นแหละเขาบอกว่าเขาเขียนไว้เขาบอกว่ามีคุณแม่เราต้องไม่ต้องเสียตังมากนั่นแหละคุณแม่ช่วยปัดเป่าใน

นายบอกว่าต่อไปบ้านเมืองเราจะขายดีนั่นแหละจะคืองานขายดีอะไรเงี้ยเหมือนว่าทั่วโลกรู้นั่นแหละทีนี้มันจังว่าแล้วเนาะมันเป็นยุคของเขาที่ไม่เอาตามซื่อตามตรงกันนั่นแหละมันก็เลยทำให้ลำบากกันไปทั่วโลกนั่นแหละทุกเจ้าตันเนี่ยที่ท่านบอกว่าระยองนะจะค้าขายดีด้วยนะอะไรต่ออะไรท่านพูดเอาไว้แต่ท่านไปสร้างโบสถ์ลูกผู้หญิงไปเป็นผู้นำสร้างโบสถ์หลังใหญ่นั่นแหละสมัยนี้ก็ต้องมีห้าหกสิบล้านหรือว่าร้อยล้านวันหลังใหญ่แต่ว่าคุณแม่สร้างเอาไว้จนเสร็จแม่มีสัจจะบอกว่าขอเดือนนี้แม่เอาห้าเจ็ดหมื่นก็เจ็ดหมื่นแปดหมื่นก็แปดหมื่นถ้าเลยก็ให้เอาไว้ไปทำอย่างอื่นไปช่วยจะทำอย่างอื่นนั่นน่ะโอ้ยมันจะมาอะไรมีกันสองสามคนทำกับข้าวไว้นะเอาไว้เลี้ยงแขกแต่ว่าพอถึงวันเวลาแล้วก็มากันแล้วมากันทีนี้ก็แม่พูดจริงๆเนาะพูดอะไรก็ตามปากคุณแม่นะมันต้นเหน็นเนี่ยทีนี้บางอย่างท่านก็พูดไม่ได้แต่ว่าโอ้ยเรื่องมันเยอะเรื่องของคุณแม่บุญเรือนนะแต่ทีนี้เหมือนหลวงพ่อใหญ่อะท่านรู้หลวงพ่อตาหนองก็รู้นั่นแหละแต่บางอย่างก็พูดไม่ได้บางอย่างเนี่ยท่านพูดเอาไว้ไอ้คนนี้นะจะแต่งงานนะแต่งงานนะไม่มีความสุขมันต้องฆ่าตัวตายมันต้องอะไรท่านไม่ท่านขอไว้ขอทั้งคืนยังก็มาในสันติกันเนี่ยท่านไม่เคยนอนหรอกท่านนั่งหลับไปนิดเดียวนั่นตื่นมาก็อิ่มแล้วนั่นน่ะตอนหนุ่มๆเหมือนกันหลวงพ่อสนองทีนี้เขาบอกว่ามากันสองคนบอกว่าใครเป็นพยาบาลใครเป็นครูมากันสองคนถ้าตายถูกเขาจะมาเป็นลูกศิษย์ตลอดเลยเขาก็มาจริงๆนั่นแหละเอากันขนาดนั้นนะจึงเชื่อว่าหลวงพ่อสนองรู้เหมือนกันรู้ได้จริงๆนั่นแหละบางอย่างก็พูดไม่ได้อกแตกตายนั่นแหละที่หลวงพ่อมั่นว่าไปทักเขาจริงๆอยู่กันไม่ได้นั่นแหละจะพูดบอมบางคนเห็นว่ารู้ว่ามันจะตายลูกศิษย์หลวงพ่อจะลันถึงบุรีไปเมืองจีนว่าเนี่ยเครื่องบินมันจะตายนั่นเนี่ย
ไอ้พวกแกนี่ไม่มีหัวเลยว่าไอ้ใครผมจะไปพูดให้ฟังมันไม่เชื่อหรอกบอกว่าแกฟุ้งซ่านนะมั่งอะไรต่ออะไรเห็นไหมเราไปก็เครื่องบินตกจริงๆตายกันหมดนั่นแหละแต่ว่าบางอย่างลุงพ่อเขาพูดไม่ได้เพราะมันช่วยมันไม่ได้นี่แหละจึงว่าของอะไรที่เรายังไม่รู้ถ้าเราทำรู้ได้มันเป็นบุญของเรารู้ว่าเราจะตายหัวหมู่วันนี้พรุ่งนี้เราก็ยิ่งตั้งตัวใหญ่นั่นแหละได้มาบางคนที่เขารู้เนี่ยเขาก็ไม่พลาดโอกาสใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมก็ดีมาก็ทำให้คนที่ลูกหลานก็ดีเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวนะถ้าทำไว้อะปู่ย่าตายายทำไว้พี่ป้าน้าอาทำไว้กูต้องเอาทำอย่างมั่งใช่ไหมบางคนมันมีได้ใช่ไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างเต้เราก็ทำมาไว้นั่นนะตอนเขาเด็กๆ เขาตกรกจักรยานเนี่ยทีนี้มันก็สุขภาพไม่ก็ดีเขาก็ไปหานั่งวิปัสสนาทีนี้ก็มาสอนลูกหลานได้ไหมนั่งกรรมฐานกันทุกคืนยังปักเบ็ดหาปลากันอยู่เลยเราเด็กๆได้ไหมนั่นแหละเขาไม่อยากให้เราไปอยู่ไปเที่ยวเมืองเหนือเนี่ยเมืองกาญเนี่ยมันเป็นป่าใหญ่สมัยนั้นเขาไม่อยากให้หลานไปเขากลัวจะไปเป็นพานป่าทีนี้ก็ไม่เคยคุยให้ฟังออกไปพอโตแล้วไปโอ้โหนึกว่าห้องน้ำเขาเก็บหัวเก้งหัวกวางไว้เต็มหมดเขาไม่ได้ใครอ่ะเขาเก็บเอาไว้เสือนี่ยิงได้ตัวใหญ่ๆนั่นแหละเขาไม่กลัวหรอกเขาพาลูกหลานไปเที่ยวเนี่ยเขานอนได้สบายแต่ไอ้พวกผู้หญิงผู้ยังไปเที่ยวเขาไม่กล้านอนเนี่ยเหมือนเป็นยามไว้กันเลยในป่าทำไมก่อนมันป่ามันเยอะไงแต่เมืองการนะมันไม่เหมือนสมัยเนี่ยมันเตียนหมดป่าเก่งเกิงมันหมดละมงละมั่งนั่นแหละมันหนีหมดได้มาแต่ก็ไม่อยากใกล้เลยแต่คนที่เป็นปานนะเวลาจะตายเนื้อมาลอยมาเป็นตะลอ

จะลอมที่เขาพูดให้ฟังนะต้องเอาพระมาสวดมนต์มาถวายสังฆทานถึงจะหลับไปได้สงบถึงจะตายได้สงบเป็นมะจะมันได้อะไรอ่ะมันไปลำวันไรจะได้เกิดใช่มะก็เหมือนปู่แล้วนั่นน่ะคนได้นั่งกรรมฐานมันก็ไม่ใช่เราคนเดียวมันยังแตกเปื้อแตกปันไปแต่มาถ้าเราไม่นั่งเลยนั่นแหละเราก็ไม่มีการนั่งกรรมฐานการขัดเกลาติดใจนั่นแหละตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องบาปยังไม่ค่อยอยากเชื่อแต่ไม่ได้เกเรกับใครนั่นแหละจึงเข้ามาง่ายนะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงแบบเลี้ยงพ่อแม่ไปอย่างนั้นเองไม่ได้ไปซื้อขายอะไรนั่นแหละไปพ่อแม่นะตอบใจแล้วจึงได้มาเข้าวัดได้มาบวชดีกว่าไปแต่งงานก็รวยๆจนๆกันอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมใครจะมาให้เราตลอดใช่ไหม เราไม่เอาดีกว่าเรามาทำศาสนานั่นแหละ มาเป็นหลวงตาฝาดลานวัดดีกว่าเพื่อจะได้ต่อไปจะได้ไม่ลำบากใช่ไหมเคยจะไหลตายทิ้งแล้วก็รู้ว่าความตายเนี่ยมันจิตมันออกไปมันไม่กลับเข้าร่างมันก็คิดถึงบ้านเนี่ยคิดถึงแม่ก่อนมันอยู่บางลี่นี่แม่อยู่เมืองการทีนี้ก็ไม่ได้แล้วเราคนจะตายนี่ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุทโธเลยมันกลับเข้าร่างมันก็เลยไม่ตายนี่แหละไอ้คนที่มันไม่ฝึกเอาไว้เวลามันหลายตายมันก็ตายเลยมันออกไปมันไม่กลับเข้าร่างมันเองจึงว่าก็คนเราเนี่ยที่บอกว่าจิตใจถ้าใจดีมันไม่ถึงกาวตายจริงๆมันยังยืดอายุได้ไม่งั้นตายไปแล้วแต่ใช่มาเนี่ยแก้วคาดมาไม่รู้จะเท่าไหร่นั่นน่ะที่ได้มาบวชเนี่ยมันจะตายต้องไหลอ่อนแล้วได้มาเป็นมาลาเรียจนเอาน้ำนี่มันลดยังกับฝักบัวเลยไม่ใช่ลดธรรมดาให้มันเย็นอาจารย์ต๋องไปอยู่พระธาตุฟังไปแผ่นดินท้องบาภูมิสามเดือนเป็นสามมนต์นะนั่นแหละไปดูพระธาตุวัง
มันก็ยังไม่หมดเชื้อแต่ว่ามันแมวมันมาแมวมันก็เป็นมาเลียพอมันจะตายมันก็ลงรถมารักษากันเราบอกว่าเอาน้ำทุบตัวทุบตัวแล้วมันก็เลยจุดร้อนจุดหนาวนั่นแหละมันก็เลยขนกันขึ้นรถมาลงโรงพยาบาลได้นั่นแหละตายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันตอนนั้นมันไม่ตายเราพอไปเจอเขากำลังพยาบาลกันนั่นแหละถึงบอกว่าถ้าเราน่าจะตายจะต้องนอนนะมันไม่ตายมันก้าวคาดมาเรื่อยดำน้ำ

ดมน้ำก็ไม่ตายคนช่วยไว้นะพี่ชายบอกว่าให้ไหว้จะไหว้โดนน้ำนะไหว้เห็นใกล้ๆไหว้ไม่ขึ้นนะพอไหว้ถัดมันก็มาที่แย่งมันก็ไม่ตายนั่นแหละถึงว่าพอน้ำพออ่างมากๆนึกกลัวนะนึกกลัวน้ำไปอาบน้ำที่ไหนนึกกลัวเพราะว่ามันแรงในแม่น้ำเมืองการเนี่ยคนแปลกหน้าไปไหว้ๆตมตายง่ายๆนั่นแหละพอจนนั้นน่ะจึงบอกว่าผ่านมาเยอะแยะนะเรื่องราวที่พรรณนาไม่หมดคุณพ่อคุณแม่ที่กตัญญูใช่ไหมที่กตัญญูกับพ่อแม่ที่ไม่รู้อะไรเราทำความดีช่วยเหลือพ่อแม่ใช่ไหมนั่นแหละถึงได้รอดปากเกี่ยวปากกามารอดความตายมาเหมือนจะมีเรื่องก็ไปนอนบ้านเพื่อนมึงอะไรมึงมันก็ไม่มีเรื่องใช่ไหมไม่มีเรื่องให้มันมากอะไรเงี้ยธรรมดาไม่ค่อยไปนอนบ้านคนอื่นแต่เวลาจะมีเรื่องมันแก้วกาดไปนั่นนะเพราะว่าไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนเหมือนกันนั่นนะบุญกุศลเนี่ยมันมีจริงๆนะอธิษฐานก็ดีมีจริงๆนั่นแหละอธิษฐานบารมีเนี่ยเราทำอะไรไว้ในอดีตชาติเราก็ไม่รู้ใช่ไหมทีนี้มีทั้งบุญทั้งบาปตัดเล็กตัดน้อยแต่ก่อนเนี่ยทีนี้พอมาบวชแล้วเนี่ยยุงยังไม่ตกตรงยังไม่กล้าตกเลยตั้งใจตีไม่เอาเออกลัวแม่ก็ต้องพดมดไม่อยากจะไปทำมันเลยเพราะว่ามันรู้แล้วว่าเขารักชีวิตเขาดังนั้นเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะมันไม่มีความสุขอะไรเลยนั่นแหละเอาปากก็ดีอยู่ดีๆก็เอาปากก็ดีไปรูปอะไรไปรูปไปตองแห้ง เอาปากเอาตันแหละปากไปดีตักวันนี้ไปจะบกเก็บมาตีกาลวาที่ว่าอย่างนั้นนะพอเท่านั้นนะถึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันให้พ้นไปแล้วจะเอาดีเข้าตัวไม่ได้ให้มันเข้าไปไม่รู้เรื่องจะมาว่าคนโน้นคนนี้มันไม่ดีเลยเรื่องของเขาอ่ะ

ขอให้เรานี่แหละครอบครัวเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยถ้าเราอยู่เย็นเป็นสุขกันหมดจะมามันก็ไม่มีเรื่องมีราวเหมือนคนมาปฏิบัติมารู้จักกันแต่ออกไปแล้วก็อยู่คนละที่คนละทางก็ไม่ได้สมาคมกันมากนั่นแหละก็มันก็ไม่มีเรื่องเหมือนไปอยู่อังกฤษนั่นแหละใช่ไหมพอมีเรื่องไม่ได้ก็สามวันย้อยกลับเลยไอ้คนนี้มาแล้วเอาแต่เรื่องไม่ได้เขากลัวกันมากเขามารู้จักกันในวัดแต่ไปแล้วก็คนละ50 โลมึง100 โลมึงไม่ได้มาหากันหรอกแต่มาเจอกัน101ก็ดีหรือว่าอุดรขอนแก่นเขามาคุยกันสนุกแต่เวลาไปแล้วก็ต่างคนต่างทำกินเนี่ยเขาจึงไปอยู่ได้เนี่ยกฎเขามีเยอะใช่ไหมแต่ประเทศไทยนี่มันเสรีกันเนี่ยเสรีกันจนไม่รู้ว่าจะผิดหรือจะถูกเวลานั้นช่วยเหลือกันไม่ได้ใช่ไหมตู้รักกันไว้ดีกว่าใช่ไหมประเทศไทยเราสอนลูกสอนหลานได้ดีใช่ไหมไปอยู่ต่างประเทศก็มีความสุขแก่มาไปเล่นการพนันกันหมดใช่ไหมเมื่อไรก็ซีตัวกับบ้านไม่มีขอยืมเต้าแก่ก่อนเล่นจนหมดแต่ว่าไม่มีเรื่องเหลือไอ้พวกเล่นนั่นแหละถ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่รวยคนเวียดนามไปอยู่เยอรมันยังรวยใจเชื่อร้านไอของกิดร้านไทยคือร้านอาหารทะเลพวกของในบ้านเนี่ยว่าเป็นร้านหนองชาวไทยใช่ไหมชาวไทยเนี่ยชื่อดังใช่ไหมชื่อเสียงดีแต่ไม่รักกันนั่นแหละจีนมันบอกว่าร้านอาหารจีนเนี่ยดีทั่วโลกนะดีหรือไม่ดีมันก็บอกว่าดีทั่วโลกไอ้ร้านคนไทยไปอยู่ด้วยกันอิจฉากันอะไรกันไม่รักกันหลวงพ่อบอกว่าให้พูดใหม่บอกว่าดีทั่วพอมันไปชิมแล้วมันไปชิมทุกร้านไม่ถูกใจมันก็กลับมาที่เก่าเพราะว่าคนนี้เป็นคนพูดดีใช่ไหมนั่นนะให้พูดว่าดีดีทุกร้านนั่นนะจะไปตัวใครตัวมันเหมือนนึกว่าเอาไว้มีเรื่องตายกันยังมาเผากันได้ใช่ไหมตัวใครตัวมันก็ไม่มีนั่นแหละนึกว่าพานเนี่ยอยู่นานๆนะแต่มาไปเผาศพกันไปโยมให้อาหารมาทานกบฏกบฏก็คือไม่อยู่ในร่องในรอยก็เห็นว่า
พระท่านก็นึกถึงคุณของท่านว่าข้าวสารพีเดียวก็อกตัญญูไม่ได้นั่นแหละแต่มามันเป็นอย่างนั้นคอยรู้เถอะยังได้ไปเผากันอะไรกันนั่นน่ะจึงว่าคนเราทุกวันเนี่ยมันเดินห่างเนี่ยมันห่างกันเป็นมือห่างตีนห่างไปหมดไม่สนใจอ่ะนั่นแหละไอ้หนูก็ราชสีนั่นแหละใหญ่ก็แล้วอะไรแล้วไม่สนใจอ่ะโอ้ยได้หนูตัวเล็กนิดเดียวจะมาช่วยอะไรเราได้แต่มาไปติดกองบ้านเขาดิ้นอะไรก็ไม่หลุดพอหนูได้ยินเขาหนูไปช่วยกัดนั่นแหละไปกัดบ่วงออกมาได้ถึงว่านิทานโบราณนี่แหละที่บอกว่าไอ้แพ้ไม่จ้าก็ต้องตายหมดพอเลี้ยงเขาก็จะเอาไปเข้าลงเชือดอย่าอย่างนั้นเลยเราต้องหนีพ้นไปพอเผลอเจ้าของก็แตกแถวไปอยู่ราวป่าไปอยู่ในถ้ำพอต้องแก่พอไปออกลูกให้สมาหมามันมาเห็นมันบอกว่าแหมเมื่อกี้มึงก็กินจ้างไปตวงแล้วนะมึงยังไม่พออีกเหรอไอ้นี่โอ้โหพูดเท่านั้นแหละไอ้หมากลัวเลยไม่รู้ตัวอะไรมันอยู่ในถ้ำนี่นะมืดๆทีนี้พอมาอีกไปคุยให้เสือฟังเสือบอกว่าตัวอะไรว่าทำไมลูกมันใหญ่เหลือเกินบอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเจ้าต้องผูกไว้ด้วยกัน

หนีก็ได้หนีด้วยกันนะเผื่อทีนี้ก็ผูกเชือกมาด้วยกันพอมาอีกเมื่อกี้นี้เองจะกินเองจะกินช้างไปตรงแล้วยังไม่พอจะกินเสืออีกตัวไงเสือใจจิตระละวิ่งหนีเลยวิ่งหนีทีนี้ก็ลูกไอ้วิ่งไปติดต้นไม้สิคอหักตายนั่นแหละแต่มาตัวรอดได้นั่นแหละเพราะว่านั่นแหละทีนี้

ปติดต้นไม้ที่คอหักตายนั่นแหละแต่มาตัวรอดได้นั่นแหละเพราะว่านั่นแหละทีนี้มันมีต้องเยอะใช่ไหมทีนี้พุทธเจ้าบางองค์เนี่ยบางองค์เนี่ยบอกว่าพอมาเกิดแล้วมาทำบุญทุนทานมาแผ่ไม้ทานมาให้หมดประเวศสันดอนให้ขอจ้างก็ให้ขอจ้างขอมาออกมาจากบ้านเมืองแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้หมดเตือนอยู่ชาวเมืองก็ขับไล่ไปถึงพ่อไม่รู้ว่าไงก็ต้องตามชาวเมืองเนาะไปมัตสีไม่มีความผิดมันต้องไปจะไปด้วยไปบำเพ็ญของศาลอยากไปด้วยก็ไปก็ต้องอุ้มลูกไปอีกไปทีนี้ก็พอไปก็เขามาขอก็มาขอเกียรติอะไรหนึ่งให้เขาไปหมดตัวเองก็ต้องเดินป่าร้อนถึงเทวดานั่นแหละต้องไปเนรมิตอย่างกับเดินเป็นเดือนๆก็ต้องเดินแค่สองสามวันก็ถึงเขาวงกตนะทีนี้ก็ไปอยู่นู่นแหละไปอยู่เขาวงกตไปอยู่หิมพานต์ทีนี้เมืองยิมวพานเนี่ยเป็นแบบต้นไม้เงินต้นไม้ทองทีนี้ก็มันก็หลายนั่นแต่แล้วมันก็ละมิตินั่นแหละใจคนเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้นั่นแหละทีนี้ก็ไปอยู่ก็ตาทุจกก็บอกว่าไปขอคนใจมาเถอะทำไมงั้นเราไม่ไปตักน้ำแล้วเพราะว่ามันล้อมันหนาว่าเป็นสาวแต่สามีแก่เงี้ยต้องตักน้ำอะไรท่าอะไรทีหลังไม่ไปดีกว่าถ้าไม่ไปขอลูกคนแถวบ้านมาขอจะไม่มาอยู่ด้วยอ่ะจะพักกลับบ้านดีกว่าทีนี้ก็อดรนทนไม่ได้ก็ไปขอใครเนาะไปขอพระเวสสันดรดีกว่าไปขอลูกพระเวสสันดรทีนี้ก็พอไปแต่ในพานไปเจอในพานก็เตตบุตรก็ไม่รู้จะเอาอะไรเนี่ยบอกว่าโกว่าไปเอาสารของพระเวสสันดรคือกักควิกตันเองสารของพระเวสสันดรจะไปชวนพระเวสสันดรได้กลับให้กลับบ้านแบบเพื่องเลยนะไปโคกพานเทศบุตรท่านเทศบุตรซื้อก็ไหว้ใหญ่เคารพศาลแต่มันไม่ได้เปิดดูก็ได้กินยังดีทีนี้ก็

ไปจากนั่นก็ไปเจอทารสีอยู่ในป่าก็ไปอีกไปเจอทารสีแล้วก็ได้กินยังดีแล้วก็พรุ่งนี้ก็ลาไปไงนั่นแหละไปเก่ากันนามาตรอะไรนั่นแหละไปจนถึงไปจนได้นั่นแหละก็เนรมิตว่าให้จะไปตอนมัดสีไปเก็บอาหารก่อนไปลาวป่าไปในป่าก่อนก็ไปขอถ้าคนผู้หญิงนี่คงจะให้ยากเพราะว่าไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายเขาไม่ได้คลอดมาผู้หญิงนี่คงยากแต่แกก็คิดดีพอไปขอมาได้ก็ลงน้ำไปก่อนนั่นน่ะลงน้ำไปก็เวลาเดินจะเอาเท้าขึ้นมาน่ะแต่พ่อก็รู้พ่อบอกว่าจะได้พุทธภูมิเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบารมีเยอะต้องให้ทานหมดอะไรต่ออะไรตัวเคยจงมาเป็นบริจาคทานด้วยกันอะไรเงี้ยก็พยายามพูดอ่ะแกก็ไม่จนใจอ่อนรู้ว่าลูกแอบอยู่หนองน้ำก็ขึ้นมาให้จูชกไว้ยังไม่ต้นไปเท่าไหร่ก็คู่แล้วจุชกตีแล้วตีควาดไปนั่นแหละกรรมเก่าที่เคยมีอยู่ชาติหนึ่งเคยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเคยตีกันไว้อะไรต่ออะไรมันก็กรรมมันก็มาหากันหาจารีกับพวกนั่นแหละไอ้ตีงัวตีควายไว้นี่ก็เลยมาตีมั่งไปแล้วทีนี้มาตีก็เรียกหาไปเจอเรียกหาคณาจารีไปเลยทีนี้ก็เรียกหาไม่เจอสงสัยวันนี้มันเกิดอาเฟตไอ้เสือผลไม้ก็หาได้ยากมาจนมืดพระเวสสันดรก็แกล้งว่าไปหลงไปมีแฟนใหม่มั่งอะไรต่ออะไรก็เสียใจไปเนี้ยมาหาลูกก็ไม่เจอก็เกิดร้องไห้ก็หลบไปพระเวสสันดรก็เลยต้องน้ำอะไรมาธรรมดาไม่ถูกกลัวกันนะทีนี้ก็ฟื้นขึ้นมาก็เลยเล่าให้บอกว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกก็ใส่โมทนา นั่นแหละเนี่ยเห็นไหมกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มันไม่ใช่เป็นง่ายๆมันกลับหลังไปเยอะพอลำบากมากๆพอวิจารมันแก่กล้ามันก็ไม่เอาแล้วมันวิจารการแก่ก้าหรือว่าก็เป็นสาวกกันเยอะเป็นพุทธเจ้านี่ลำบาก
นั่นแหละตายเหมือนดังว่าประชาถ้าจะทั้งหมดนั่นแหละกว่าจะได้แต่ละองค์ต้องอดทนเห็นว่าในหลวงเราดีจะตายแต่มันก็ว่าไม่ดีนั่นแหละไม่รู้ว่าจะทำยังไงเห็นไหมตายก็ไม่อยากจะทะเลาะกับใครเอาของไปให้กันดีกว่าไปแจกนั่นแหละกว่าจะได้กว่าจะเต้ากว่าจะแก่จะเต้าเห็นไหมทำหมดตนตาลพัดที่เรียกว่าการงาน60-70 ปี 80 ปีนั่นนะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นั่นต้องอดทนทั้งนี้ตายแล้วในหลวงก็ไม่มาเรียกร้องเอาอะไรกับใครใช่ไหมเพราะท่านดำของท่านตายนั่นท่านไม่อยากจะไปลบกับใครไม่อยากจะไปลบพุ่งกับใครใช่ไหมเขาลงไว้ลบกันเราจะไปหาไปเซอร์เวย์หาจ้องทางให้เขาผู้จักทำมาหากินเราไม่ได้มาลบกับเขานั่นเขาขอเป็นมาเราเอาหาทีบหรือว่าให้มันเลิกเป็นคอมมิวนิสต์นั่นแหละทำไมคอมมิวนิสต์เยอะใช่ไหมกว่าจะเป็นในหลวงขึ้นมาก็เหมือนกันนะพระเวสสันดรก็เหมือนกันที่คนจะได้รู้จักพระเวสสันดรหรือว่าพุทธเจ้าเนี่ยเห็นว่าเสือแม่ลูกอ่อนตกลงไปในหลุมในเหวอะไรขึ้นไม่ได้ก็ออกลูกในถ้ำคาบละตักกินลูกหรือว่านั่นแหละให้ฤาษีไปหาสัตว์ที่มันตายเดินเสือในป่ามาให้ไม่ทันเอากระโดดไปเสือกินดีกว่านั่นแหละสละเป็นสละตายนั่นแหละจึงกว่าจะมาเป็นพระเวสสันดรโอ้โหมันไม่ใช่ของง่ายๆเลยเป็นพ่อค้าเป็นสัตว์ต่างๆตกนรกมีนั่นแหละองค์ชาติเป็นมาดีท่านบอกว่าไม่เป็นเปรตตัวดำเป็ดสูงใหญ่นั่นไม่ได้เป็นนั่นแหละพระเจ้าเราตะลงนั่นน่ะไปมาหมดพระนนท์ก็เคยไปตกนรกใช่ไหมไม่มีใครหรอกที่ไม่เคย
ไปนรกจนมานั่งกรรมฐานกันนี่แหละถึงเชื่อว่าทางนี้ดีเนี่ยไม่ใช่ของง่ายจนไม่รู้จักเป็นสัตว์อยู่ในป่าบ้างเป็นคนในป่ามึงจนมาพอรู้จักว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของง่ายเลยการที่บอกว่านั่งแล้วไม่ลืมไงนั่งแล้วไม่รู้ลืมพุทโธใช่มะที่ท่านบอกว่าทำไปแล้วมันเหมือนเราไปหาปลานั่นแหละปลามันติดแล้วก็ว่าจำไม่ลืมนั่นแหละพวกที่ชอบในสันติกเนี่ยมันทักวันหนึ่งนะมันจะต้องได้ขึ้นมรรคผลแต่ว่ามรรคผลมันจะเกิดไม่ใช่ภูปับมันเกิดหรือปุ่นเลยนั่นแหละต้องฝึกต้องขนต้องขนาดพระบอกว่าทำไว้นะทำไว้มั่งเวลาทำไม่ได้ไอ้เจ๊คนนั้นก็ทำเล่นแต่ไอ้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนี่แหละนอนก็ดึกตื่นก็สายแกอายุมากแล้วนี่นะทีนี้ก็หลวงพ่อสนองก็ตายแล้วนู่นต้องไปบวชอยู่กับหลวงพ่อวิจัยนั่นแหละทีนี้ก็ภาวนาไม่เป็นก็ต้องเอาแล้วมันเป็นมะเร็งก็แล้วนั่นน่ะทีนี้กินยาไทยก็ไม่ได้เพราะมันกินยาหลงอยู่มากินยาไทยมันก็อ้วกมันไม่เหมือนกันทีนี้ก็ภาวนาไปเอากัญชามึงก็แม้มันปวดนั่นแหละภาวนาไปมันเลยไม่ปวดก็เลยภาวนาได้พอจะตายบอกว่าเอาผ้าไว้ให้นะเก็บผ้าไว้เยอะแกเลิกกายพออายุมากพอ60ป่าแล้วแกก็เที่ยวบ้างแล้วดูกับหลวงพ่อถนองเนี่ยตอน3-4 คนลูก2 คนทีนี้ก็กับเสื้อผ้าก็ไม่หมดขายบ้านแล้วก็ไม่ได้ขายไม่ได้ให้ใครไปเก็บไว้ให้ลุงพ่อ3 วันอย่าไปได้เอาเลยบอกว่าเยอะเลยบอกว่าเลิกขายมาขายซึกเสาได้ด้วยก็เลยได้ให้ลุงพ่อถนองยืม13 ล้านนั่นแหละเงินสบายอ่ะนั่นน่ะแต่มาลุงพ่อมาตายเราก็เลยแกก็มาตายเนี่ยเห็นไหมมาเอาภาวนาทีหลังนั่นแหละพอเวลาจะไปยกฝนก็ตกพอเวลาโรคตกพอเวลาไปเวียนตกฝนตกอยู่ในบริเวณวัดนั่นแหละ

บอกว่าไม่ต้องไปต้องเวียนแล้วฝนตกใหญ่เผาเลยตัวกระดูกน่ากลัวดีถ้านั่นแหละไปของแกดีเหมือนกันแต่ก็ชอบทำบุญแต่ต้องคนได้พูดอย่าไปขัดคอกันนะถ้าขาดคอก็ไม่ไปด้วยนั่นแหละไปกายกายศึกได้เขาบอกว่าตายเท่าไรก็ขายไม่ได้มาเอาลุงว่านั่นเอาลุงว่าสามารถไปจันกันต้องว่างวันนั้นต้องละวันเลยขายได้เลยนั่นแหละตักตายยากยากต้องบอกว่าไปถวายสังฆทานนั่นแหละแต่ขายได้เลยขายมาต้องเด็กๆกันมาชีวิตนี้มาจากเล็กๆนั่นแหละมาทำรวยเอาทีหลังขายเสื้อผ้าขายของทำรวยอะไรต่ออะไรเราไปได้บอกว่าคนเยอะทำไมมันมีแต่ไว้หนองกองบึงมันมาว่าเป็นส่วนเก่ามันเห็นแบบนั้นพอมาอีกทีหนึ่งกลายเป็นตึกหมดเลยพลังเดินหนึ่งไปที่แรกอะมันเหมือนเรียกว่ามันเห็นสวนเนี่ยมันเห็นเป็นสวนไปหมดมันสวนเก่ามันมาปรากฏให้ดูวันนั้นบอกว่าไอ้ไปฉันเข้าที่ฉันไปฉันที่บ้านขายไม่ออกบอกว่ามีคนยืนอยู่กับต้นไม้เล็กๆอยู่มันป่าสะแกมองดูเราแต่ไม่ได้แวบหนึ่งเห็นแวบหนึ่งแล้วก็มันก็กลายเป็นเมืองหมดแล้วทีนี้ขายไม่ออกมันไม่ได้ไปขายที่ไปแจกข้าวที่นั่นแหละที่เขามาปรากฏให้ดูเนาะมันก็เป็นได้เนาะทั่วอำนาจจิตนั่นถึงว่าบุญกุศลเนี่ยที่เราไม่นึกไม่คิดมันก็ปรากฏได้ทุกรูปทุกนามใช่ไหมที่บอกว่าอย่างน้อยมันก็ปรากฏได้ดูนั่นแหละแต่ก่อนนี้ยังไม่เจอลุงพ่อท่านหนองหลวงพ่อสังวาลเห็นไปเจอนั่งตักปักก็เห็นเป็นลำแสงตะวันหลวงพ่อท่านสังวาลบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมันก็เลยจับไปไม่งั้นมันเห็นอยู่แต่ข้างนอกมันเห็นแต่เห็นนานๆจะได้เห็นนู่นเห็นนี่ไม่บ้ากระบุญเลยแล้วนั่นแหละแต่มันได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เพียงแต่นรกมันก็ได้เห็นน้อยนั่นแหละต่อไปอย่างนั้นมากๆก็

0: บางทีเห็นเพลินไปไงอยู่คนเดียวเนี่ยถึงว่าว่าจะได้เข้ามาเห็นไหมวันนั้นอ่ะพักเดียว70แล้วเห็นไหมถ้าจะไปอยู่ได้สักกี่วันถ้าอยู่ได้80ก็บุญตายนั่นน่ะเต็มมากเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้หรอกเรื่องแก้วสารพัดนึกในใจเราเนี่ยถ้าเราทำได้มันก็ได้แต่ของแต่ละบุคคลเลยเต็มมากแก้วเวรมณีเนี่ยแหวะเว้นแล้วได้แก้วละแล้วนั่นน่ะแต่แก้วมันนี่แต่ว่าที่เราไม่ต้องไปอิจฉาริษยาใครนี่แหละเอาให้สะอาดในภายในเราก็แล้วกันแต่ว่าทุกคนน่ะถ้าเอาพระพุทธเจ้าไว้ในใจเราให้ได้เราจะมีความสุขไม่จอมปลอมเลยที่ร้องไห้กันหัวเราะร้องไห้เนี่ยเพราะมันเอากันไม่จริงมันทำกันไม่จริงถ้าจริงแล้วมีความสุขทุกตัวหน้าล่ะถึงว่าแม่มันจะมาก็เอาจริงจังกันทั้งหมดก็โลกนี้ก็มีความทุกข์กันสินั่นแหละพอป่วยเจ็บขึ้นมาแล้วเอาละเป็นยังไงยมปูนะโอ้โหถ้ามันไม่ได้ภาวนาไว้ปวดตายว่าจนต้องให้หมอที่ยาตายมึงมีแต่มันทรมานนั่นแหละทรมานเหลือเกินแต่มาเลยเกิดมายังโอ้เอาให้เราเทศที่หนึ่งนะบุญกุศลที่เราได้ถึงลานปัลละน้อยที่เราได้มาพูดให้ญาติโยมฟังก็ดีนี่แหละเราฝากเอาไว้ที่เราสร้างพระเอาไว้ก็ดีนี่แหละที่ว่าเราพระอยู่นานพระหินที่อยู่นานนั่นน่ะพระหินไม่มีใครอยากทำอะไรแต่ถ้าพระทองพระทองเหลืองไม่แน่แต่มาไปอยู่ใกล้ๆมาพวกวิชาทิฏฐิมันก็เอาไปหล่อหม้อหายได้นั่นน่ะจังกับพระที่เราทำนี่เป็นนินพระนอนน่ะให้หลวงพ่อสนองท่านบอกว่าอยากได้ไว้วัดสังฆทานทะคงนั่นนะตอนใกล้ๆจะท่านจะตายแล้วท่านบอกไว้เพราะฉะนั้นนะเราก็ทำไว้ได้500,000ว่าแล้วป้อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมเป็นเจ้าของทุกคนที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่อยู่ที่นี่ก็ดีก็ละเล็กก็ละน้อยเดี๋ยวมันก็เสร็จในมานั่นแหละบางคนบอกว่าใครที่ได้ก็จะมาช่วยกันนั่นแหละ เพราะว่าเจ้าของเขาให้เชื่อแต่ไม่ยอมก็ขอให้มีความสุขความเจริญใกล้เข้ามาถูกทุกขณะแล้วขอให้คิดดีทำดีกันทุกคนถึงโลกมันจะเป็นยังไงก็เราจะไปตามเขาใช่ไหมเราก็มีความสุขความเจริญของเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุจากเรื่องธาตุวิวัณณเปตวัตถุโทษของการห้ามผู้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูได้มีการฉลองบูชาพระบรมสารีริกธาตุในกรุงราชคฤห์มหาชนจำนวนมากต่างพากันไปบูชาตลอดเวลาหลายปีในชนเหล่านั้นมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งภรรยาธิดาสะใภ้ได้นำเครื่องสักการะไปบูชาตัวของกุฎุมพีเป็นผู้มีฐานะกลับไม่เลื่อมใสและยังห้ามปรามแต่ผู้เป็นภรรยาธิดาและสะใภ้ก็ไม่ฟังยังคงบูชาอยู่เมื่อตายไปแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกส่วนตัวกุฎุมพีหลังจากตายได้ไปเกิดเป็นเปรตนอนชอนชัยปากส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วครั้งนั้นพระกัสสปะเถระได้แสดงอภินิหารให้เปรตปรากฏตัวต่อฝูงชนแล้วซักถามถึงความเป็นมาพระเถระถามว่าท่านยืนอยู่ในอากาศมีกลิ่นเน่าเหม็นนอนชอนชัยปากเพราะทำกรรมอะไรไว้เปรตตอบว่าเมื่อก่อนกระผมเป็นผู้มั่งคั่งในกรุงราชคฤห์ได้ห้ามปรามภริยาธิดาและสะใภ้ไม่ให้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุจึงต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้ถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งคงจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเนืองๆเป็นแน่แท้

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิแล้วก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพธิ์พระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากคันมารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปยันโน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดี
จิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจเลยว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดู

หายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โธนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถะภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้ไม่รังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาหานอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปปนิโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาใส่ใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนด

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจ

ลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธก็หนึ่งหายใจเข้านึกพุทหายใจนึกโธก็สองหายใจเข้าพุทหายใจออกโธออกโธก็สามพุทลมเข้าโธออกสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทโธสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโธออกเก้าพุทลมเข้าโธออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโธออกหนึ่งพุทลมเข้าโธออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโธลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนนับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิต

ธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลวงก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพธิ์นั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งแล้วเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีไปด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีเราก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเปล่าจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดมันเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้เพราะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมหายใจนี่เริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอนาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบวชใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วน

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วพอเราดูลมหายใจได้เนี่ยเราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของหายใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่

มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุกต่อไปมันก็เฉยสุกจนอิ่มเหมือนผลไม้เนี่ยสุกจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปิติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยแต่พอเราลงทุนแล้วเราได้แล้วนี่ความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดกัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งปลงใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกพุดพัดไม่นั่งพุบพับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามแล้วก็เป็นอุบายขั้นที่สี่พิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งในหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายในการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่สี่ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อตอนเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลารากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันนะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเกาไม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุขเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: สหะอัตถังคสมนาคตังอุปสถังยาจามะตติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะเอเกติสรณเณนาสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณเณนาสหะอัตถังคสมนาคตังอุปสถังยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

0: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิติตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออภรรมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาทิตะวิสุกทัสสนามาลาคันตะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาทิตะวิสุกทัสสนามาราคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
1: อิมันจะรติงอิมันจะทิวสัง
0: อิมันจะ

0: รติงอิมันจะทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถะจะอุปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภกสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชน
1: ร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: โยมอดทนดีจังนะอาตมานึกว่าไม่เทศแล้ววันนี้นึกว่าไงโยมก็คงทนไม่ไหวคงกลับบ้านแหละเดี๋ยวมาดูยังเต็มอยู่เลยบุญหนักสักใหญ่อิ่มบุญเลยลุกไม่ขึ้นเลยอิ่มบุญก็โมทนาที่อรุกรานมาบวชกับบุญของพวกเราไม่ค่อยสบายวันนี้ขั้นเนื้อขั้นตัวทำท่าไข้จะขึ้นเปลี่ยนอากาศกินยาไปยังไม่หยุดเลยคืนนี้ตั้งใจว่าจะพูดตลอดคืนจะไปรอดหรือเปล่ารายการเที่ยงคืนถึงตีสามขึ้นด้วย FM 89.25 ธรรมะอยากจะให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะคนสมัยนี้ก็เครียดนอนไม่หลับมีพระนอนง่ายนั่งๆพอจะหลับแล้วพระเพราะไม่ได้เครียดอะไรโยมนั่งแล้วไม่หลับนี่ต้องแก้ปัญหาแก่ตัวเดี๋ยวเป็นคนหลงลืมความจำเสื่อมมาแย่เลยโยมทั้งทำบุญไว้เนี่ยเมื่อกี้จะมาให้โยมหยิบทองคำหล่อทองคำให้หยิบหนัก5 กิโลโยมบางคนบอกโอ้ยกไม่ขึ้นเลยทองคำเป็นโมเลกุลที่ให้5 กิโลเท่ากับเหมือนยก10 กิโล20 กิโลเลยมันละเอียดไม่เหมือนยกหินยกเหล็กดอกตะโกทองแดงเพราะนั้นทองคำเป็นของละเอียดโมเลกุลละเอียดมากไม่มีช่องโหว่เลยแค่5 กิโลก็หนัก3 ล้านบาทเมืองไทยเป็นเมืองทองเป็นเมืองทองคนนี้เองแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมก็พวกเรานี่เนี่ยอย่าไปคิดว่าทองคำจะมาจากไหนอย่าไปคิดเอามหาเศรษฐีทั้งหลายทำเลยคนที่ทำเพียงเส้นเดียวหรือเพียงธรรมจักรที่โยมไปถวายน่ะเพียงสลึงเฟืองก็หนักเต็ม เต็มโลกนี้บุญมันบุญเป็นของคู่เรามันไม่เป็นของใครหรอกทองคำนี้ที่ทำมันเนี่ยจึงให้ยกดูไงคนบอกโอ้หนักจำได้ฉะนั้นจึงว่าที่เราสร้างทองคำเนี่ยเพื่อให้เป็นภูมิรู้ของใจว่าเราได้สร้างแต่สิ่งที่ดีไว้ในโลกนี้มีแต่ของดีของประเสริฐทั้งนั้นของประณีตทั้งนั้นก็จะทำให้เรางดงามทางใจไม่เสื่อมไม่คลายเห็นแต่ภาพที่ดีนิมิตที่ดีเพราะว่าไม่ค่อยมีใครจะมีคนที่คิดจะสร้างทองคำก็น้อยเอาไปไว้ที่บ้านก็มีใครไหว้หรอกไม่มีทั้งตัวเองเป็นนอนรักษากลัวขโมยจะเอาอยู่ใส่สร้อยก็กลัวใครจะแย่งชิงเอาไปอวดเขาก็กลัวนะทองคำที่อยู่กับเราเอาไปใส่มากๆยิ่งกลัวใหญ่เลยแต่นี่เรามาไว้ที่วัดเนี่ยมาหุ้มหลวงพ่อโตมาไว้เป็นฉัตรทองคำเนี่ยอวดได้เลยอวดก็จะคนทั่วไปได้ไหมเนี่ยฉันมาทำมาเองเนี่ยฉัตรทองคำเนี่ยหลวงพ่อโตฉันมาหุ้มมาเองเนี่ยใครก็ไม่ต้องกลัวใครมาปล้นเราเพราะไม่ได้อยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ใจเรานี่คือเจ้าของบุญนะทำแล้วเป็นเจ้าของบุญสุขโตสุขฐานังให้สุขท่านสุขนั้นถึงตัวทำไงก็จะได้อย่างนั้นไม่เป็นของคนอื่นลูกเรามันก็เป็นของเราจะเป็นลูกคนอื่นได้ไง ดังนั้นถึงว่ารายการวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยบางคนบอกฟังไม่ได้อยู่แค่บางเขตเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นวิทยุสมัยใหม่นะเป็นวิทยุสมัยใหม่ที่มันเป็นคลื่นของดิจิตอลคนไทยเรียกดิจิตอลดิจิตอลแต่ฝรั่งเรียกดิจิตอลอาตมาถามแล้วต้องใช้วิทยุสมัยใหม่แล้วก็จะเปิดล็อกไว้เลย 89.25 มันจะไม่มีขึ้นอื่นตีเลยถ้าเขาไม่ทำตรงกับเราลิ้นจะมากำลังจะขอให้เป็นดาวเทียมให้เป็นดาวเทียมส่งไปได้ทั่วประเทศต่อไปจะดังทั่วประเทศเลยอยู่ตามอุ้มผางอยู่ตามเชียงรายอยู่สตูลยะลาจะเปิดฟังได้หมดเลยแต่ดูฟังได้นะแต่ดูภาพไม่เห็นนะเพราะเราไม่กล้าเปิดภาพเพราะพวกเราไม่รอก็เป็นดาวเทียมไม่เป็นดาวธรรมเอาแค่เสียงพอแล้วพอเราทำงานที่นี้มานานแล้ว20กว่าปีบุคคลก็ได้ปฏิบัติตามกันตามเสียงก็ถือว่าดีเดี๋ยวตอนนี้ไปต่างประเทศก็ได้อีกทำเป็นขึ้นที่ไปทางอินเทอร์เน็ตอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปอยู่สแกนดิเนเวียเข้าอินเทอร์เน็ตสังฆทานธรรมฟังวิทยุสังฆทานธรรมได้เหมือนเราฟังที่นี่เลยก็เป็นอินเทอร์เน็ตที่สมัยนี้การเผยแพร่มันง่ายแต่ต้องใช้เงินหน่อยนี่อาตมาก็เป็นหนี้เขาเรื่อยเนี่ยกลับมาสังฆทานเลยเป็นหนี้ทุกทีว่าจะไม่กลับดูแลโยมมาที่ไหนละอดทำงานทุกทีไม่ได้เลยรับปากเขาทุกทีเลยไม่รู้สังฆทานมีกรรมอะไรกับอาตมาถ้าไปแล้วมันหนี้ก็หมดทุกทีคงมีคนรำคาญอาตมาเหมือนกันเนี่ยไม่เป็นหนี้ก็ทำงานไม่ได้ไปสร้างโบสถ์ไว้ที่ยโสธรรับปากเขาบอกปีครึ่งจบให้เดือนละ 300,000 รับปากเขายังเศรษฐีเลยนะโยมนะแต่ไม่มีหรอกสักบาทเดียวอีตอนนี้เขาทวงแล้วบอกว่าเครดิตหมดแล้วร้านเขาไม่จ่ายของให้แล้วเครดิตหลวงพ่อหมดแล้วพวกไม่จ่ายเครดิตอยู่ที่สุพรรณบุรีร้านเสียงที่สุพรรณบุรีสั่งเท่าไหร่ให้หมดคนสุพรรณใจดีนะคนอีสานใจไม่ถึงเพราะไม่เชื่อเราแค่เงิน 6-7 แสนถอนเครดิตไม่เอาเราเลยไม่ให้เหล็กไม่ให้ปูนแต่คนสุพรรณนี่หลวงพ่อใหญ่เป็นหนี้ไว้2 ล้าน อาตมาเอาทีละ 700,000 500,000 ไม่ทวงเลยขอให้เป็นเสียงหลวงพ่อบอกว่าจะให้ก็แล้วกันเราก็เนี่ยต้องไปเอาที่สุพรรณนะสุพรรณบุรีเนี่ยซื้อเหล็กเส้นหนึ่งโคราชซื้อเส้นหนึ่งเส้นละ190ที่โคราชอาตมาซื้อจากสุพรรณบุรีร้อยเดียวซื้อกับญาติร้อยเดียวสังกะสีเหล็กสังกะสีไอ้เบนซ์น่ะซื้อโคราช 300,000 กว่าบาทซื้อสุพรรณ 100,000 กว่าบาทเด็กอย่างเดียวกันนี่บุญก็นี่ก็เลยเป็นหนี้น้อยหน่อยแต่นี่พอเราไปบุกไปยานโน่นไปอีสานไปเป็นหนี้กับทางอีสานเขาก็เอาเราแรงสิเขาไม่เคยคุ้นเคยกับเรานี่ถ้าอยู่ทางสุพรรณนะเป็นหนี้ไม่เท่าไรหรอกเขาสั่งเลยเขาเป็นญี่ปุ่นสั่งได้ทั่วประเทศก็ไม่เป็นไรขอให้โบสถ์นี่มันเสร็จปีหน้าเสร็จเรารับไปแล้วเป็นหนี้ไม่เข็ดนะเป็นหนี้ไม่เข็ดแปลกเป็นหนี้ต้องมาอยู่วัดที่นี่วัดแรกเลยโยมไปอยากได้สถานีวิทยุที่สุพรรณบุรีไปเอาแล้วไม่มีเงินบอกหลวงอาจารย์ก็บอกหลวงพ่อทำ700กิโลวัตต์เนี่ยต้องเอาแสนเจ็ดเอาเป็นนี่ให้เลยไปทำเสร็จแล้วแสนเจ็ดแล้วไอ้เสาน่าจะมาไปหาซื้อเขาเองเสาหลายตังค์แล้วตังค์ซื้อไม่คิดจะเอาคืนก็เลยไม่บอกราคาแล้วก็โยมก็เลยทำห้องให้ท่านเจ้าอาวาสสนามชัยก็ทำห้องให้อาตมาก็บอกให้ช่างของเราไปทำต้องปูอย่างดีกันเสียงรั่วเขาก็ไปตรวจดูบอกต้องมีเงินแสนหนึ่งจึงทำได้เขาก็บอกเลยนะบอกต้องไม่มีเงินแสนทำห้องอัดไม่ได้แล้วกันเราต้องหากู้เข้ามาทำให้เสร็จ

ทำให้เสร็จที่สนามชัยรวมแล้วก็หลายแสนเหมือนกันนะยังไงก็ต้องกัดฟันทำทำเพื่อให้คืนแก่ญาติของเราญาติเราคนสุพรรณเราไปเกิดที่นั่นถึงเราจะไม่อยู่ที่นั่นแต่เราก็คิดถึงญาติก็คืนกลับคืนให้ชาวสุพรรณได้ฟังเพลงธรรมะและฟังธรรมะคำสอนของครูบาอาจารย์ก็ไปคืนให้ก็ต้องใช้เงินหลายแสนเหมือนกันตอนนี้ยังค้างอยู่ค้างจริงๆอะหลายแสนบาทแต่ว่าแสนบาทนี่จะทำห้องเสร็จแล้วพอส่งก็มันดังไม่ดีก็เลยขอซื้อดาวเทียมดาวเทียมใช้เงินหลายแสนบาทแล้วก็ส่งไปได้ทั่วประเทศเลยเราไม่ต้องงงแล้วเมื่อสมัยก่อนไปออกอสมทไปออกที่ราชมงคลเดือนหนึ่งต้อง200,000กว่า

แล้วเทียนให้เงินหลายแสนบาทแล้วก็ส่งไปได้ทั่วประเทศเลยเราไม่ต้องงงแล้วเมื่อสมัยก่อนไปออกอสมทไปออกที่ราชมงคลเดือนหนึ่งต้อง 200,000 กว่าบาทโยมแค่3ชั่วโมง 200,000 กว่าบาทไอ้นี่ออกทั้งปีไม่เท่าไหร่แล้วก็ธรรมทานการให้ทานทำเป็นการชนะการให้ทั้งปวงมันถึงมันสื่อถึงเคยที่เคยเล่าว่าอุ้มผางฟังธรรมะเรารู้เรื่องแล้วพอพระไปโอ้ยถวายแล้วก็สร้างวัดได้เพราะว่าเขารู้จักเราด้วยคลื่นวิทยุตอนนี้ก็จะต้องทำไปอันนี้จะมาสั่งซื้อถูกๆเครื่องไม่แพงเขาตอบมาจะซื้อแค่ไม่กี่หมื่นบาทไปเอาเครื่องนี้ก็แล้วกันเครื่องอะไรบ้านหม้อเสร็จแล้วก็ประมาณ100,000กว่าบาทก็ทำได้ก็จะต้องไปทำที่ถ้ำปูขาอีกเครื่องหนึ่งไปที่เชียงใหม่อีกเครื่องหนึ่งวัดต้นตาลโตนแล้วก็เชียงรายวัดตาลโตนเหมือนกันแต่อยู่บนเขามีลำน้ำลำน้ำเลยลำน้ำแม่จันหลายข้างเขาเลยลุงตาเคยไปพักสถานที่ดีมากก็จะไปไว้เชียงรายเครื่องหนึ่งไปอุบลเครื่องหนึ่งน้องคายน้องคายนี่ตั้งใจจะไปให้พวกคนเวียงจันญาติฟังเพราะก็ฟังรายการทอทอเราพวกญาติเวียงจันฟังภาษาเรารู้เรื่องเคยเขียนจดหมายมาขอเทปมาขอหนังสือตลอดพวกเวียงจันเขาก็เบื่อหมอลำเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะฟังพระเทศเหมือนกันพวกปฏิบัติมีเยอะนี่ดีนะพวกเขมรถ้าฟังออกก็ฟังอีกนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่คลายร้อนคลายเครียดคลายกังวลคลายทุกข์กับคนมันเป็นคนไม่มีปัญหาคนนอนปัญหาน้อยคนไม่เจ้าแง่แสนงอนคนไม่ค่อยเอาเรื่องกับใครคนที่เป็นผู้ให้เหมือนพระเวสสันดรนางมันตรีดังนั้นธรรมะจึงเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมไม่ทำลายสังคมควรจะไปอยู่ทุกขมทุกแห่งไม่ว่าบ้านใครเมืองใครวัดใครควรจะมีธรรมะในใจอย่างน้อยก็มีสติยับยั้งเช่นเราจะด่าสามีสักคำหยาบหยาบเราก็หยุดจะด่าภรรยาคำหยาบหยาบเราก็หยุดจะด่าลูกคำหยาบหยาบเราก็หยุดจะด่าเพื่อนด่าอะไรด่าคนที่มันจะด่าหยาบหยาบเราก็หยุดเพราะธรรมะมันทำให้เรามีสติบางคนฟุ้งซ่านด่ารัฐบาลนั้นนี้ไม่ใช่เราไม่ด่าตัวเองไปด่ารัฐบาลที่จริงแล้วตัวเองเป็นตัวต้นเหตุที่สุขและทุกข์นำมาซึ่งบาปเรื่องกรรมตอนนี้ก็จะส่งไปที่ชลบุรีเขาพระครูเดี๋ยวติดเครื่องหนึ่งแล้วก็ส่งไปที่หนองบัวเครื่องหนึ่งหนองบัวก็ที่ประจวบแล้วก็จะไปที่นครศรีธรรมราชเครื่องหนึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวก็ล้อมๆมันแรงก็คงจะส่งตามเพชรบุรีราชบุรีนี้สักเครื่องหนึ่งก็จะเอาถามมาถามเนี่ยเป็นการชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยได้ไปเผยแพร่ตามชาวบ้านที่เขาสนใจธรรมะเราจะดูถูกว่าคนไทยเราเนี่ยฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาฟังรู้เรื่องเขาเข้าใจแต่เขาไม่มีโอกาสจะได้ฟังเท่านั้นเองเราไม่ให้โอกาสเขาเหมือนเมื่อสมัยก่อนที่เนี่ยคนไม่ฟังธรรมะไม่มีคนฟังเราก็มองว่าคนสังฆทานไม่ฟังธรรมะเลยคนสังฆทานไม่ถือศีล5เลยคนสังฆทานไม่เข้าวัดเลยมองคนสังฆทานไม่มีธรรมะเลยแต่วันนี้มองเป็นไงโยมมันไม่ใช่แล้วหน้ามือไปหลังมือแล้วคนสังฆทานที่สนใจธรรมะอาตมาอยู่ตั้งนานเนี่ยยังไม่หนีกลับเลยแล้วบางคนบอกมาไงฟังวิทยุนี่จะเล่าให้ฟังเรื่องเด็กเมื่อกี้มาคนเรียนจะจบวิทยาศาสตร์เรียนเก่งเรียนเก่งมากจะจบมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ดีๆปวดหัวไม่กี่วันพูดไม่ได้เลยลิ้นแข็งพูดไม่ได้ต้องใช้มือเขียนมือก็แบบไม่ปกติมันแบบเกร็งไปหมดฟังรายการวิทยุธรรมะนี่ฟังมาก็เปิดใส่หูฟังมีโทรศัพท์แล้วก็เปิดฟังเขาฟังได้เพราะโทรศัพท์นั้นมันบิดขึ้น 79.25 ได้ฟังมาก็ให้คนมาเอาหนังสือเอาเทปอยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับแม่พ่อก็ใช้ทำงานค้าขายทะเลาะกับพ่อเรื่อยเพราะเขากดดันเพราะเขาไม่สภาพเขาไม่พร้อมเขาเป็นคนพิการแบบเดินอะไรต่ออะไรก็แบบ

ดุกดิกดุกดิกดุกดิกเขาก็ไปหาทางอะไรคุณสารอะไรที่ลำพูนเนี่ยที่เขาฝันแล้วก็มีอะไรเข้ายานเลยเขาให้ตมามาอ่านเลยตมายังไม่อ่านเลยเขาว่ากรรมอะไรเขามีเดี๋ยวจะลองไปอ่านดูถ้าคุณไพศาลเข้ายานไปว่ายังไงกับคนนี้วันนี้เขามาเมื่อตอนเช้าแม่พามาแม่อยู่นครปฐมลูกสาวก็อยู่กับพ่อแยกกันพ่อแม่ของแยกกันเขาก็บอกว่าเขาเขียนจมือตอบไม่ใหม่เขาเขียนงกเก็บเขียนแบบประเภทมันใจร้อนนะแต่พอคุยไปเขาร้องไห้คุยไปเขาร้องไห้แล้วเขาก็เริ่มเขียนดีขึ้นดีขึ้นในมือเขาเริ่มสนิทขึ้นทีแรกเขาเขียนแบบทำใจไม่ได้เพราะอยู่นานๆเขียนละเอียดแหละบอกว่าเราบอกให้มาอยู่วัดให้มาอยู่วัดจ้ะอยู่กับพ่อก็คงทะเลาะกับพ่ออยู่เงี้ยคงเป็นบาปเป็นกรรมพ่อเราเนี่ยเขายังไงก็ทะเลาะเขาไม่ได้พ่อเขาเป็นผู้ให้กำเนิดเราต้องอดทนทะเลาะไปเราก็ขาดทุนแต่เขาบอกพ่อมันไม่มีเหตุผลจะตามว่าตามด่าเลยเขาไปทำบอกได้เป็นพ่อชาวโลกเขาเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเขาจะปฏิบัติธรรมไม่เป็นถ้าปฏิบัติธรรมเป็นเขาจะเป็นพ่อที่ดีต้องอดทนตัวเราต้องแก้ตัวเราเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมารออีกกี่วันมันก็จะมาให้มาอยู่ที่วัดกรรมนี้จึงจะหายพูดไม่ได้จะทำงานได้คอมพิวเตอร์อะไรอะไรนี่ทำได้เขียนได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนคนที่ประสาทดีรู้ทุกอย่างอ้อแอ้แอ้เท่านั้นเองแล้วเขาก็เลยบอกว่าเราก็บอกว่าไม่เป็นไรจะมาเมื่อไรก็ได้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาเขาบอกเราก็บอกเอางี้แล้วกันอยู่ที่บ้านเนี่ยจะมาเมื่อไรก็ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนไฟไหม้ศีรษะเราที่อยู่พ่อเหมือนไฟไหม้ศีรษะเราที่นี่เหมือนน้ำดับคุณจะมาที่เมื่อไรก็ได้คุณจะวิ่งมาหาน้ำเมื่อไรก็ได้หรือคุณจะปล่อยไฟไหม้ศีรษะอยู่บ้านตลอดไปก็ได้เขาพูดงั้นปุ๊บเขารู้เลยว่าเขาจะรีบกลับมาเขาไม่อยากให้ไฟไหม้ศีรษะเขาตลอดไปก็เลยคิดจะกลับมาปฏิบัติที่วัดไปหมดไปวัดอะไรต่ออะไรทั่วหมดคือดูแล้วก็คงไม่มีใครเมตตาเพราะเขาพิการคนก็บอกหลวงพ่อรับคนอย่างเงี้ยเลยหลวงพ่อจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างวัดที่วัดอื่นเขาไม่รับอย่างนี้รับแต่คนมีกระตังคนรวยพวกนี้เขาเอาไปไว้ที่อื่นหมดแต่ถ้าหลวงพ่อรับเงินแล้วคนพวกนี้จะอยู่กับใครคนพวกนี้จะมีวัดอยู่จะมีที่ปฏิบัติเลยมันก็คัดเลือกคนสิพระพุทธเจ้าท่านรับไม่ต้องขอทานเอามาจับบวชได้เป็นพระได้รับไม่ต่างคนยากจนชาวนาที่สิ้นเนื้อประดาตัวจนห้าร้อยแต่ว่าพอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วประเสริฐยิ่งพระอรหันต์ประเสริฐยิ่งกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีฉะนั้นถึงว่าเราคิดว่าพุทธเจ้าเราให้แล้วเราก็ช่วยกันต่ออย่าไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเรามาคิดเรื่องวัตถุแก้วแหวนเงินทองเราก็จะเลือกคนหมดเลยเลือกที่รักมากที่ชันเขาก็วัดไหนที่เจริญแล้วคนรวยก็เข้าได้คนจนก็เข้าไม่ได้ก็ต้องวิ่งหาวัดที่นี่เองเมื่อไหร่ก็ไม่ได้วัดสักทีแต่ว่าขอให้อย่างเดียวอยู่วัดเนี่ยอย่าด่ากันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะอย่านินทากันอย่าตัดสินใจเองต้องสงบต้องระวังสัมมาวาจาต้องดูตัวเองไม่ใช่ว่ากูเป็นเจ้าของวัดกูจะด่าใครก็ได้จะว่าใครก็ได้คนอื่นเขาว่าลูกศิษย์หลวงพ่อนะปากหลายเงี้ยแต่จริงหลวงพ่อไม่สอนให้ด่าหรอกมันเก็บมาจากบ้านพอออกจากท้องร้องแหว่ร้องแหว่เลยนะปากมันร้ายต้องออกท้องเลยนะไอหมอตำแยก็ทืบตีนใหญ่แต่ให้ร้องร้องเยอะๆดีเด็กคนนี้จะได้ไม่เป็นใบ้พอโตมาก็ยุให้ลูกพูดเก่งๆลูกก็เลยด่าเก่งไปเลยเงี้ยก็พ่อแม่ไปสอนแต่จริงควรจะให้พูดดีไม่ใช่ด่าดีก็ต้องสอนให้เขาพูดดีเป็นสัมมาวาจาดังนั้นมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยอย่าใจแคบอย่าหวงที่กินอย่าหวงที่นอนอย่าหวงเสื้อผ้าอย่าหวงยุกยารักษาโรคต้องทำใจให้กว้างว่าพระเวชสันดรทำไมต้องให้ประเทศได้พระมัตสีทำไมให้ลูกให้ทุกอย่างได้ก็เพราะว่านั่นแหละผู้ให้เป็นผู้รวยหลวงพ่อสวรรค์สั่งนักหนาว่ายิ่งให้ยิ่งรวย
ไม่รู้จะรวยไงโยมนะยิ่งให้ยิ่งรวยสังฆทานนี่ก็ให้จังเลยนะซื้อนามินี่ไปให้เป็นเดือนเลยโยมจนไหมไม่จนหรอกเอาปีนี้เดี๋ยวข้าวมันก็งอกได้อีกก็ทำนาก็ได้ข้าวอีกข้าวมันหมดไปแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอีกมันจะจนได้ไงก็มีคนทำนากินไปก็งอกมาใหม่เงินทองก็กระดาษก็ปั๊มขึ้นมาได้งบประมาณเท่านั้นงบประมาณเท่านี้ไม่ใช่ว่าใช้แล้วจะหมดไปก็ขอให้ทำใจว่าเราอยู่ในโลกของโลกของความเป็นจริงก็ต้องทำใจให้กว้างอย่าใจแคบอย่าไปโกรธโกรธกันบางคนเนี่ยปู่ที่นั่งไว้ยังดีไปห้องน้ำกลับมาพวกเอาแต่กูปู่ไว้ยังดีเนี่ยกูกะจะนอนคืนนี้มึงแย่งกูก็ขดเลยโหหลวงพ่อสร้างวัดตั้งใหญ่ยังให้ได้แค่ที่นอนเลยไม่ให้แล้วไอ้กูโกรธนะมันใจแคบไหมโยมแคบเหมือนหนูเลยนะแคบเหมือนหนูมาแคบเหมือนหนูรูก็เล็กแถมไม่ให้ใครอยู่อีกถ้าพองูเข้าไปเราวิ่งตาเหลือกเลยพองูลงไปเราวิ่งเลยพอตุดเสร็จงูเลยมันห่วงพวกถ้ามีเยอะใช่ไหมงูก็มันเยอะจังเว้ยมันเยอะกันก็ไม่กล้าเพราะรู้ว่าไอ้นี่ตัวเดียวเอาเลยไม่มีพวกเนี่ยก็อย่าทำเป็นชนใจแคบน้ำเนี่ยต้องให้กันกินข้าวต้องให้กันทานเสื้อผ้ายุกยาลังสาโชคมีเหลือแล้วให้คนเก็บไว้ทำไมเก็บไปก็ไม่ใช่ของเราให้เขาเนี่ยดีใจเหมือนเมื่อกี้โยมอะโยมให้ทองคำอาตมาให้อธิษฐานโยมดีใจเลยโอ้ยหนักขนาดนี้เจ้านะดังนั้นจึงว่าพวกเราต้องเป็นผู้เสียสละไม่ใช่ว่าเราชวนกันเสียสละกันจนหมดเนื้อมาตัวแต่ว่าฐานเป็นบารมีที่เป็นบันไดเบื้องต้นเราจะท้อถอยไม่ได้ให้ไปแล้วก็เป็นสมบัติติดตัวเราอย่างที่เคยเล่าไหมที่เล่าแล้วเราก็เล่าอีกเนาะก็ได้ไม่เป็นไรนะเศรษฐีขี้เหนียวอ่ะเศรษฐีหมดง่ามหลวงพ่อสังวานเนี่ยเล่าจังเลยเศรษฐีหมดง่ามขี้เหนียวเวลาจะทำอะไรกินเนี่ยต้องไม่ให้ตกเลยเม็ดปัดข้าวเนี่ยไม่ให้เม็ดร่วงเลยเม็ดร่วงก็ต้องเก็บเสร็จแล้วตอนนี้พอเวลานั่นมาพอนั่นมาก็ปัดข้าวเม็ดมันก็ร่วงลงไปในรูหมดง่ามหมดง่ามก็คาบไปเลยไอ้ตัวเศรษฐีบอกโอ้ยให้คนใช้เอาเสียมมาขุดเพื่อตามไอ้เม็ดนั้นน่ะเม็ดข้าวนั้นมดง่ามมันก็ดึงลงรูไปเลยขุดไปก็ปิดเออให้ฐานมาสักเม็ดนึงแล้วกันให้ฐานเพราะอะไรเพราะขืนไม่ได้แต่จริงถ้าเอาได้ไม่คืนหรอกก็เลยให้ฐานมาง่ามเป็นคำว่าให้ฐานเป็นฐานเลยนะบอกเอาไปเม็ดนึงพอแตกตายทำลายขันมาและไอ้เศรษฐีมดง่ามเนี่ยมาเป็นนักบวชไอ้มดง่ามเนี่ยมาเป็นพระมาบวชแล้วมาเป็นพระขจระสมบัติแล้วก็มาเป็นพระไปบิณฑบาตที่ไหนไม่ได้กินไม่มีญาติเลยเป็นพระอรหันต์พระผมบอกว่าท่านมีญาติอยู่ทิศนี้ท่านไปทิศนี้ท่านจะไม่อดเลยไปเลยทิศอื่นไม่ได้กินเพราะแสดงว่าพระบิณฑบาตต้องมีญาติเหมือนกันนะอย่างที่บินทุกวันญาติเยอะพอถึงก็สื่อกันไปไอ้คนนี้ก็ไม่เคยทำทานใครเลยนะไอ้เศรษฐีมดง่ามเนี่ยไอ้เศรษฐีคนเนี้ยมันเป็นมดง่ามมาเกิดไอ้เศรษฐีคนนี้มันเป็นมดง่ามมาเกิดเป็นคนพอเจอพระองค์นี้ดีใจเลยโอ้ญาติกูมาแล้วพระคุณเจ้านิมนต์ฉันบนเรือนเนี่ยไม่ต้องไปที่วัดนะเดี๋ยวผมจะทำกับข้าวให้เดี๋ยวคนอื่นจะแย่งบุญอยากทำบุญก็เข้าครัวแล้วก็โขกน้ำพริกโขกน้ำพริกกลัวดังเคี้ยวเลยตั้งน้ำร้อนเคี้ยวเคี้ยวพริกเคี้ยวพอหอมกระเทียมใส่หม้อโขกดังไม่ได้อยู่พวกมาแย่งบุญเคี้ยวใส่แกงซึ่งยังดีอร่อยเลยถวายพระพระก็กินอิ่มโอ้มันรสชาติดีจังบ้านนี้บินบ้านไหนไม่เคยได้กินอย่างนี้เลย
มาทุกวันนะจะไปบ้านอื่นนะมาทุกวันมาบ้านนี้บินบ้านใครไม่ได้มาบ้านนี้พวกนี้ก็ติดใจมาบ้านเนี่ยได้เคี้ยวว่ากินทุกวันเลยนี่คือทำแบบไม่ปราณีตทำแบบไม่ได้เต็มใจทำเพราะขี้เหนียวตัวนี้ชนสมัยนี้คงไม่มีใครขี้เหนียวขนาดนี้เนาะก็เข้ามาอีกมั้งไอ้มดง่ามยังให้อ่ะบางคนไม่ให้เลยไม่เคยใส่บาตรเลยเม็ดเดียวก็ไม่ให้เพราะธุรกิจมันไม่มีเวลาใส่บาตรรวยจะลืมทำฐานก็มียิ่งกับหมดง่ามก็ได้ฉะนั้นจึงว่าเราต้องทำฐานพระโสดาบันต้องทำฐานสกิทาคานาคาพระหันก็ทำฐานไม่ใช่ปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วนั่งแต่หลับตาไม่ทำฐานพวกนี้ให้ไม่เสียดายยิ่งให้เขาก็ยิ่งได้อย่างพุทธเจ้าแล้วท่านก็ให้แต่ที่จริงไม่ต้องให้ก็ได้แต่ท่านก็ให้อย่างพระภิกษุป่วยท่านก็ดูแลเองเลยฉะนั้นจึงว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยมันจะอยู่ด้วยการเป็นสุขได้ก็คือการให้อภัยทานอย่าทะเลาะกันอย่าโกรธกันเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องเล็กไม่เกิดเรื่องใหญ่ก็ทำเป็นเรื่องเล็กธรรมทานคือการชักชวนกันมาสร้างสรรค์สังคมตรงเนี้ยเนี่ยมาสร้างไปโน่นไปนี่อย่างเงี้ยอย่างทอดกฐินทอดปลาหรือทำบุญทำไหนว่าไปกันเนี่ยธรรมทานคือการชักจูงลูกหลานให้ไปทำดีอภัยทานคือการไม่โกรธกันการไม่โกรธนี่จะเป็นความสุขถ้าโกรธแล้วมันจะหงุดหงิดโรคภัยไข้เจ็บนี่มาจากความโกรธเด็กคนนี้เขามีกรรมใช่ไหมเขามีกรรมมาตัดรอนทั้งที่เรียนดีปุ๊บพอกรรมมาตัดรอนปุ๊บพูดไม่ได้เลยโอ้โหนี่กรรมจริงๆมันกรรมแค่อายุ20ปี20ปีเป็นเลยเมื่อวานนี้ตมาพูดเรื่องกรรมมอเตอร์ไซค์ไปแล้วใครฟังก็เปล่าเมื่อคืนนี้ตมาพูดเรื่องมอเตอร์ไซค์กรรมมอเตอร์ไซค์ถ้าอยากได้ก็ไปขอเทพเอากรรมมอเตอร์ไซค์ขี่จนเจอกรรมเลยไม่ได้อะไรเลยขี่ไปขี่มากรรมให้ผลจนหมดเลยที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อใครเชื่อเพื่อนอย่างเดียวด้วยมอเตอร์ไซค์ในสุดตัวเองก็ต้องเป็นโรคตาเตอบอดหมดเมื่อคืนนี้เทศแล้วไม่เทศซ้ำเดี๋ยวหาพ่อแกนะพูดบ่อยๆเราคนแก่พูดแต่เรื่องอดีตสะสมแต่ของเก่าเก็บอะไรเก็บมันเลยอะไรขาดหน่อยเก็บมาแม้ทั้งพระกิริยาก็เก็บในโรคคนแก่โอ้กูแก่แล้วรู้ว่าเนี่ยเจออะไรก็ดีไปหมดเลยไม่แสวงหาของใหม่เอาแต่ของเก่าอย่างเดียวของกูเก็บไปหมดเลยบางคนนี่เก็บไปเต็มหลังเลยโหไม่เหม็นเลยอ่ะเอาให้พวกแมงสาบพวกหนูมาดูมาเยี่ยมมากินเนี่ยแก่แล้วก็เก็บของเก่ามันต้องให้ทานคนที่ให้ทานนี่จะไม่มีของเก่าเลยให้หมดนี่จะไม่ใช่คนแก่เก็บของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆคิดแต่เรื่องเก่าๆอดีตตั้งแต่ครั้งโน้นครั้งนี้ใครมาก็เล่าเขาฟังแล้วก็ฟังอีกเขาก็รำคาญเนาะใครไม่ฟังกูหาว่าไม่พวกนี้มันไม่เชื่อกูเลยกูอุตส่าห์สอนมึงเรื่องเก่าๆก็ยายฉายมาหลายรอบแล้วตาฉายมาหลายรอบแล้วมันเปื่อยแล้วหนังลูกเนี้ยเด็กเขาก็จะคิดตรงกันข้ามกับเราเขาไม่ฟังเรื่องซ้ำซากเด็กเนี่ยสอนเขาครั้งเดียวถ้าครั้งที่สองเขาโมโหเราแต่คนแก่ก็ตรงกับเด็กสอนอยู่นั่นแหละจำจีจำชัยอยู่นั่นแหละนอนตื่นขึ้นมายังสอนอีกเลยเขาก็รำคาญนี่คือการคนเก่าคนใหม่ต้องเป็นพระหรือเป็นพวกปฏิบัติเนี่ยไม่พูดใครจะทำผิดทำถูกก็ไม่พูด7วันถึงค่อยพูด15วันถึงค่อยพูดนั่นแหละก็จะมีสติดีไม่ใช่ใครทำแล้วไม่ถูกคัดบ่นอย่างเดียวบนเดียกว่าเราก็ไม่สบายใจดังนั้นก็ต้องหับห้างใจแล้วว่าอย่าเป็นคนขี้จู้จี้ขี้บ่นหรือจะแก่เกินไหวไอ้คนบ่นมาแต่หนุ่มสาวนั่นโอ้โหถ้าแก่แล้วคบไม่ได้เลยพวกนั้นน่ะขนาดเป็นหนุ่มสาวมันยังปากจัดเลย
ใช่ไหมบ่นเพราะแก่ตัวมันยิ่งไปเลยนู่นไปปล่อยบ้านคนชราเลยบ่นนู่นเนี่ยแค่เอานะต้องอุเบกขาต้องเฉยเพื่อได้สมองที่ดีเพื่อได้กำลังใจที่ดีเพื่อได้สติที่ดีก็ต้องอย่าไปเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่จะเอาความจู้จี้ขี้บ่นมาเป็นอารมณ์ให้ผ่านหูผ่านตาไปก็หมดเรื่องมันลาวไปแต่มาใช้มาอยู่สังฆทานแต่มาใช้วิธีนี้เจอแล้วเก็บไม่บ่นเจอแล้วเก็บใช้วิธีนี้มาตลอดเลยไม่บ่นบ่นเลยเป็นคนแก่ทันทีแล้วไม่บ่นแต่มาเห็นไหมแต่มาจะเก็บไม่บอกไม่ว่าว่าทำไมอ่ะบางทีถ้าไอ้คนนี้ทิ้งไปกูเก็บต่อหน้าเลยเก็บหน้าเขาก็อายหลวงพ่อไม่ต้องเหลือเก็บเองเก็บเองเขาก็มาแย่งเราเก็บเราก็ไม่ต้องบ่นก็ต้องอย่างนั้นนะความเป็นผู้นำเป็นพ่อแม่เนี่ยต้องมีสติมีปัญญาเหมือนกันที่จะปกครองคนให้เด็กมันไม่ดูถูกแล้วว่าเราคือเป็นคนแก่ไร้ปัญญาถูมันเองบ้างก็ถูมันเองถูไม่ไหวก็ถูทีละขั้นละขั้นผมก็เห็นไอ้มันจะทนอยู่ได้ไงลูกหลานไม่บ่นมึงทำไมทำบ้านรกพวกมันไม่อยากทำเลยมันทิ้งใหญ่เลยแต่เราทำเลยทำทีละชิ้นทีละชิ้นต่อไปมันจะไม่ทิ้งอะไรเลยเพราะกลัวใหญ่จะทำลำบากฉะนั้นจึงว่าเราต้องฝึกใจเรานะฝึกใจเราทำใจให้ว่างให้เป็นสงบให้เป็นรู้ทันความคิดเราเพราะเราจะปล่อยใจเราวุ่นวายอยู่กับลูกหลานเราก็คงทุกข์คนเดียวแบกทุกข์คนเดียวแล้วก็ยึดติดเรื่องบ้านของกูสร้างมาตั้งครั้งนี้มึงมาทำกูเสียกูหายโอ้ไปเรื่องใหญ่เลยคราวนี้ยิ่งบ่นเขายิ่งเบื่อเราก็เราให้เขาสิใช่ไหมเราไม่เอาอะไรไปเราก็ให้เขาไปสร้างไว้ให้เขาอยู่ก็จะสบายใจ

เนี่ยว่าจะพูดนิดเดียวเราพูดจะมากเลยเนี่ยไข้มันเริ่มฟื้นแหละไข้เริ่มหายแล้วเริ่มเหือออกแล้วพอเมื่อกี้คิดว่าจะไม่ไหวแพ้อากาศ ผิดอากาศคนสองประเทศอย่างนี้เนี่ยอยู่โคราชมั่งอยู่เมืองนนท์มั่งไม่รู้จะเอาอากาศที่ไหนดีเป็นหลักก็ต้องพักผ่อนเมื่อคืนไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็วันนี้คิดจะโตลุงไม่รู้จะไหวหรือเปล่าที่จริงก็ไม่นานเท่าไหร่นะถ้าคนคุยนะแป๊บเดียวก็สว่างโยมถ้าคนนั่งคุยเมื่อไรจะเลิกสักทีว่าง่วงอยู่เนี่ย นั่งกรรมฐานนี่ช้าเหลือเกินแต่คนคุยนี่อุ้ยคุยไปได้แหมเดี๋ยวหมดเวลาใจคนเป็นยังไงเจ็บโบราณก็บางไงฟังเทศแล้วง่วงนอนดูละครได้ตาแจ้งโบราณก็ว่างั้นนะฟังเทศแล้วง่วงนอนบางคนสมัยก่อนนะเขาหมอนไปด้วยนะโยมนะทันตราวัดฟัง12กันน่ะเอาหมอนไปมันวางหลับเลยแต่กันไหนกูไม่ฟังกูหลับน้ำลายเปื้อนหมอนมาเลยพอเสร็จแล้วเป็นไงโยมไพเราะมั้ยไพเราะเจ้าข้าแต่ทีงหลับอ่ะก็มีความสุขนะสมัยก่อนเลยฟังเทศแล้วง่วงนอนดูละครแล้วตาแจ้งก็จริงทุกวันก็ยังจริงดูโทรทัศน์เนี่ยโหรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วบางคนได้ฉลาดถึงเวลากูต้องดูเรื่องนี้นึงคือฉลาดดูแต่พวกนั้นก็ไม่ได้มันพวกนั้นมันก็เด็กๆมาสอนเราอ่ะมันจะรู้เรื่องอะไรสอนว่าอีกคนนี้มันมีผัวคนนี้มันมีเมียต้องทะเลาะกันต้องตีกันต้องแย่งกันแย่งผู้ชายนี่ตัวโกงนางเอกโอ้ให้มันสับสนวุ่นวายรู้สึกคนดูชอบมากเลยต้องตามทุกเย็นเลยเงี้ยก็สอนโง่ๆทุกวันเนี่ยเราก็เวียนโง่ๆทุกวันเลยแล้วบางทีบางคนดูมากก็มาใช้อารมณ์กับครอบครัวตัวเองไอ้คนหนึ่งมันดูหนังดูหนังฝรั่งชักปืนมาก็มายิงสักทีอันนี้ก็ชักมาก็มายิงสิอันนี้มาเมามามึงไม่ยิงกูยิงชักยิงโทรทัศน์พังเลย ดูมันอิงมากเลยนะคนพวกนี้เขาอิงมากเลยมันไม่อะไรเลยโทรทัศน์ก็พังดีจะไม่โดนใครต้องไปซื้อมาใหม่โยมขนาดนี้ก็มีนะคนมันอิงมากอะจะพวกโยมทำได้ไหมมาโหนางเอกมาโหตัว

พระสกินก็ไปโพธนาพุทธเจ้าบอกต่อไปนี้ห้ามพระภิกษุกินเนื้อมนุษย์เพราะกลัวพวกคนจะทำตามกันเดี๋ยวใครก็อยากจะถือถวายพระกันบ้างสิใช่ไหมถ้าดีมันก็หายถ้าไม่ดีมันตายว่าไงบัตยักษ์กินน่ะพุทธเจ้าเลยห้ามไม่กินเนื้อกินเนื้ออื่นได้เนื้อสัตว์อื่นแล้วพอพระกินเนื้อมนุษย์ก็ไปกินช้างก็ห้ามกินม้าก็ห้ามกินเสือเหลืองเสือดาวอะไรก็ห้ามพระกินหมดนะสมัยก่อนกินเสือโคร่งกินเนื้อหมีกินเนื้องูกินเนื้อสุนัขก็กินเหมือนไอ้ท่าแร่นะบอกพระไปกินบอกกินกันไปโอ้โหกลับมาที่อุบลหมาเห่าตลอดเลยบอกแต่มันอร่อยนะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุนัขเนี่ยแต่ว่าพุทธเจ้าห้ามกินแสดงว่าพระสมัยก่อนนะไม่ใช่บางคนแบบพุทธเจ้าไม่เคยกินเนื้อสัตว์พระไม่กินกินฮะกินจึงได้บัญญัติถ้าไม่กินพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติพุทธเจ้าจะบัญญัติสิ่งที่ทำไปแล้วไม่ถูกต้องกับบัญญัติไม่กินแต่นอกนั้นกินได้หมดแต่ให้พิจารณาว่าเนื้อนั้นไม่ถวายเพื่อเราไม่เขาไม่ทำเพื่อเราเขาไม่เจาะจงเพื่อเราไม่ออกชื่อเพื่อเราเมื่อเขาทำโดยที่เขากินอยู่กันโดยธรรมชาติเรากินแล้วพิจารณาเป็นธาตุสี่นั้นกินได้ไม่บาปกินเป็นบุญท่านพระพุทธเจ้าได้กินด้วยปัญญากินด้วยสติกินด้วยสมาธิที่คนท่านหมายเนี่ยอ่อนหัดอ่อนการศึกษาก็ไปติเตียนพระเนี่ยฝากว่าตาขยิบไม่กินเนื้อไม่ฆ่าสัตว์แต่ก็กินกันผลสุดท้ายไอ้สิ่งอันนี้มันเป็นปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาโลกแตกมันไม่มีศาสนาพวกนี้เขาก็กินกันอยู่ไปห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่นั้นยังว่าเมื่อพระเทวทัตคิดไม่ถูกพุทธเจ้าเขาทรงไม่ยกย่องว่าเทวทัตคิดถูกไอ้นั่นคิดผิดเพื่อจะให้ชนะพุทธเจ้าจะเองเคร่งกับพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็ไม่ควรบัญญัติพุทธเจ้าบอกอนนท์สิ่งไรที่เราไม่บัญญัติก็อย่าบัญญัติถ้าคนไหนบัญญัติแล้วก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะอันนี้เราต้องเข้าใจนะฉะนั้นถึงว่าพระเทวทัตก็กลับมาเป็นพระเทวทัตไม่ใช่มาฉลาดเพราะทำมาแบบฐานไม่บริสุทธิ์ไม่ฉลาดมาเป็นพระเทวทัตถือจะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ไม่ฉลาดเท่าพุทธเจ้ากินก็ไม่ฉลาดใช้ชีวิตเป็นอยู่ที่สุดแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็พวกนั้นก็กลับมาหาพุทธเจ้าหมดก็คำสอนนี่ก็ไม่มีใครถือสมัยนี้ก็มีนะคนเอาคำสอนพระเทวทัตมาใช้ก็มีแล้วมันจะแตกแยกกันถ้าเราต้องเข้าใจว่าพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็อย่าไปทำบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ใจใช่ไหมบริสุทธิ์ที่ใจเมื่อสมัยก่อนเป็นเด็กอาตมาเกลียดลิงทิ้งลิงมันเขาให้อาตมาเลี้ยงลิงลิงนี่มันกินกล้วยกินอะไรอย่างเดียวแต่แล้วมันไม่อยู่เจ้าของพระนี่ไม่อยู่อาตมาก็เลี้ยงมันกลางคืนมันหนาวมันไปขี้รถพระห่มอาตมาหมดเลยโอ้โหเหม็นหน้าดูเลยขี้ลิงโกรธมากเลยสมัยนั้นนะโกรธลิงไล่ตีมันก็วิ่งขึ้นยอดมะขามโกรธแล้วพอกลับมาพระเขาก็โดนฟ้องบอกเราตีลิงไม่ตีได้ไงโหมันขี้เนี่ยเหม็นหน้าดูเลยผลสุดเขาก็พระเขาลืมพี่ก็ไม่ว่าอะไรมันกลัวเรามากเลยเพราะมันขี้รถผ้าห่มเราไม่อยากซักเลยโยมมันเหม็นวิ่งกินอะไรโยมวิ่งกินผลไม้แต่ทำไมขี้เหม็นไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ว่าขี้หอมนะหลวงพ่อตะวันท่านบอกไงมีพระไปเขาสัมภาษณ์ดีไปถึงก็ไปกินเจให้หลวงพ่อกินผักไม่กินเนื้อสัตว์หลวงพ่อตะวันว่าไงนะเฮ้ยควายมากินหญ้าไม่เห็นมันไปนิพพานเลยควายมากินหญ้าไม่เห็นไปนิพพานมันก็ยังโง่แบบควายแล้วนะลุกขึ้นตรงนั้นแบกกรดกระพายบาทหนีหลวงพ่อเลยไม่กินข้าวหลวงพ่อเลยใครจะไปสอนหลวงพ่อไงเพราะว่าควายมากินข้าวกินหญ้าไม่เห็นมันฉลาดเลยก็จริงไหมนะม้าก็โง่ควายก็โง่กินพวกนี้ไม่ใช่บริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ที่การพิจารณาใจแต่นั้นมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐกินอะไรก็ประเสริฐถ้าไม่โง่ทำไมถ้าไม่กินแบบควายคนต้องเข้าใจนะเข้าใจนี่จะพูดให้ฟังน่า